0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานความมั่นคงให้เพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและพกพาอาวุธปืนทั่วประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหลายหน่วยงานบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนืออย่างใกล้ชิดเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายการแข่งขันพูลเฮบอลยูโรเปียนโอเพ่น2026แอมนครปฐมวรัฒนันสุภกฤตเนตรคว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานความมั่นคงให้เพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและพกพาอาวุธปืนทั่วประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมหารือร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ณกระทรวงมหาดไทยวันนี้ว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
3: ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นใบอนุญาตพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีนี่ปี69แล้วมันไม่มีใครสามารถพกปืนได้ทำให้เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมและนำไปปฏิบัติพร้อมเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวและต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอย้ายหรือปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวส่วนการจัดหาครูทดแทนครูที่เสียชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแต่อย่างใด
4: เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจนะครับเราก็เปิดโอกาสให้ครูเนี่ยเปลี่ยนโรงเรียนเพื่อที่จะให้สภาพจิตใจในปกติก็ให้โอกาสได้สวทก็หาครูมาทดแทนได้อยู่แล้วไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างไรเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่เป็นปัญหานะครับ
2: นางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งโดยกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้มาติดต่อรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นระบบตลอดจนเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินด้วยการจัดทำแผนหนีซ่อนสู้ซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกภาคเรียนหรืออย่างน้อยทุก6เดือนโดยกำชับให้ทุกโรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดคณะกรรมการร่วมตรวจสอบอย่างน้อยปีละ4ครั้งเพื่อให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ทุกคนชวิสาประทุมมารายงาน
1: หลายหน่วยงานบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนืออย่างใกล้ชิดเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากในช่วง2วันนี
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบ ูรณาการทำงานและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของน้ำพร้อมเร่งดำเนินมาตรการเพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งการเตรียมความพร้อมจะดำเนินการอย่างครอบคลุมทั้งก่อนเกิดสถานการณ์และระหว่างเกิดอุทกภัย
3: เตรียมการอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนที่เราป้องกันได้ก็ดำเนินการป้องกันผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางกรมปภแล้วก็ทางฝ่ายกองทัพร่วมมือกันตลอดกรมโยธาธิการด้วยในส่วนจังหวัดที่มันเป็นทางผ่านของน้ำเร่งในเรื่องของการลดความรุนแรงของสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการเตรียมการช่วยเหลือให้ครบไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปหาวิธีทางหาผลทางช่วยเหลือนะครับ
5: ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนด์บายทั้งกำลังคนเครื่องจักรและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงหากพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกๆหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการติดตามและประเมินสภาพอากาศในระยะนี้ถึงวันพรุ่งนี้พบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและสปป.ลาวประกอบกับมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากกว่า90มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดบึงกาฬอุบลราชธานีนครพนมขณะเดียวกันมีปริมาณฝนตกหนักสะสมในเมียนมาและสปป.ลาวยังส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องสทนช.ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยจึงประสานประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือ MRC และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงติดตามข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าระดับน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงไว้ล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนภัยประชาชนได้ทันท่วงทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะช่วยลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากและป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีเป้าหมายสำคัญในการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนฐานรากของประเทศโดยรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบโดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณีเมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบนอกจากนี้สทบยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของประชาชนในระดับฐานราก
3: เราก็จะใช้หลักในการที่จะให้กองทุนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้พิจารณาสินเชื่อหรือเงินกู้ที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต้องการจะมาขอกู้แล้วเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปรัฐบาลก็อนุมัติงบอยู่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งก็ทำให้ต้นทุนของพี่น้องประชาชนที่จะไป
6: ทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆในขนาดของเขาเนี่ยลดลงมาทำให้สร้างผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้น
1: คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนมีมติจัดตั้งคณะทำงาน4คณะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้ครอบคลุมและไม่ซ้ำซ้อนได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลดล็อกข้อจำกัดคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเน้นผลักดันเกษตรมูลค่าสูงและเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME เพื่อยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยที่เป็นฟันเฟืองหลักของประเทศและคณะทำงานด้านการค้าต่างประเทศมุ่งสร้างสมดุลนำเข้าส่งออกและขยายตลาดใหม่เพื่อรับมือความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้การทำงานได้กำหนดกรอบเวลาชัดเจนโดยเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นภายใน 6-12 เดือนแรกด้วยการเร่งแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองบประมาณควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว 2-4 ปี
0: กระทรวงมหาดไทยพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าผู้ที่เข้าสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยความสุจริตสมควรได้รับสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทุกหน่วยงานได้ร่วมกันทำงานอย่างหนักและจริงจังจนสามารถดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้การประกาศผลสอบเป็นไปด้วยความยุติธรรมพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือยกเว้นให้แก่ผู้ใดขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรม
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดที่หมู่7บ้านวังตาสังตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดจันทบุรีที่หมู่6บ้านแพร่งหน้าผาบนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลารูฟท็อปและอุปกรณ์มาตรฐานทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยของประชาชนรองรับแผนส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อป 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกช่วยลดค่าไฟฟ้าเพิ่มการใช้งานของพลังงานสะอาดและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยผู้ประกอบการและอุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดก่อนให้บริการแก่ประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาประดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ทุกคน ล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้กับเมืองซานโฮเซเดนปอนมาในจังหวัดโชโกบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ107กิโลเมตรส่งผลให้อาคารหลายแห่งพังถล่มจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายและได้รับบาดเจ็บอีก87รายขณะเดียวกันยังมีประชาชนบางส่วนติดอยู่ใต้ซากอาคารด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริออลาของโคลอมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมระดมเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่มีเพื่อค้นหาและช่วยผู้ประสบภัยขณะที่ท่าอากาศยานหลายแห่งทางตะวันตกของโคลอมเบียระงับการให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยาน
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะเรียกร้องค่าชดเชยจากอิหร่านและได้สั่งการให้ผู้แทนสหรัฐนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การเจรจากับอิหร่านในอนาคตหลังอิหร่านเรียกร้องให้สหรัฐจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามที่ดำเนินมานาน5เดือนประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านควรรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นในเลบานอนซีเรียเยเมนและฉนวนกาซาก่อนหน้านี้นายโมฮัมหมัดบาเกอร์โซกาดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะยังไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าสหรัฐจะยุติสงครามกับอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธพันธมิตรของอิหร่านเป็นการถาวรยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงคราม
0: ทำเนียบข่าวของสหรัฐประกาศขยายระยะเวลาผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายโจรออกไปอีก90วันโดยเปิดทางให้เรือต่างชาติสามารถขนส่งน้ำมันและสินค้าด้านพลังงานระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐเพื่อให้กองทัพสหรัฐและอุตสาหกรรมสำคัญสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นได้อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลสหรัฐเริ่มผ่อนผันมาตรการดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคมท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งพลังงานและราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้กฎหมายโจรบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2463กำหนดให้การขนส่งสินค้าทางน้ำระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐต้องใช้เรือที่สร้างและจดทะเบียนภายในสหรัฐเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือในประเทศ
1: กระทรวงมหาดไทยของออสเตรียเปิดเผยว่าทางการออสเตรียปราบปรามขบวนการลักลอบขนส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์จากบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเวียนนาไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรอสเทคกลุ่มรัฐวิสาหกิจด้านเทคโนโลยีและการทหารของรัสเซียเพื่อนำไปใช้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงเครื่องยนต์สำหรับขีปนาวุธร่อนและเครื่องบินขับไล่ซึ่งถือเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปโดยบริษัทดังกล่าวปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับปลายทางของสินค้าและอำพรางเส้นทางการขนส่งผ่านเครือข่ายบริษัทบังหน้าในหลายประเทศผลการสอบสวนยังพบว่านับตั้งแต่ปี2565มีการขนส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียมูลค่ากว่า3ล้านยูโรขณะที่ผู้บริหารบริษัทชาวเบลารุสวัย28ปีถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและยังคงถูกควบคุมตัวระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันผู้เฮบอลยูโรเปียน2026ที่แกรนด์โฮเทลเคลเซ่เมืองเคลเซ่ประเทศโปแลนด์ในประเภทบุคคลหญิงแอมนครปฐมวรัฒนันสุกริตเนตรดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2024ออกคิวได้อย่างแม่นยำแทงเอาชนะแมรี่ทันบอทจากสหราชอาณาจักร6-3แรกคว้าแชมป์ไปครองและเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัล 100,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 340,000 บาทฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอนัดที่2ในกลุ่ม C โรงเรียนอบจ.ชัยนาทจะชนะกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย1-0ส่งผลให้อบจ.ชัยนาทมี4คะแนนขึ้นไปเป็นจ่าฝูงส่วนกรุงเทพคริสเตียนมี1คะแนนต้องลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายขณะที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยองเสมอกับแชมป์เก่าอัสสัมชัญ2-2เป็นการเป็นทีมละ1คะแนนโดยอัสสัมชัญและมัธยมตากสินระยองมี2คะแนนเท่ากันด้านกลุ่มดีราชวินิตบางแก้วเสมอสวนป่าเขาชะอาง2-2 และโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นพ่ายให้กับสวนกุหลาบวิทยาลัย0-2สวนกุหลาบมี6คะแนนเต็มขึ้นไปอยู่อันดับ1ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศเกมแรกที่จะพบกับทีมชาติสิงคโปร์วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับสิงคโปร์แตกต่างจากที่เจอกันมาก่อนหน้านี้เพราะไทยต้องไปเยือนอย่างไรก็ตามถ้าไปเยือนแล้วเอาชนะได้กลับมาเล่นในบ้านก็จะง่ายขึ้นทั้งนี้ทีมชาติไทยจะไปเยือนสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมวันที่15สิงหาคมเวลา20นาฬิกาชนิดเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALFX Impact Tennis and Sport Center รอบแบ่งกลุ่มวันแรกหญิงเดี่ยวกลุ่ม B ในแมตช์แรกสุกริตตาสุกแก้วซึ่งได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโค่นมือวางอันดับ2ของรายการอันซุนมินจากเกาหลีใต้6-3ทั้ง2เซตส่วนแมตช์ที่2สุกริตตาจะพบกับมาริอองนาโอที่แมตช์แรกแพ้เอวิซาเวต้าเรียบูคิน่า6-3 2-6และซูเปอร์ไทเบรก8-10ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรศรีเสนดาวรุ่งไทยเอาชนะโกตะอิโอโดเอะจากญี่ปุ่น6-0ทั้ง2เซตในแมตช์ที่2จะพบกับอาฮานโซนี่จากออสเตรเลียศึกจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP 2026สนาม12รายการบริติชกลางปีที่ซิลเวอร์สโตนเซอร์กิตสหราชอาณาจักรในรอบเมนเรสรุ่น Moto3 World Championship ไมคิวเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์นักบิดดาวรุ่งชาวไทยได้รับโอกาสจาก Honda Team Asia ลงแข่งขันแทนเซนมิตานินักบิดชาวญี่ปุ่นที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งนักบิดไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลข85ออกตัวจากกริด22บิดเข้าป้ายในอันดับ15ด้วยเวลารวม 33 นาที 20.601 วินาทีตามหลังผู้ชนะ 35.339 วินาทีทั้งนี้สนามถัดไปรายการอารากอนกลางปีที่มอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนแข่งขันระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาที
13: 1นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบด้วยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่1โสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะในภาษาสันสกฤตโสมเป็นชื่อไม้เถาต้นและใบมีสรรพคุณทางยาต่อมาคนไทยนำคำว่าโสมมาเรียกไม้อีกพันหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณทางยามีมากในจีนและเกาหลีโสมจีนหรือโสมเกาหลีเป็นพืชล้มลุกซึ่งมีอายุยืนยาวหลายปีลักษณะเด่นคือมีรากอวบบางต้นรากมีรูปร่างคล้ายคนใบเป็นแฉกเหมือนมือที่กางนิ้วออกบางทีเรียกโสมคนคนจีนเกาหลีรวมทั้งชาวกรีกเชื่อว่ารากโสมใช้เป็นยาที่มีสรรพคุณครอบจักรวาลที่สำคัญคือใช้เป็นยาบำรุงที่ช่วยเพิ่มพลังและเป็นยาอายุวัฒนะ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการพักตัวของไส้เดือนดินไส้เดือนดินจะพักตัวเมื่อเข้าสู่สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในช่วงฤดูซึ่งผิวหน้าดินแห้งและหนาวเย็นมากทำให้ไส้เดือนดินไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในดินเนื่องจากไส้เดือนดินหายใจทางผิวหนังจำเป็นต้องมีผิวหนังที่เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาสำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซถ้าผิวหนังแห้งจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้หรือไม่สามารถหายใจได้ทำให้ไส้เดือนดินหลายชนิดขึ้นมาตายจำนวนมากในบริเวณผิวดินแต่ก็มีหลายชนิดที่มีระบบป้องกันตัวโดยการเข้าสู่สภาพพักตัวในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความเครียดสะสมในเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
18: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
19: ได้เลยเช็คมา
18: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
19: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
18: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
19: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์นักเรียนก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนทำให้หลายฝ่ายให้ความสนใจเรื่องความเครียดสะสมในเด็กมากขึ้นข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าดัชนีความสุขของเด็กไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประเมินสภาวะความเครียดสะสมนี้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปติดตามเรื่องนี้จากนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
20: สวัสดีครับ
5: ครับจากเหตุการณ์ที่นักเรียนยิงครูและเพื่อนในโรงเรียนจากข้อมูลเนี่ยพบว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยทำร้ายตัวเองเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ2คนและความสุขในลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมองปรากฏการณ์สะสมความเครียดจนระเบิดเป็นความรุนแรงในโรงเรียนอย่างไรครับ
20: ครับเราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆนะครับแล้วก็เราก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับกับความสูญเสียนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ได้มองว่าการส่งเสริมป้องกันนะครับการที่เราสามารถจัดการให้ทางโรงเรียนหรือว่าการชุมชนมีความปลอดภัยได้มากขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมากนะครับในเบื้องต้นเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาความพัฒน์เนี่ยท่านก็ได้สั่งการให้ทางทีม MCAT นะครับทีมเยียวยาจิตใจเนี่ยได้ลงปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราได้ลงพื้นที่ไปในตั้งแต่เกิดเหตุเลยนะครับจนทุกวันนี้เราก็ยังลงพื้นที่กระจายไปอาจจะไม่ที่โรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนยังปิดอยู่นะครับเราก็ยังจะมีการดำเนินการในพื้นที่ต่างๆนะครับที่ว่าเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับที่เข้าไปช่วยเยียวยาจิตใจของทุกคนครับในกระทรวงสาธารณสุขก็มองว่าโอเคเรื่องการเยียวยาในเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็คงต้องมามองเรื่องการส่งเสริมป้องกันในอนาคตให้เป็นช่องโหว่เราสามารถมีการจัดการอบรมเชิงที่ดีขึ้นมีการเฝ้าระวังเรื่องความรุนแรงต่างๆที่มีความเป็นไปได้นะครับรวมถึงโรงเรียนมีระบบในการดูแลคัดกรองส่งต่อแล้วก็รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้ลดความเสี่ยงในการที่จะมีความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นได้ในอนาคตครับ
5: ครับและมีสถิติสัญญาณเตือนจิตเวชเด็กที่น่าเป็นห่วงยังไงบ้างครับ
20: ครับปัญหาจิตเวชเด็กที่วันนี้นะครับก็จะเห็นว่าเด็กก็จะมีความเครียดมากขึ้นปัญหาเรื่องการทำร้ายตัวเองที่ก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงในเด็กกลุ่มนี้นะครับรวมถึงการเข้าถึงสื่อที่อาจจะมีความรุนแรงนะครับการปล่อยปละละเลยจากผู้ปกครองนะครับที่อาจจะไม่มีเวลาในการที่จะดูแลว่าเด็กคนหนึ่งจะดูข่าวสารอะไรบ้างติดตามเนื้อหาอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่เราพบอยู่เจออยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะในยุคที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยสังคมก็มีความแข่งขันนะครับมีการแข่งขันมีการเปรียบเทียบเยอะนะครับมันก็ทำให้เด็กหลายคนเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะจิตใจที่ไม่สมดุลแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากนะครับ
5: แล้วกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางหรือมาตรการเชิงรุกอย่างไรบ้างครับที่จะผลักดันวัคซีนทางใจเข้าไปในระบบโรงเรียนเพื่อไม่ให้เด็กแม้แต่เป็นเด็กที่เรียนดีแต่ขาดทักษะการจัดการอารมณ์ครับ
20: ครับก็เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขทั้งกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับเราพยายามผลักดันทำงานกับทางโรงเรียนจำนวนมากให้มีการใช้ระบบที่เรียกว่า Hero Obed Care นะครับที่เป็นระบบที่คุณครูสามารถใช้ในการประเมินการดูแลนักเรียนการรับคำปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ด้านสุขภาพจิตนะครับอันนี้ก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คงต้องทำงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้นทำงานกับชุมชนทำงานกับทุกหน่วยงานนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องปัญหาเรื่องความรุนแรงเนี่ยมันคงไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบหรือดูแลนะครับมันคงจะต้องเป็นภาพใหญ่ที่ทั้งประเทศเนี่ยครับเคลื่อนไปด้วยการไปพร้อมๆกันนะครับ
5: ครับและในมุมมองของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและการถูกบูลลี่เนี่ยส่งผลต่อการกดทับทางอารมณ์ของเด็กมากน้อยเพียงใดครับแล้วแต่กรมสุขภาพจิตเนี่ยมีการจัดการระบบคัดกรองหรือการเปิดพื้นที่รับฟังเด็กในโรงเรียนอย่างไรบ้างครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยครับ
20: ครับเรื่องปัญหาบูลลี่เนี่ยเป็นปัญหาที่ข้อจากสถิติเนี่ยครับที่เก็บตามจากกระทรวงศึกษาธิการจากหลายๆหน่วยงานรวมถึงงานวิจัยเนี่ยก็จะพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการถูกบูลลี่ที่โรงเรียนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่กับสังคมไทยมานานแล้วก็มีหลายฝ่ายพยายามแก้ปัญหานะครับแต่อย่างที่บอกว่าการแก้ปัญหาในปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้นะครับที่จะทำได้มันก็ต้องผ่านทุกหน่วยงานทั้งโรงเรียนเองทั้งหน่วยงานภาคท้องถิ่นประชาสังคมนะครับหน่วยงานรัฐหรือว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขนะครับก็จะต้องเข้าไปร่วมมือกันในการทำงานร่วมกันด้านเพื่อการป้องกันนะครับเรื่องการบูลลี่นะฮะสำหรับกระทรวงสาธารณสุขมีการทำยังไงบ้างนะครับก็แน่นอนว่าสำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจะทำบูลลี่แล้วก็มีสายด่วนสุขภาพจิต1323ที่สามารถโทรให้คำปรึกษาได้นะครับยิงระบบที่แจ้งไปเมื่อกี้ก็คือ Hero Obercare ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณครูสามารถใช้ในกรณีที่อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตมีการกลั่นแกล้งหรือรุนแรงก็สามารถมาใช้ในการปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผ่านระบบนี้ได้เช่นเดียวกัน
5: ครับแล้วมีงานวิจัยกับที่ระบุว่าการเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่สาเหตุหลักของความรุนแรงทางกระทรวงสาธารณสุขจะสื่อสารอย่างไรครับเพื่อไม่ให้โยนความผิดให้กับเกมแต่หันมามองสาเหตุที่แท้จริงอะครับ
20: คือต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าทุกอย่างเนี่ยเราไม่สามารถบอกว่าไม่ใช่สาเหตุ 100% ก็เป็นไปไม่ได้ครับ
5: คร
20: ับ มันก็มีงานวิจัยที่บอกว่าเกมก็นำไปสู่ความรุนแรงได้ในขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยที่บอกว่าเกมก็ช่วยลดความรุนแรงได้ในบางเกมรูปแบบหรือคนที่งานวิจัยบางคนที่บอกว่าคนที่รุนแรงก็นำไปสู่เกมที่รุนแรงอันนี้คือผมมองว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าใช่เหตุผล 100% ไม่ใช่เหตุผล 100% นะครับยังไงก็ตามก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็ต้องระมัดระวังถ้าเกิดเล่นมากเกินไปอะไรก็ตามที่มันใช้มากเกินไปมันก็มีสิทธิ์ที่สื่อทุกอย่างแหละครับไม่ใช่เกมอย่างเดียวแต่การนั่งดูสื่อการโทรทัศน์วิทยุอะไรก็ตามที่รุนแรงมากเกินไปนะมันก็ทำให้คนคนหนึ่งสามารถรุนแรงได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารที่สำคัญก็คือเราก็ไม่ควรกระโดดไปบอกว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ชัดเจนค่ะเดียวกันเราก็ไม่ควรตัดสิ่งนั้นออกไปแล้วบอกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สาเหตุเลยนะครับมันก็ควรจะต้องทำงานก็ต้องใช้งานสิ่งนั้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะที่สุดแล้วก็ผลกระทบน้อยที่สุดครับ
5: ครับและกระทรวงสาธารณสุขมีคำแนะนำเชิงปฏิบัติอย่างไรให้กับผู้ปกครองครับในการประเมินหรือตรวจสอบสภาพจิตใจของลูกหลานเพื่อให้บ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยจริงๆนะครับ
20: ครับก็อยากเชิญชวนผู้ปกครองทุกคนนะครับก็ให้เวลาที่พูดไม่ใช่เวลาที่ทุกคนมานั่งกันแล้วก็ไม่สนใจกันแต่ละคนแยกย้ายกันทำงานส่วนตัวหรือเล่นโทรศัพท์เล่นโซเชียลมีเดียตัวเองไปแต่เวลาที่พูดถึงคือเวลาคุณภาพนะครับ
5: คร
20: ับเราอยากให้ทุกคนมีเวลาคุณภาพเวลาที่ทุกคนสามารถพูดคุยเปิดใจไม่มีการตัดสินสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆได้โดยที่แต่ละคนช่วยกันรับฟังนะครับแล้วก็ให้บรรยากาศเป็นบรรยากาศที่มันเป็นครอบครัวแบบเนื้อเดียวกันก็คือมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมีการซัพพอร์ตช่วยเหลือเมื่อใครสักคนหนึ่งกำลังรู้สึกยากลำบากนะครับถ้าเด็กตอนนี้ก็อาจจะมีความยากลำบากในการเล่าให้ฟังก็ไม่เป็นไรครับก
5: ็
20: พ่อแม่อาจจะอยู่เคียงข้างเขาถ้าเกิดเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็ให้เขาพูดคุยให้เขาได้เล่าในเรื่องราวที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจนะครับแล้วก็เมื่อเล่าก็พ่อแม่ก็เปิดใจใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการรับฟังนะครับ
5: ครับหลังจากเหตุการณ์สะเทือนใจที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีครับกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทีมเยียวยาเข้าไปดูแลผู้ปกครองผู้ที่ได้รับผลกระทบครับแล้วก็นักเรียนครูอย่างไรเพื่อที่จะเป็นแผนในการรับมือในระยะยาวครับ
20: ตั้งแต่วันแรกเลยครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพรหมพัฒน์ก็ได้สั่งการกรมสุขภาพจิตให้ลงพื้นที่เลยทันทีนะครับก็ในวันแรกเราลงพื้นที่ไป82คนนะครับที่ลงไปพื้นที่ตอนนั้นเนี่ยนักเรียนจะเริ่มทยอยกลับมาแล้วนะครับก็จะมีการพูดคุยบ้าง นะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีจำนวนทีมเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยนะครับประมาณ80-100ท่อนท่านนะครับที่ไปลงพื้นที่ตลอดนะครับก็ได้ไปตามงานพิธีศาสนาตลอดนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้โรงเรียนยังปิดอยู่นะครับแต่ก็คุณครูเนี่ยก็จำนวนหนึ่งก็จะกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เราเองก็จะต้องเข้าไปทำงานกับคุณครูนะครับอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนอย่างแรกก่อนจะวางแผนเนี่ยก็คือต้องช่วยเยียวยาจิตใจคุณครูก่อนนะครับคุณครูก็เสียเพื่อนร่วมงานไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเยียวยาจิตใจคุณครูที่กำลังต้องการได้รับความช่วยเหลือนะครับพอเยียวยาจิตใจคุณครูแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันครับว่าจะเมื่อสกูลรีโอเพนนิ่งอีกทีกลับมาเปิดอีกทีวันที่17เนี่ยทางคุณครูกับทีมด้านสุขภาพจิตทั้งของกระทรวงสาธารณสุขทั้งของคณะจิตวิทยาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทั้งของนักจิตวิทยาโรงเรียนในเขตในพื้นที่ของสปท.ต่างๆจะสามารถทำงานร่วมกันอย่างไรได้บ้างมีการกิจกรรมเยียวยาอย่างไรได้บ้างทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับในระหว่างนี้ถ้าเกิดเราก็ได้มีการสื่อสารนะครับเนื้อหาข้อมูลที่การปฏิบัติตัวต่างๆไปยังทางผ่านครูเพื่อครูส่งต่อไปยังทางนักเรียนและครอบครัวเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนหนึ่งครับแต่ความสำคัญก็จะอยู่ที่ในช่วงเปิดเรียนในสัปดาห์หน้าครับว่าเราสามารถทำงานร่วมกับทางโรงเรียนได้แล้วก็ช่วยทำให้เยียวยาดีขึ้นได้อย่างไรบ้างครับ
5: กับสุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากถึงครูแล้วก็ผู้ปกครองที่จะสังเกตดูแลบุตรหลานยังไงไม่ให้เกิดความกดดันหรือความเครียดเกิดขึ้นนะครับ
20: เพราะความเครียดเป็นเรื่องที่ปกตินะครับเด็กทุกคนเวลาเรียนเวลาทำอะไรก็จะมีความเครียดปกติครับแต่ความเครียดที่ปกตินั้นก็เป็นความเครียดระดับที่สามารถทำให้เขาตื่นตัวแล้วก็มีการเรียนได้ดีนะครับมีการพัฒนาตัวเองได้แต่ความเครียดที่มากเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาด้านอื่นเช่นอารมณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับโรงเรียนเพื่อนตั้งแต่เพื่อนเลยครับจริงก่อนเพื่อนคือตัวเองด้วยซ้ำครับเราเริ่มสังเกตกับตัวเองก่อนเพื่อนช่วยกันสังเกตเพื่อนครูช่วยสังเกตนักเรียนนะครับชุมชนช่วยสังเกตการผู้ปกครองพ่อแม่ปู่ย่าตายายช่วยกันสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับถ้าเกิดเราไม่ใกล้ชิดเราไม่มองหากันและกันเราไม่สังเกตกันและกันก็มีความเป็นไปได้ครับที่เราจะพลาดสัญญาณเตือนบางอย่างที่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนความรุนแรงต่อตัวเองหรือความรุนแรงที่มีต่อคนอื่นครับก็อยากเชิญชวนทุกคนครับเริ่มสำรวจใจตัวเองสำรวจคนรอบข้างครับให้เราทราบเราเห็นเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นเราก็หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้าไปช่วยคนที่เขากำลังต้องการความช่วยเหลือนั้นคร
5: ับวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.นายแพทย์วรสชวดพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยในวันนี้สวัสดีครับคุณหมอครับ
20: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: รัฐบาลถอดบทเรียนเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาเร่งผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันนำเสนอกฎหมายห้ามนำอาวุธเข้าโรงเรียนพร้อมสร้างระบบดูแลจิตใจและความสัมพันธ์ครูนักเรียนเพื่อป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
21: เคาะข่าวเล่าประเด็น
22: เมื่อเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาสิ่งที่สังคมตั้งคำถามไม่ใช่เพียงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คือระบบที่มีอยู่มีช่องโหว่ตรงไหนและจะปิดช่องโหว่นั้นได้อย่างไรรัฐบาลจึงเร่งถอดบทเรียนครั้งนี้นำไปสู่การวางมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ระบุว่ารัฐบาลบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง5กระทรวงได้แก่กระทรวงอว.กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายใน90วันครอบคลุมการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการเปิดรับแจ้งเหตุของศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพผ่านทัฟฟี่ฟองดูการไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งทุกรูปแบบการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการอบรมครูแนะแนวให้สามารถปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้นได้พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่เพียงสร้างความกังวลในสังคมไทยแต่ยังทำให้นานาชาติตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของสถานศึกษาไทยซึ่งรัฐบาลจะทำให้ดีที่สุดเพื่อคืนความมั่นใจให้ทุกฝ่าย
23: เราเรียกว่าเป็นมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันซึ่งก็จะมีเรื่องนักเรียนเรื่องครูแล้วก็ผู้คนที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่เหตุการณ์นี้จะได้ไม่เกิดขึ้นอีกนะครับเรื่องนี้เองเป็นเรื่องที่ทำมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะนำรวมทุกเรื่องเข้ากับทุกมิติของความปลอดภัยของประเทศไทยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการคัดกรองสุขภาพจิตของนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ถึงผู้เชี่ยวชาญนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นการคัดกรองแต่อาจจะยังไม่ได้มีการส่งต่อตอนนี้ก็จะทำเรื่องนี้นะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับจะมีการอบรมนะครับสำหรับอาจารย์แนะแนวต่างๆอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถคัดกรองเรื่องของสุขภาพจิตนักเรียนนะครับแล้วก็ปฐมพยาบาลทางใจเบื้องต้นได้นะครับ
22: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าขณะนี้สถานศึกษายังขาดกลไกป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งในเชิงกฎหมายและเชิงความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนจึงเตรียมเสนอประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางในการนำอาวุธหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาต่อคณะรัฐมนตรี ดยกำหนดให้ครูมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธและพิจารณากลไกตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยนอกจากนี้ยังผลักดันให้หลักสูตรปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูทุกคนพร้อมสร้างระบบติดตามผลกระทบทางจิตใจและย้ำว่ามาตรการที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการสร้างความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียนผ่านกิจกรรมเช่นระบบพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่เพื่อให้โรงเรียนสามารถสังเกตความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
2: ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการแนวทางในการปฏิบัติเรื่องการนำอาวุธนำสิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็จะให้ครูสามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อสงสัยมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยแล้วก็เรื่องหลักสูตรเราได้คุยถึงหลักสูตรสมรรถนะซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอนให้เวลามีเหตุต่างๆนี้เด็กสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้จริงๆกิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความเข้มของเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการที่จะพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่นะครับซึ่งผมได้ให้ทางสกท.เข้าไปออกแบบดูว่าในการเพิ่มความผูกพันความสัมพันธ์ความห่วงใยกันในโรงเรียนนี่จะต้องมีความเพิ่มมากขึ้น
22: บทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้จึงชี้ให้เห็นว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาไม่อาจฝากไว้กับมาตรการใดมาตรการหนึ่งแต่ต้องอาศัยทั้งกฎหมายระบบดูแลจิตใจและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างครูกับนักเรียนเพื่อให้โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศเป็นพื้นที่ที่เด็กไทยเติบโตได้อย่างปลอดภัยอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: แม้ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยจะได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกแต่ภาพรวมเศรษฐกิจยังคงมีสัญญาณบวกขณะที่รัฐบาลได้เตรียมเปลี่ยนความผันผวนที่เกิดขึ้นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: แม้ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกยังคงผันผวนจากความขัดแย้งในระดับภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตพลังงานแต่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในเดือนกรกฎาคมยังคงปรับตัวได้ดีประมาณ2%สภาพคล่องการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่วันละ 87,000 ล้านบาทสูงที่สุดในรอบ4ปีและกระแสเงินทุนต่างชาติยอดซื้อสุทธิอีกกว่า 49,000 ล้านบาทส่งผลให้ไทยมีเงินลงทุนไหลเข้าประเทศแล้วกว่า 76,000 ล้านบาทโดยนายชัดชัยทิสาดลดีลกผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าแม้แรงกดดันภายนอกจะกระทบต่อตลาดหุ้นไทยอย่างจำกัดแต่ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงจากราคาน้ำมันและทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิดว่าจะขึ้นเร็วและแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้หรือไม
6: ่ปัจจัยหรือเซกเตอร์ที่ดันดัชนีเนี่ยก็เปลี่ยนจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่ม Energy แล้วก็กลุ่มธนาคารนะครับอย่างเรื่องภูมิรัฐศาสตร์หรือราคาน้ำมันเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็มีความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะไปกดดันเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยต่อไปด้วยนะครับทำให้ทิศทางการเงินของธนาคารกลางเนี่ยก็ยังต้องจับตาอยู่นะครับว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นเร็วแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ไหมนะครับ
3: ขณะที่ฝั่งนโยบายการคลังนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปลี่ยนความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสจากการที่นักลงทุนต่างชาติปักหมุดให้ไทยเป็นฐานการผลิตใหม่ซึ่งจะทำให้แรงงานไทยมีทักษะและรายได้ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะทักษะด้าน AIเทรนด์สำคัญของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ประเทศไทยจะเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนโดยส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหรือ local supply chain เพื่อสร้างรายได้แก่คนไทยและเตรียมเก็บภาษีรถยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในไทยถูกกว่ารถยนต์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศพร้อมผนึกกำลังภาคเอกชนกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคผ่านโครงการพี่ช่วยน้องให้บริษัทใหญ่ช่วยค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME และคนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นรวมถึงนำระบบดิจิทัลมาช่วยลดต้นทุนและสร้างการจ้างงานคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่น
7: เราจะบังคับให้การลงทุนสมัยใหม่จะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI ให้เชื่อมอยู่คนไทยให้มีความรู้ตรงนี้ให้ได้มากขึ้นเราจะให้มีการต้องมาใช้ local supply chain มากขึ้นกระแสครั้งนี้มันจะเป็นยานยนต์แห่งอนาคตเป็นหุ่นยนต์เป็นเรื่อง AI เราก็จะต้องทำให้คนไทยเนี่ยมาสามารถวิศวกร AI ให้เข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีทำให้จับมือกับมหาวิทยาลัยไทยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นสูงขึ้น
3: ความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสู่ขอบฟ้าใหม่ของไทยโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่จะนำไปสู่การลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวและความร่วมมือด้านการเงิน การคลังที่เข้มแข็งของทั้งภาครัฐและเอกชนจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: เมื่อผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษการประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังก่อนกลับคืนสู่สังคมจึงเป็นอีกภารกิจสำคัญของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีหน้าที่กำกับดูแลสร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยให้สังคมติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
8: ผู้ต้องขังที่กำลังได้รับการปล่อยตัวกลับคืนสู่สังคมย่อมต้องเผชิญกับสายตาและความกังวลของสังคมโดยเฉพาะการดูแลให้คนเหล่านี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยซึ่งเป็นอีกภารกิจสำคัญ

0: ระบบครามของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็จะต้องเข้าไปตรวจสอบเมื่อพบว่ามีข้อมูลของบุคคลบนโทษอยู่ในพื้นที่นะครับก็ต้องไปดูแลเลยก็ยึดหลักว่าผู้บนโทษเนี่ยคือบุคคลที่ได้รับอิสรภาพกลับคืนสู่สังคมแล้วก็คือดำเนินการทั้งสองด้านนะครับทั้งการป้องกันไม่ให้ผู้คนโทษเนี่ยไปกระทำความผิดซ้ำและก็สนับสนุนให้ผู้บนโทษได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติเหมือนสุจริตชนทั่วไปนะครับ
1: ขณะเดียวกันตำรวจก็ไม่ได้ให้คนกลุ่มนี้พ้นโทษโดยไม่มีมาตรการใดๆรองรับโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรอบแนวทางการดูแลและเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษควบคู่ไปกับการป้องกันอาชญากรรมและคุ้มครองสิทธิของบุคคลด้วย
0: งานตำรวจชาติเราได้วางยุทธศาสตร์ไว้ในเรื่องนี้4มิตินะครับ1ก็คือตามที่เรียนให้ทราบแล้วคือการใช้ข้อมูลเป็นฐานนะครับที่จะมาวิเคราะห์ในการปฏิบัติการนะครับหรือในการดูแลบุคคลบนโทษนะครับทั้ง2มิติการบูรณาการกันนะครับ3นะครับก็คือการบริหารความเสี่ยงโดยเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เราได้รับนะครับแล้วก็จากการบูรณาการกันมาบริหารความเสี่ยงว่าบุคคลใดเราจะติดตามหรือเฝ้าระวังหรือดูแลในลักษณะใดนะครับและ4ที่สำคัญที่สุดนะครับคือการป้องกันอาชญากรรมต้องควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิ์ครับ
1: สำหรับการทำงานของตำรวจหลังได้รับข้อมูลจะมุ่งนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นรายกรณีก่อนกำหนดมาตรการที่เหมาะสมทางการป้องกันเฝ้าระวังและติดตามโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้การดูแลเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศและเป้าหมายสำคัญคือการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลเข้ามาช่วยป้องกันอาชญากรรมลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุซ้ำขณะเดียวกันต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและคำนึงถึงสิทธิของบุคคลเพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมเดินหน้าไปพร้อมกับการสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมอย่างสมดุลดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ถิตสีโล
5: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
2: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
6: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
2: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.ลำพูนค่ะ

0: ครับ
1: คร
0: ับ สวั
1: ส
0: สด
1: ว
0: ี
1: ัสด
0: ค
1: ี
0: ร
1: ค
0: ับ
1: รับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทาง FM 95สวทชจังหวัดลำพูนนะครับพบกันอีกครั้งทุกวันอังคารหลังเคารพธงชาติแบบนี้ครับกับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกตจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้ผมนายจินวัฒน์มนดาพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับแล้วก็ได้รับเกียรติครับจากร้อยตำรวจโทเดชกรเชื้อหมอครับพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการนะครับร่วมดำเนินการในวันนี้นะครับ
0: สวัสดีครับครับ
1: ครับก็วันนี้ก็เป็นอีกเช่นเคยนะครับที่เรามาร่วมแลกเปลี่ยนนะครับเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งนะครับครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเมื่อวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569ครับของในพื้นที่จังหวัดลำพูนของเรานะครับก็มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับอยู่ด้วยกัน4แห่งด้วยกันนะครับพี่เดชครับก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ
0: เยอะ
1: นะครับก็ได้ผลเลือกตั้งมาแล้วนะครับก็ผมขออนุญาตไล่เรียงไปทีละแห่งนะครับผมแห่งแรกครับเป็นการเลือกตั้งสมาชิกองค์การสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซายครับเขตเลือกตั้งที่18อำเภอลีนะครับผมก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน470คนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง319คนครับคิดเป็น 67.87 โดยกันนะครับซึ่งในจำนวนนี้ก็จะมีบัตรเสียอยู่16ใบนะครับ16บัตรนะครับก็คิดเป็น 5.02% ครับซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกตั้งก็คือนายชาญชัยสีขาวผ่องนวลครับหมายเลข1นะครับได้รับคะแนน153คะแนนครับ
0: โอ้ครับอันนี้ผมเชื่อจริงๆเลย
1: ครับ
0: คนลำพูนนี้รอบนี้คือเป็นการเลือกตั้งกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างก็มีคนมาใช้สิทธิ
1: ์อยู่
0: เกิน 50%
1: นะครับเกิน 50% นะครับ
0: ประชาธิปไตยอยู่ในสายเลือดจริงๆครับสำหรับคนลำพูนครับ
1: ครับก็ขอแสดงความดีกับคุณชาญชัยสีขาวผ่องนวลด้วยนะครับที่ได้รับเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งที่2ครับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางครับเขตเลือกตั้งที่1อำเภอเมืองลำพูนนะครับก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 4,521 คนนะครับก็เป็นเทศบาลที่ใหญ่นะครับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2,158 คนนะครับคิดเป็น 47.73% นะครับในจำนวนนี้มีบัตรเสีย71บัตรนะครับคิดเป็น 3.29% นะครับซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกตั้งก็คือนายณรงค์ชัยนวลนะครับหมายเลข1ครับได้รับคะแนน 1,020 คะแนนครับผมการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างที่3นะครับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศครับเขตเลือกตั้งที่2ครับอำเภอแม่ทานะครับซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,202 คนครับและมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง811คนนะครับคิดเป็น 67.47% นะครับในจำนวนนี้มีบัตรเสีย25บัตรนะครับคิดเป็น 3.08% ครับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งนะครับนายนพพรยะกาศนะครับหมายเลข1ครับได้รับคะแนน430คะแนนนะครับและการเลือกตั้งซ่อมกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าการเลือกตั้งที่4นะครับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างครับเขตเลือกตั้งที่1ครับอำเภอทุ่งหัวช้างนะครับซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 1,019 คนนะครับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง720คนนะครับคิดเป็น 70.66% นะครับมีจำนวนบัตรเสีย23บัตรนะครับคิดเป็น 3.19% นะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งนะครับผู้ที่ได้รับผู้ชนะก็คือนายอินทวนธานาครับหมายเลข2นะครับได้รับคะแนน357คะแนนด้วยกันนะครับอันนี้เป็นการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนาะวันที่9สิงหาคม2569นะครับมีด้วยกัน4ที่ด้วยกันนะครับ
0: ก็จะเห็นได้ว่าหลังจากการเลือกตั้งที่ครบวาระในล็อตใหญ่ๆเช่นไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งของอบจ.เทศบาลอบต.หรือว่าส.ส.เนี่ยเราก็จะมีเลือกตั้งขนาดเล็กตลอดทุกเดือนตลอดระยะเวลาก็เนื่องมาจากหลายสาเหตุเหมือนกันเนาะเช่น
1: เสียชีวิตลาออกก็มีนะครับหรือว่าขาดคุณสมบัติ
0: ขาดคุณสมบัติ
1: โดนคดีก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ
0: ถูกคำสั่งให้ออกเนี่ยครับก็มีหลายสาเหตุนะครับที่ต้องเลือกตั้งทดแทนนะครับ
1: ครับซึ่งก็ถือว่าบ่อยนะครับของจังหวัดลำพูนเนาะถึงมีแม้จะมีจำนวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้อยนะครับพี่เดชแต่ว่าก็มีการเลือกตั้งทุกเดือนนะเรียกว่าทุกเดือนนะครับ
0: ทุกเดือน
1: ที่ละ 1ครั้ง2ครั้งนะครับก็เยอะที่สุดก็คือที่ผ่านมานะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือวัน4แห่งด้วยกันนะครับทีนี้ขออนุญาตได้เรียงนะครับภายหลังจากการเลือกตั้งครับผู้ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งครับก็จะสามารถที่จะแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้นะครับระหว่างวันที่10ถึง16สิงหาคม2569เพื่อที่จะไม่ทำให้ถูกจำกัดสิทธินะครับ
0: คือข้อนี้สำคัญมากนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าท่านเนี่ยตอนนี้ท่านอาจจะไม่ไปให้สิทธิ์แล้วก็ไม่ได้แจ้งเหตุท่านคิดว่าไม่มีอะไร
1: ครับ
0: แต่ท่านไม่รู้อนาคตว่าในอนาคตอีก 2-3 ปี 4 ปี 5 ปีข้างหน้าเนี่ยท่านอาจจะชอบการเมืองอยากจะลงสมัคร
1: ครับเพราะว่าการถูกจำกัดสิทธิ์ก็คือครั้งละ2ปีนะครับ
0: 2ปีนะครับ
1: 2ปี
0: เพราะว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเช่นเลือกตั้งแบบที่เมื่อกี้ครับกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างครับเช่นมีสอทอหรือว่าสปตลาออกแต่ท่านเนี่ยอยากสมัครแต่ท่านไม่ไปได้สิทธิ์ยังไม่ครบ2ปีพอท่านมาสมัครปุ๊บท่านก็จะขาดคุณสมบัติตรงที่ว่าท่านเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์สมัครแล้วก็มาสมัครเพราะว่าท่านไม่ไปได้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะ
1: หรือว่าสำคัญก็คือท่านที่จะลงผู้ใหญ่บ้าน
0: นะพี่เด็ก
1: ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าการถูกจำกัดสิทธิ์ก็เป็นเหตุข้อหนึ่งเนาะที่ทำให้ท่านขาดคุณสมบัติการสมัครได้นะครับ
0: เพราะว่าที่เจอมาเท่าที
1: ่
0: เจอมาก็คือว่าถ้าเลือกตั้งใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยกังวลเพราะว่าทุกคนจะรู้ว่าต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่อันนี้กรณีแบบนี้เป็นเลือกตั้งย่อมๆขนาดเล็กเลือกตั้งซ่อมท่านอาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะว่าบางท่านก็ไปทำงานที่ต่างจังหวัด
1: ครับ
0: ก็กลับมาอีกทีว่าเอ้าผมก็ไปให้สิทธิ์ทุกครั้งแล้วทำไม
1: ม
0: ีชื่อว่าไม่ไปให้สิทธิ์เลือกตั้งก็อาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ก็ได้นะครับ
1: การจังซ่อมก็ได้เนาะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยระเบียบก็คือกฎหมายก็คือถ้าสมมติว่าท่านไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เนาะท่านไปเลือกตั้งในครั้งถัดไปสิทธิ์ก็กลับคืนมาเดี๋ยวนี้ไม่กลับขึ้นมาแล้วนะครับก็คือท่านก็จะถูกจำกัดสิทธิ์ครั้งละ2ปีไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าจะหมดระยะเวลานะครับ
0: การเลือกตั้งแยกนะคร
1: ับใช่ครับซึ่ง
0: ท้องถิ่นก็2
1: ใช่ครับ
0: ระดับชาติก็ส.ส.แล้วก็2
1: ก็จะต่อไปเรื่อยๆเนาะท่านไม่ได้มาใช้สิทธิ์ก็จะถูกจำกัดสิทธิ์ครั้งละ2ปีนะครับต่อครั้งนะครับซึ่งสำหรับเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับท่านจริงๆท่านสามารถยื่นก่อนวันเลือกตั้ง7วันเนาะพี่เดนอแล้วก็ช่วงหลังวันเลือกตั้ง7วันนะครับก็กรณีเช่นการมีธุระจำเป็นเร่งด่วนนะครับการเจ็บป่วยนะครับการเป็นผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางได้นะครับหรือการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรหรือได้รับคำสั่งทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งเนาะก็สามารถที่จะแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ง่ายนะครับก็ท่านไปยื่นแบบนะครับที่อำเภอหรือว่าที่เทศบาลที่ท่านมีชื่อนะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้ยิ่งง่ายไปใหญ่ก็คือสามารถที่จะยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้เนาะท่านเสิร์ช Google นะครับว่าแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นนะครับต้องเลือกท้องถิ่นด้วยเนาะอันนี้เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับก็ตอบแบบข้อมูลต่างๆนะครับกรอกข้อมูลเข้าไปก็ท่านก็สามารถที่จะไม่ถูกจำกัดสิทธิ์แล้วนะครับสามารถยื่นออนไลน์ได้เหมือนกัน
0: ยื่นออนไลน์ได้ตอนนี้ครับชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นไม่จำเป็นต้องไปยื่นที่อำเภอ
1: ใช่ครับ
0: ยื่นเนี่ยต้องไปยื่นเองเนี่ยท
1: ่
0: านถ้าทำไม่เป็นก็ให้ลูกหรือหลานหรือว่าคนรู้จักทำ
1: ใช่ครับ
0: เข้าง่ายๆถ้าท่านไม่มีแอปไทย ID หรือว่าสมาร์ทโฟนเข้าไปที่ Google แบบน้องตองอ่ะพ
1: ิ
0: มพ์ไปเลยว่าแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งก็จะมีลิงก์ท่านก็เข้าไปกรอกได้เลยคร
1: ับหรือไม่ก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนของสำนักงานกกต.เนาะอย่างที่พี่เดย์ได้กล่าวไปก็ได้นะครับผมก็แล้วก็ทีนี้กำหนดการคร่าวๆของการเลือกตั้งนะครับวันที่9สิงหาคม2569ก็ภายในวันที่นะครับขออนุญาตดูก่อนนะครับวันที่8กันยา2569นะครับก็จะมีการประกาศผลการเลือกตั้งนะครับกรณีไม่มีเรื่องร้องนะครับผมวันที่8กันยายน2569แต่โดยปกติก็จะเวลาใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ครับพี่เดก็จะประกาศผลเลือกตั้งแล้วนะครับดังนั้นท่านที่เป็นประชาชนนะครับในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศเขตเลือกตั้งที่2อำเภอแม่ทานะครับเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างเขตเลือกตั้งที่1อำเภอทุ่งหัวช้างนะครับแล้วก็การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางเขตเลือกตั้ง1อำเภอเมืองลำพูนแล้วก็ท่านที่อยู่ในเขตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับนาซายเขตเลือกตั้งที่18ก็อย่าลืมไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะครับภายใน 7วันหลังเลือกตั้งนะครับก็คือจะสิ้นสุดนะครับวันที่16สิงหาคม2569นะครับด้วยนะครับเพื่อไม่ที่จะไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ต่อไป
0: ตอนนี้ยังมีเวลาอีก5วัน
1: ใช่ครับอีก5วันนะครับที่ท่านจะกรอกข้อมูลนะครับก็คือจะแนะนำนะครับว่าให้ท่านไปแจ้งเหตุซะเนาะเพราะว่าอนาคตนะครับท่านอาจจะถูกจำกัดสิทธิ์บางอย่างได้อย่างเช่นการร้องเรียนการทุจริตต่างๆในพื้นที่นะครับท่านไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท่านก็ไม่สามารถที่จะไปร้องเรียนหรือว่าถอดถอนบางประการได้นะครับตามกฎหมายเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าการลืมนะครับท่านใดที่รับฟังรายการวิทยุของเราอยู่ถ้าตอนนี้หยิบมือถือขึ้นมาได้เลยครับเข้าไปที่ Google เลยครับเซิร์ช
1: ครับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลได้เลยนะครับ
0: การลืมการลืม
1: ครับครับทีนี้เรามาดูข้อมูลต่อไปบ้างครับพี่เดชครับมาดูทำความรู้จักเกี่ยวกับอาวุธนะครับการปราบทุจริตเลือกตั้งบ้างเนาะว่าภายหลังเลือกตั้งหรือว่าระหว่างเลือกตั้งหรือก่อนเลือกตั้งกกต.มีอำนาจไหนบ้างครับผมพี่เดชครับ
0: ก็หลายๆท่านก็จะได้ยินในสื่อในข่าวที่เขาพูดว่ากกต.แจกใบเหลือง
1: ครับ
0: ใบส้มใบแดงใบดำคืออะไรบางคนก็สงสัยเนี่ยวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่อง4ใบนะครับก็เหมือนฟุตบอลจะมีใบเหลืองกับใบแดงใช่ไหมครับใบเหลืองนี่ตักเตือนใบแดงนี่ไล่ออกใช่ไหมครับของเราก็คล้ายๆกันนะครับมาใบแรกครับใบเหลืองเนี่ยจะมี2เหตุก็คือว่าถ้าพบเจอกกต.นะครับพบเหตุต้องสงสัยหรือว่าพบการทุจริตก่อนหรือระหว่างการเลือกตั้งก็คือช่วงการหาเสียงเลือกตั้งหรือว่าช่วงที่วันที่ลงคะแนนเนี่ยกกต.พบเหตุก่อนเนี่ยกกต.มีอำนาจนะครับในการสั่งระงับยับยั้งแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้งครั้งนั้นนะครับหรือว่าสั่งให้ดำเนินการเลือกตั้งใหม่นะครับหรือนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยนะครับหรือทุกหน่วยเลือกตั้งก็ได้นะครับเช่นหน่วยเลือกตั้งนี้มีเรื่องการสงสัยเรื่องการนับคะแนนถ้าหากว่ากกต.เนี่ยมีเหตุสงสัยหรือว่าพบการทุจริตนะครับเรื่องการนับคะแนนกกต.ก็มีอำนาจในการสั่งให้นับคะแนนใหม่ได้นะครับบางหน่วยเลือกตั้งหรือว่าทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตนั้นก็ได้นะครับต่อมาใบเหลืองอีกใบก็คือเรื่องอันตอนนี้คือเป็นแจกตอนหลังประกาศผลการเลือกตั้งไปแล้วนะครับก็คือว่ากกต.ต้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหรือว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นนะครับมีการทุจริตเกิดขึ้นแม้ว่าจะไม่ชัดว่าเป็นการกระทำของผู้ได้รับเลือกตั้งหรือไม่เนี่ยคือแม้ว่าผู้สมัครที่รับเลือกตั้งเนี่ยได้คะแนนระดับหนึ่งนะครับ ไม่ชัดว่าเขากระทำผิดแต่กกต.เนี่ยมีหลักฐานควรเชื่อว่าการเลือกตั้งในเขตนั้นหรือว่าครั้งนั้นเนี่ยไม่สุจริตนะครับกกต.เนี่ยก็ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาอันนี้กรณีของผู้สมัครส.ส.หรือกกต.ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นก็ยกตัวอย่างเช่นอบจ.เทศบาลอบต.ครับหลังจากที่กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลแล้วเพื่อให้ศาลพิจารณาสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่สำหรับเขตเลือกตั้งนั้นหรือว่าในการเลือกตั้งครั้งนั้นแล้วแต่จำเพาะประเภทเช่นเลือกตั้งส.ส.ก็ในเขตนั้นส.ท.ส.บต.หรือว่านายกเทศมนตรีต่างๆก็เฉพาะในเขตนั้นในเทศบาลนั้นในอบต.นั้นใบต่อมาครับอันนี้ก็มีข่าวดังไปช่วงก่อนเ
1: ร
0: ื่องใบส้มใบส้มของกต.นะใบส้มเนี่ยเป็นอำนาจของกต.ในการให้ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งนะครับเหตุที่กต.แจกใบส้มก็ต้องมีกกต.มีหลักฐานว่าผู้สมัครรายใดหรือว่าผู้สมัครผู้นั้นนะครับกระทำการทุจริตการเลือกตั้งนะครับผลที่เกิดขึ้นจากใบส้มก็คือกกต.เนี่ยมีอำนาจในการระงับสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครที่ทำผิดไม่เกิน1ปีครับและก็สั่งให้เลือกตั้งใหม่เฉพาะกรณี ผู้กระทำความผิดนั้นชนะได้รับเลือกตั้งนะครับอันนี้กรณีใบส้มกรณีต่อมาคือใบแดงใบดำสองใบนี้สำคัญมากใบแดงเนี่ยครับอันนี้เป็นคือหลังจากประกาศผลการเลือกตั้งไปแล้วใบดำก็เหมือนกันก็คือหลังจากประกาศผลการเลือกตั้งไปละก็คืออำนาจเนี่ยกกต.เนี่ยเมื่อกกต.มีเหตุเนี่ยหรือว่ามีคนมาร้องมีคำร้องหรือว่าเหตุความสงสัยหรือความปรากฏมาที่สำนักงานกกต.จังหวัดก็มีผู้ร้องแจ้งเหตุมาต่อคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนจังหวัดแล้วก็ต้องดำเนินการไต่สวนส่งสำนวนไปที่ส่วนกลางก็คือกกต.ที่กรุงเทพนะครับกรณีนี้ใบแดงก็คือว่ามีหลักฐานนะครับควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครเนี่ยครับผู้ใดกระทำการทุจริตหรือว่าผู้สมัครผู้ใดนะครับรู้เห็นการกระทำของผู้อื่นกกต.ก็จะยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์อันนี้กรณีของผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นหรือกกต.จะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกากรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.หรือว่าการได้มาซึ่งส.ว.ครับเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนี่คือใบแดงหรือสั่งให้เลือกตั้งใหม่เฉพาะกรณีผู้กระทำผิดเนี่ยครับสั่งให้เลือกตั้งใหม่เลยนะครับในเขตนั้นนะครับอันนี้ใบแดงแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือว่าเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้สมัครที่กระทำความผิดนะครับและที่สำคัญต่อมาก็คือใบดำใบดำนี่ก็หลังประกาศผลการเลือกตั้งนะครับเหตุที่กต.ต้องแจกใบดำก็เพราะว่าผู้สมัครกระทำการทุจริตหรือว่ารู้เห็นกับการกระทำของผู้อื่นนะครับกกต.ก็ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาศาลอุทธรณ์แล้วแต่กรณีของการเลือกตั้งแต่ละประเภทนะครับเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งก็คือใบดำนะครับที่ได้ยินข่าวว่าผู้สมัครอาจจะถูกตัดสิทธิ์ให้ไม่สามารถลงเล่นการเมืองเนี่ยไปตลอดชีวิตเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคำพิพากษาของศาลของศาลฎีกาหรือว่าศาลอุทธรณ์นะครับ อันนี้ก็คือเรื่องใบดำสำคัญมากนะครับ
1: ก็ทั้ง4ประเภทก็เป็นสิ่งที่กต.ใช้เนาะสำหรับในการปราบทุจริตเลือกตั้งนะครับก็แล้วแต่เหตุใช่ไหมครับแล้วแต่เหตุของ
0: แล้วแต่เหตุใช่ๆครับอาจจะเป็น
1: ครับ
0: เนี่ยถ้าก่อนประกาศผลเนี่ยกต.ก็จะมีอำนาจใน2ใบก็คือใบเหลืองก
1: ับ
0: ใบส้ม
1: ครับ
0: แต่ถ้าหลังประกาศผลเนี่ยมีใบเหลืองอีกอันนึง
1: ครับ
0: แล้วก็ใบแดงและใบดำ
1: ครับซึ่งขณะจะกต.มีคำสั่งก็ต้องไปยื่นเรื่องต่อศาลด้วยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: มีกระบวนการของการพิจารณาด้วยนะครับกว่าท่านจะได้รับใบเหล่านี้เนาะแต่ว่าก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่กต.ใช้สำหรับป้องปรามด้วยนะครับการทุจริตเลือกตั้งนะครับก็ในพี่ลำพูนก็อาจจะมีหลากหลายเนาะพี่เจนนะ
0: ลำพูนก็มี
1: ครับก็มีเหมือนกันเนาะมีทุกพื้นที่นะครับเพราะว่ายิ่งปัจจุบันการทุจริตเลือกตั้งมันทำได้ง่ายขึ้นนะครับพี่เจนครับก็อาจจะด้วยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆหรือว่าเครือข่ายต่างๆด้วยในพื้นที่เนาะครับ
0: จริงครับวันนี้ที่เรายังมาพูดเนี่ยเรื่องเครือข่าย
1: ครับ
0: และก็การจะเป็นเครือข่ายของกต.ต้องมีรางวัล
1: มีรางวัลด้วยนะครับ
0: มีเงินรางวัล
1: ครับ
0: แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารและแก่ให้ผู้ชี้เบาะแสในการกระทำความผิดการเลือกตั้งนะครับเรามีรางวัลนะครับ
1: เพราะว่าลำพังอย่างเดียวกต.จังหวัดก็ไม่สามารถดูพื้นที่ครอบคลุมเนาะเพราะว่าเรามีแค่18ท่าน18คนเองนะครับพนักงานเนาะก็อาจจะไม่ครอบคลุมนะครับดังนั้นจึงจะต้องจำเป็นต้องมีเครือข่ายต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูคร่าวๆกันดีกว่าครับว่าเงินรางวัลที่ทางผู้ที่แจ้งเบาะแสเนาะมันมีความหมายยังไงบ้างครับพี่เดครับมีกี่ประเภทอย่างไรบ้างครับ
0: ก็ในช่วงระหว่างการเลือกตั้ง
1: ครับ
0: หรือว่าหลังจากการเลือกตั้งไปแล้วไม่ใช่ช่วงหาเสียงไม่ใช่ช่วงเลือกตั้งท่านก็สามารถมาแจ้งการกระทำการทุจริตการเลือกตั้งได้นะครับวันนี้ก็คือเงินประเภทของเงินรางวัลตามระเบียบนี้ก็จะมี2ประเภทนะครับ2ก็คือว่าประเภทแรกก็คือเงินรางวัลจากการแจ้งข้อมูลข่าวสารอันนี้คือท่านเนี่ย สามารถมาแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริตการเลือกตั้งได้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่นะครับแล้วก็เงินรางวัลประเภทที่2ก็คือเงินจากการแจ้งเบาะแสซึ่งผู้แจ้งมีสิทธิ์ได้รับเงินทั้ง2ประเภทนะครับเช่นนายกมาแจ้งข้อมูลข่าวสารอาจจะได้รับค่าข่าวไปไม่เกินข่าวละ 5,000
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าข้อมูลข่าวสารนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้กกต.มีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่เช่นใบเหลืองหรือว่าใบแดงใบส้มเนี่ยท่านตอนที่มาแจ้งท่านประสงค์จะรับรางวัลชีพบ่อแสเนี่ยท่านก็จะได้เงินอีกประเภทหนึ่งได้ทั้ง2ก้อนในการเลือกตั้งคราวเดียวกันได้นะครับ
1: ก็แสดงว่าถ้ามีข่าวก็มาสามารถมาแจ้งได้นะครับแต่ว่าท่านจะต้องมีกระบวนการหลักฐานต่างๆด้วยเนาะไม่ได้มาแจ้งอย่างเดียวนะครับ
0: เดี๋ยวจะมีอะไรบ้าง
1: มีอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตมาชี้แจงในช่วงที่2นะครับสำหรับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.จังหวัดพูนเดี๋ยวขออนุญาตพักก่อนนะครับในช่วงแรกนะครับพักรับชมบทเพลงเพราะๆกับ FM 95 MHz สวทจังหวัดลำพูนก่อนนะครับแล้วพบกับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.จังหวัดลำพูนในช่วงที่2ครับ
0: อันนี้

0: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับทาง FM 95สวทสวรรณภูมินะครับพบกับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกร.สวรรณภูมิในช่วงที่2นะครับผมช่วงแรกเราได้พูดเกี่ยวกับเกริ่นคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับบ่อแสนะครับแล้วก็ข่าวสารนะครับการแจ้งบ่อแสต่างๆเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้งกับกกต.นะครับผมทีนี้เรามาดูกันบ้างครับว่าประเภทของลักษณะข้อห้ามความผิดในบ้างครับที่สารผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนาะหรือว่าประชาชนในพื้นที่สามารถมาแจ้งบ่อแสได้บ้างครับพี่เดครับ
1: ครับเราก็จะยกตัวอย่างกันง่ายๆเลยคือลักษณะในการต้องห้ามในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
0: ครับ
1: ทุกระดับเลยไม่ต้องตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาตินะครับ
0: ครับ
1: ก็คือว่าข้อสำคัญมากเนี่ยห้ามผู้สมัครนะครับกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์ตั้งเนี่ยลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือว่าจูงใจเพื่อไปลงคะแนนให้กับผู้อื่น
0: ครับ
1: ก็มีนะครับแต่น้อยนะส่วนใหญ่ก็จูงใจให้ลงคะแนนกับตนเองนะครับ
0: ครับ
1: ก็คือเช่นห้ามเลยคือห้ามผู้สมัครจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้เงินหรือว่าจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินเงินหรือว่าผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้คำว่าเงินเนี่ยอาจจะเป็นเงินสด
0: ครับ
1: เงินโอนอาจจะเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นเช่นบัตรคูปองไอ้รางวัลบัตรกำนันบัตรส่วนลดอะไรพวกนี้เนี่ยให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อจูงใจให้เขาเนี่ยมาลงคะแนนให้เราหรือว่าให้ผู้สมัครอื่นเนี่ยอันนี้ข้อห้ามอันนี้คือห้ามให้แก่บุคคลที่เขาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งข้อ2ก็คือห้ามให้นี่คือให้เสนอให้นี่ยังไม่ให้นะเสนอให้รวมถึงสัญญาว่าจะให้อันนี้ก็ยังไม่ได้ให้อาจจะตกลงกันไว้ก่อนเลือกตั้งพอเลือกตั้งรู้ทราบผลคะแนนถ้าชนะให้หรือว่าจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้นะครับหรือว่าผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชนสมาคมมูลนิธิวัดหรือศาสนสถานอื่นๆศาสนสถานอื่นๆก็คือนอกจากที่เป็นศาสนาพุทธก็คือวัดเช่นมัสยิดในศาสนาอิสลามหรือว่าโบสถ์ในศาสนาคริสต์นะครับหรือว่าจะเป็นสถานศึกษาสถานสงเคราะห์หรือสถาบันอื่นใดสถานสงเคราะห์เช่นบ้านพักเด็กบ้านพักคนชราหรือว่าเป็นบ้านเด็กที่มีเรียกว่าอะไรพิการทางสติปัญญาแล้วเนี่ยแม้ว่าคนที่เราไปให้เนี่ยเขาอาจจะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ผู้ปกครองบิดามารดาหรือว่าบุคคลเนี่ยที่พบเห็นชื่นชมเห็นว่าการกระทำของท่านเนี่ยช่วยเหลือสังคมชอบและท่านนำสิ่งเหล่านั้นที่ท่านกระทำเนี่ยนำมาหาเสียงมาโพสต์ใน Facebook ว่าได้ไปทำประโยชน์อะไรตรงนี้ในช่วงที่หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยถ้าหากว่าท่านมีเจตนาจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้มาลงคะแนนเลือกตนเองหรือผู้อื่นอันนี้ก็ผิดนะครับอันนี้ข้อห้ามนะครับส่วนข้อ1เมื่อกี้ก็คือห้ามให้ทรัพย์สินแก่บุคคลอันนี้ห้ามให้ทรัพย์สินแก่ชุมชนหรือว่าสถานที่นะก็บางท่านก็สงสัยเวลาผมเนี่ยไปร่วมงานสีขาวงานขาวดำงานประเพณีประเพณีต่างๆเนี่ยจะใส่ซองได้ไหมเนี่ยณตอนนี้นะครับไม่ได้นะครับเงินที่ท่านใส่ซองเนี่ยให้เจ้าภาพต่างๆเนี่ยในช่วงที่หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับถือว่าจูงใจนะครับ
0: ดังนั้นถ้าช่วงอยู่ในช่วงที่รับสมัครเลือกตั้งก็จะต้องระวังมากๆนะครับ
1: รวมถึงในช่วง180วันก่อนจะครบวาระด้วยนะครับอันนี้ก็ห้ามนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ถามว่าท่านเนี่ยผมก็กังวลว่าเวลาผมมีชื่ออยู่ในซองกฐินเนี่ย
0: ครับ
1: รวมมีชื่อเป็นเจ้าภาพร่วมเนี่ยช่วงระหว่างหาเสียงเลือกตั้งรวมถึง180วันเนี่ยผมต้องทำยังไงเนี่ยไอ้กรณีนี้นะครับที่จริงเนี่ยกรณีที่ท่านมีชื่ออยู่ในบนซองกฐินเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายครับในการหาเสียงของกกต.นะครับแต่ว่าหากท่านเนี่ยต้องดูที่เจตนาท่าน ต้องการใช้สิ่งเหล่านี้นะครับใช้ชื่อของท่านเนี่ยไปใส่บนซองกระถิ่นเนี่ยเพื่อโปรโมทตัวเองในการถึงเสนอตั้งว่าผมเนี่ยลงสมัครแล้วตั้งแล้วก
0: ็
1: นำซองอะไรมาโพสต์มาแล้วผมเนี่ยมาช่วยหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยอันนี้เจตนาของท่านเนี่ยอาจจะเป็นเจตนาเพื่อจูงใจผู้ลงเสียงตั้งให้ลงมาคะแนนเลือกตั้งก็ได้นะครับหรือว่ากรณีหากท่านไม่สบายใจนะครับท่านก็ไปแจ้งกับทางวัดหรือว่าเจ้าของงานนะครับให้ขอเนี่ยลบชื่อของท่านนะครับ ลบชื่อของท่านหรือว่าไปแจ้งลงประจำวันที่โรงพักว่าท่านเนี่ยมีความประสงค์จะถอนชื่อออกจากชื่อกฐินอันนี้ครับแต่ที่สิ่งทุกอย่างที่พูดมาเมื่อกี้นะครับจะไม่สำคัญก็ต่อเมื่อว่าแม้ว่าท่านลบชื่ออะไรหมดแต่ท่านเอาเงินเนี่ยใส่ซองมอบทรัพย์สินให้งานที่ว่านะครับงานกฐินผ้าป่าหรือว่างานบุญงานบวชเนี่ยครับเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิ์ต่างเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านทำมาเรื่องลบชื่ออะไรเนี่ยไปแจ้งก็ไม่มีประโยชน์นะครับ
0: ก็จะดูที่พฤติการอีกทีนะครับ
1: เราดูที่องค์ประกอบ
0: ครับ
1: องค์ประกอบว่าท่านมีเจตนาหรือไม่นะครับดูพฤติการนะครับหากท่านไม่มีพฤติการก็ไม่มีเจตนาในการกระทำความผิดนะครับ
0: ซึ่งข้อความผิดที่พี่ได้กล่าวไปแม้ว่าท่านจะทำนอกเขตพื้นที่เลือกตั้งของท่านก็ผิดอยู่ดีนะครับก
1: ็
0: ผิดอยู่ดีถ้ามีหลักฐานนะครับผมเพราะว่ามันจะมีบางกรณีที่ท่านอาจจะไปพูดในนอกเขตพื้นที่เนาะแต่ว่าถ้ามันมีพฤติการนะครับพฤติกรรมของท่านเนาะที่เข้านะครับกระบวนการข้อห้าความผิดกฎหมายก็อาจจะทำให้ท่านถูกดำเนินคดีได้นะครับผมทีนี้เราไปรู้เรื่องเกี่ยวกับข้อห้าความผิดแบบไหนเนาะที่สามารถแจ้งเบาะแสได้บ้างแล้วทีนี้กระบวนการนะครับกระบวนการในการให้เงินค่าข้อมูลข่าวสารแล้วก็รางวัลแก่ผู้แจ้งแบบเบาะแสเป็นยังไงบ้างครับพี่เดชครับ
1: ครับก็เมื่อกี้นะครับช่วงในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งหรือว่าไม่ว่าจะหรือว่าช่วงที่ไม่มีการเลือกตั้งนะครับท่านก็สามารถมาแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือว่าเบาะแสได้นะครับก็คือท่านนะครับสามารถนำข้อมูลที่ท่านได้รับเนี่ยหรือว่าข่าวเนี่ยเข้ามาที่แจ้งต่อพนักงานสืบสวนที่สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัดได้ท่านต้องมาแจ้งด้วยตนเองนะครับพร้อมนำหลักฐานต่างๆที่ท่านได้รับมานะครับมาแจ้งว่าใครผู้สมัครผู้ใดกระทำความผิดอะไรที่ไหนอย่างไรวันเวลาแจ้งรายละเอียดต่อเจ้าหน้าที่นะครับว่าการกระทำหรือว่าท่านอาจจะไม่รู้ว่าการกระทำนั้นอาจจะเข้าข่ายความผิดก็เข้ามาเล่าเรื่องราวต่างๆให้พนักงานสืบสวนได้พนักงานสืบสวนก็จะดูว่าข้อที่จริงต่างๆเข้าข่ายการกระทำผิดหรือไม่ครับเมื่อท่านมาแจ้งข้อมูลข่าวสารก็ปุ๊บก็เป็นอำนาจของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือว่าในการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินค่าข่าวหรือว่าค่ารางวัลชี้เบาะแสนะครับโดยพิจารณาจากพยานหลักฐานที่ท่านเนี่ยนำมาแจ้งนะครับว่าจะให้เงินค่าข่าวเท่าไหร่ตั้งแต่500บาทถึง 5,000 บาทนะครับ
0: ครับทีนี้องค์ประกอบของการจัดสรรค่าใช้จ่ายครับเรามีองค์ประกอบไหนบ้างครับ
1: องค์ประกอบที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพิจารณาเรื่องพยานหลักฐานของท่านว่าท่านเนี่ยได้พยานหลักฐานมามากน้อยแค่ไหนลำบากมากน้อยแค่ไหนก็องค์ประกอบที่หนึ่งก็คือว่าความชัดเจนของข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการไปสอบแสวงหาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเช่นท่านอาจจะต้องไปพลางตัวไปเฝ้าจุดสะกดรอยหรือไปคือไปซุ่มดูนะครับหรือท่านเนี่ยอาจจะนำชีวิตของท่านไปเสี่ยงนะครับเช่นอยู่ในรถไปแอบถ่ายตั้งกล้องอะไรเนี่ยคือขึ้นอยู่กับความพยายามที่ท่านได้หลักฐานนั้นมาเนี่ยคือ
0: ครับ
1: ก็จะพิจารณาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการให้เงินรางวัลนะครับความเสี่ยงภัยอันตรายที่อาจเกิดกับบุคคลนั้นในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารนะครับท่านอาจจะไปไหนมีบัดดี้ครับก็มีที่ท่านเนี่ยเตรียมการไว้ล่วงหน้าว่าจะมีการซื้อเสียงในหมู่บ้านนี้บริเวณเนี้ยท่านอย่าไปคนเดียวครับ
0: ครับ
1: ไปกับเพื่อนแต่ถ้ากรณีฉุกเฉินเจอพบเห็นซึ่งหน้าท่านอาจจะขอระวังเรื่องการแอบถ่ายนิดนึงก็คือว่า การยกโทรศัพท์เข้ามาขึ้นมาเนี่ยอาจจะทำให้เห็นเนี่ยท่านถ้าไม่อยากให้เนี่ยถ้าอยู่ใกล้ชิดยิ่งให้เห็นอาจจะอัดเสียงอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการนะครับรวมถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยต้องไม่เป็นข้อมูลข่าวสารที่พนักงานของสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบอยู่แล้วหรือว่ามีการยื่นคำร้องในเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านั้นแล้วนะครับหรือว่ามีผู้มาแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือได้มาชี้เบาะแสในเรื่องที่ท่านจะมาแจ้งนั้นอยู่ก่อนแล้วนะครับหรือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้เข้าถึงได้ที่ปรากฏเป็นการทั่วไปในสื่อสารมวลชนในทีวีใน Facebook ในสื่อออนไลน์แบบนี้กรณีข่าวสารแบบนี้เนี่ยก็ไม่เข้าองค์ประกอบนะครับในการจัดสรรรางวัลให้นะครับ
0: ค่ะทีนี้แล้วหลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์ที่ในการจัดสรรนะครับแก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารครับ
1: ครับโดยหลักเกณฑ์ข่าวแต่ละข่าวเนี่ยก็พิจารณาเช่นข่าวละ500ไม่เกิน500บาทเนี่ยอันนี้ผู้มาให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยต้องระบุพฤติกรรมการกระทำความผิดหรือว่าผู้กระทำความผิดนั้นนะครับอันนี้เพียงเท่านี้นะครับได้500ว่าใครทำผิดตรงไหนยังไงครับต่อมาก็เป็นข่าวละไม่เกิน 1,000 บาทสำหรับผู้ให้ข้อมูลข่าวสารที่นอกจากเมื่อกี้คือระบุว่าใครกระทำผิดนะอันนี้ระบุพฤติกรรมการกระทำความผิดและผู้กระทำความผิดรวมแล้วก็ผู้สมัครอันนี้มาผู้สมัครละหรือพรรคการเมืองที่ได้รับประโยชน์และบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์และอาจมาเป็นพยานได้นะครับใช้คำว่าอาจเป็นพยานได้อันนี้เพิ่มมาอีก500ก็เป็น 1,000 บาทเพิ่มระดับความยากขึ้นมาทีละนิดทีละนิดครับต่อมาเป็นข่าวละ 1,500 บาทข่าวนี้สำหรับผู้ให้ข้อมูลข่าวสารที่สามารถระบุพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดผู้กระทำความผิดผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่รับประโยชน์อ่ะอันนี้ตรงนี้เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำผิดกับผู้สมัครแบบนี้นะต้องท่านต้องรู้ว่าผู้สมัครคนนี้หมายเลขนี้กับบุคคลที่กระทำความผิดอาจจะเป็นหัวคะแนนหรือว่าภาษาที่ถูกต้องคือผู้ช่วยหาเสียงแต่เราติดแล้วก็ว่าหัวคะแนนเนี่ยเขาเป็นความสัมพันธ์อาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าเป็นบุคคลใกล้ชิดเวลาผู้สมัครไปหาเสียงในงานไหนบุคคลคนนี้จะติดตามไปด้วยตลอดเวลาหรือว่าพฤติกรรมก่อนหน้านั้นที่มีความสัมพันธ์เช่นจะไปกินข้าวไปออกงานมีภาพปรากฏเนี่ยว่าบุคคลผู้กระทำความผิดกับผู้สมัครเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนะครับ
0: ครับ
1: เพียงแต่ถ้าเรามีข้อมูลพอสมควรบอกพนักงานสืบสวนว่าบุคคลสองเนี่ยเขามีความสัมพันธ์รู้จักกันดีนะครับและบุคคลต่อมาคือบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับก็คืออาจจะมาเป็นพยานหลักฐานได้อันนี้ข่าวละ 1,500 ต่อมาเรื่องข่าวละ 2,000 ข่าวละ 2,000 เนี่ยต้องเพิ่มตรงที่ว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องท่านอาจจะไม่เข้าใจบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ทุกคนก็เกี่ยวข้องก็คืออันนี้ลึกหน่อยอันนี้เป็นการข่าวละเชิงลึกท่านจะรู้ถึงใครเป็นคนสั่งการ
0: คร
1: ับ ใครเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดนั้นเนี่ยท่านรู้ว่าทำไมบุคคลนายกถึงไปแจกเงินซื้อเสียงท่านรู้ถึงว่าเพราะว่ามีคนสั่งการมาอาจจะเป็นหัวคะแนนรายใหญ่หัวคะแนนเนี่ยจะเป็นหัวคะแนนใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็กระจายไปหัวคะแนนเล็กกระจายไประดับหมู่บ้านอาจจะเป็นหัวคะแนนระดับอำเภออันนี้ใหญ
0: ่
1: กระจายไปแต่ละตำบลหมู่บ้านนะครับถ้ารู้ว่าไอ้นายกเนี่ยเป็นผู้สั่งการนี่ก็คือเพิ่มข่าวละ 2,000 ต่อมาจะเป็นข่าวละไม่เกิน 2,500 อันนี้เนี่ยท่านต้องมีหลักฐานที่เพิ่มเติมตรงที่ว่านอกจากรู้ว่าผู้สั่งการผู้สนับสนุนการกระทำความผิดแล้วเนี่ยต้องมีพยานหลักฐานประกอบพอสมควรเช่นอะไรบ้างคือเมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่500ถึง 2,000 เนี่ยท่านยังไม่มีหลักฐานมีแต่คำพูดที่ท่านประสบพบเห็นมาแล้วท่านมาเล่าให้ฟังแต่อันเนี้ยต้องมีหลักฐานเช่นท่านมีภาพถ่ายเหตุการณ์ท่านแอบถ่ายภาพไว้ท่านบันมีเสียงบันทึกเหตุการณ์หรือว่ามีวิดีโอบันทึกภาพเคลื่อนไหว หรือว่ามีวัตถุหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดวัตถุก็เช่นเงินเนี่ยครับเงินธนบัตรเนี่ยครับอันนี้ท่านมีพยานหลักฐานด้วยนะครับต่อมาข่าวละ 5,000 อันนี้คือพยานหลักฐานเมื่อกี้ข่าว 2,500 คือพอสมควรใช่ไหมต้องอันนี้คือต้องชัดเจนเลยครับ 5,000 นี่คือหลักฐานของท่านที่นำมาเนี่ยต้องชัดเจนตรงที่ว่ามีภาพถ่ายเหตุการณ์บันทึกเสียงเหตุการณ์มีวิดีโอหรือว่าพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการความผิดอันนี้ต้องชัดเจนว่ามีการกระทำความผิดการเลือกตั้งเช่นมีการซื้อเสียงอะเห็นเลยว่ามีบุคคล2คนคนหนึ่งเป็นคนคะแนนเอานำเงินมามอบให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่บ้านหรือว่าในที่สาธารณะนะครับอันนี้ก็พอท่านมาแจ้งปุ๊บหลักการพิจารณาผู้ในการเลือกตั้งก็แต่งตั้งคณะกรรมการมาชุดหนึ่งอาจจะเป็นเราก็ได้ชุดหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า3คนเป็นคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารซึ่งจะมีมากกว่า1คณะก็ได้ในจังหวัดหนึ่งอาจจะเป็น 2-3 คณะก็ได้นะครับเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนเงินจัดสรรให้แก่ผู้ที่มาแจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับท่านอาจจะว่าทำไมเสียงเป็นเสียงตายได้ถึงได้แค่ 5,000
0: บาทครับ
1: อันนี้คือค่าข่าว
0: เฉยๆนะครับ
1: ท่านมาแจ้งท่านจะได้2รางวัลในข่าวเดียวกันก็ได้เช่นค่าข่าวกับรางวัลในการชี้เบาะแสอันนั้นถึง1ล้านบาทนะครับ
0: ครับทีนี้ในส่วนของกระบวนการนะครับอันนี้เมื่อกี้ที่แจ้งไปก็คือเป็นค่าข่าวถ้าท่านมีเบาะแสต่างๆเนาะท่านก็สามารถที่จะมาแจ้งกับสำนักงานกตจังหวัดได้นะครับผมทีนี้อย่างที่พี่เดได้กล่าวไปนะครับว่าเราจะมีค่าข่าวกับค่าเงินรางวัลเนาะทีนี้มาดูเกี่ยวกับเงินรางวัลลาภบ้างนะครับเงินรางวัลเนี่ยก็จะมีแบ่งไปตามประเภทของการเลือกตั้งด้วยใช่ไหมครับพี่เดครับ
1: เงินรางวัลอ่ะกรณีท่านมาชี้ไอ้มาแจ้งข้อมูลข่าวสารแล้วท่านเนี่ยประสงค์เนี่ยจะขอรับเงินรางวัลในการที่ท่านเนี่ยมาชี้แจงเบาะแสก็คือผมพูดถึงเรื่องเงินรางวัลเลยละกันครับอันนี้คือท่านจะได้มีกำลังใจในการช่วยกกต.ในการหาข่าวนะครับก็คือเงินรางวัลสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.ของเราเองนะครับก็คือว่าหากเบาะแสของท่านนั้นหรือว่าข่าวสารของท่านนั้นนะครับที่ท่านแจ้งมาแก่กตนะครับเมื่อเราได้รับเบาะแสแล้วก็ทำเป็นการทำสำนวนไต่สวนเมื่อผลของการสำนวนนั้นนะครับที่เบาะแสท่านแจ้งมานะครับกกต.มีคำสั่งหรือว่ามีคำวินิจฉัยมาว่าต้องเลือกตั้งใหม่นะครับท่านเนี่ยสามารถได้รับเงินรางวัลตั้งแต่100,000 บาทแต่ไม่เกิน 200,000 บาทอันนี้เฉพาะใบเหลืองเลือกตั้งใหม
0: ่ครับ
1: ต่อมาระงับสิทธิ์เลือกตั้งสมัครเลือกตั้ง

0: สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือว่าเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้นเนี่ยครับอันนี้ก็คือไม่เกิน1ล้านบาทครับอันนี้คือเป็นรางวัลสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาท
1: ครับ
0: 1ล้านบาทเนี่ยก็จะมีใช้ในกรณีการเลือกตั้งหลักๆอยู่3ประเภทก็คือประเภทระดับชาติก็มีเลือกตั้งส.ส.และก็การได้มาซึ่งส.ว.นะครับไม่เกิน1ล้านบาทและก็การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและก็การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมถึงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครและเทศบาลเมืองด้วยนะครับที่จะได้รับเงินค่าชี้บอแสเนี่ยไม่เกิน1ล้านบาทในกรณีที่ศาลฎีกาหรือว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับตั้งหรือว่าเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนะครับไม่เกิน1ล้านบาทแล้วถามว่าการเลือกตั้งส.ส.หรือว่าการเลือกตั้งใหญ่ๆเนี่ยนานๆทีจะเลือกตั้งแต่เรามีเลือกตั้งที่บ่อยๆก็คือเลือกตั้งท้องถิ่นก็คือเลือกตั้งอาจจะเป็นอบจ.ลงมาระดับสมาชิกสจ.นายกเทศมนตรีระดับตำบล นะครับสท.สมาชิกสภาเทศบาลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสอบต.อันนี้คือการเลือกตั้งท้องถิ่นย่อยๆเนี่ยนะครับที่มีเลือกตั้งบ่อยๆเนี่ยแบบกรณีเมื่อกี้นะครับคือเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับก็มีเงินเหมือนกันนะครับเงินชี้ประแสถ้ากกต.มีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่นะครับ
1: ครับ
0: หรือว่ากกต.มีคำสั่งให้ระงับสิทธิ์สมัครรับตั้งเป็นการชั่วคราวนะครับอันนี้คือเป็นอำนาจของกกต.ก่อนที่จะมีการประกาศรับรองผลนะครับก็คือท่านเนี่ยครับสามารถเงินรางวัลอ่ะผมกรณีของสจ.สก.นี่คือสมาชิกสภากรุงเทพแล้วก็สมาชิกสภาพัทยานายกเทศมนตรีระดับตำบล นะครับและก็นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับอันนี้ก็คือกรณีเลือกตั้งใหม่ก็คือมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทถึง 100,000 บาทนะครับกรณีระงับสิทธิ์ใบส้มก็คือ 50,000 บาทถึง 200,000 บาทแต่รางวัลสูงสุดก็คือที่ศาลอุทธรณ์นะครับมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งก็คือไม่เกิน 500,000 บาทนะครับส่วนของสท.หรือว่าสบต.ก็ไม่เกิน 250,000 บาทนะครับ
1: ครับอันนี้เป็นในส่วนของค่าข่าวแล้วก็ค่าเงินรางวัลเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าสมมุติว่าท่านมีข่าวในมือนะครับก็อย่าเก็บไว้เฉยๆนะครับมาแจ้งที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนก็ได้นะครับผมทีนี้เราดูเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนไปแล้วนะครับผมเมื่อซึ่งขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ครับก็เราได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการการเลือกตั้งใช่ครับจากท่านณรงค์กันวารินนะครับท่านให้เกียรติมาเปิดศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งนะครับของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งศูนย์นี้เรามีวัตถุประสงค์อยู่3ข้อนะครับในการจัดตั้งนะครับผม1ก็คือเพื่อเป็นคลังสมองและแหล่งเรียนรู้นะครับที่ถูกต้องและทันสมัยด้านเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งรวมถึง
0: ในศูนย์ของเราจะมีส่วนรวมด้วยครับผมมีตำรามีหนังสือ
1: ใช่ครับตำราหนังสือนิทรรศการต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวอนาคตก็จะมีในส่วนของนิทรรศการเกี่ยวกับหีบเลือกตั้งเนาะประวัติของหีบเลือกตั้งแต่ละประเภทด้วย
0: ก็คือมีกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับกระบวนการเลือกตั้งคือตำราหนังสือเนี่ยเฉพาะเลยท
1: ่
0: านอาจจะไปหาที่ห้องสมุดประชาชนหรือว่าเนี่ยไม่ค่อยเจอแต่ถ้าที่ของกต.เนี่ยเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะ
1: ครบถ้วน
0: นะคร
1: ับครบถ้วนนะครับก็เพื่อที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้เนาะสำหรับส่วนราชการนะครับนักเรียนนักศึกษาประชาชนภาคีเครือข่ายต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมถึงสื่อมวลชนในพื้นที่ด้วยนะครับเราก็จะมีห้องหนึ่งนะครับเปิดพื้นที่นะครับท่านที่ต้องการที่จะศึกษานะครับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยเนาะการเลือกตั้งรวมถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมทางการเมืองก็แวะเวียนมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนได้นะครับก็เราเริ่มเปิดแล้วนะครับตั้งแต่วันที่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะพี่เดย์ครับวันที่7สิงหาคม2569นะครับ ก็ถ้าสมมติว่าท่านสนใจก็เข้ามาที่สำนักงานได้หรือว่าติดต่อมาที่สำนักงานได้เราก็จะมีทางทีมวิทยากรครับให้ความรู้ท่านนะครับในพื้นที่เนาะในศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งด้วยนะครับ

0: เราจะมีคือประวัติศาสตร์ของการเลือกตั้ง
1: ครับ
0: ตั้งแต่ที่มีระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยตั้งแต่ยุคที่สมัยรัชกาลที่7ที่พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกไล่ไทม์ไลน์มาจนถึงการปกครองในปัจจุบันเนี่ยนะครับ
1: แล้วก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายต่างๆของสำนักงานด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นสสปชตนะครับลูกเสืออาสาประชาธิปไตยนะครับรดจิตอาสารวมถึงดีเจประชาธิปไตยด้วยก็จะมีข้อมูลนะครับต่างๆอยู่ที่สำนักงานก็ขออนุญาตเชิญชวนนะครับในส่วนของส่วนราชการนะครับนักเรียนนักศึกษารวมถึงประชาชนผู้สนใจรวมถึงภาคีเครือข่ายแล้วก็สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนด้วยนะครับเข้ามาศึกษาในศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำจังหวัดลำพูนด้วยนะครับผมทีนี
0: ้มีอะไรให้กดเช่นมีเรามีเครื่องอะ
1: ไรเครื่องลงคะแนน
0: เครื่องลงคะแนนด้วยเนี่ยครับให้ท่านได้ลองสัมผัส
1: ครับก็สนใจก็เข้ามาที่สำนักงานได้เนาะทีนี้ก็ก่อนจากกันนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแอปพลิเคชันของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนแล้วก็ของสำนักงานกตด้วยนะครับหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันนะครับสมาร์ทโหวตอย่างที่เราได้กล่าวไปก็เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับท่านก็สามารถแจ้งเหตุที่แม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับผลคะแนนเลือกตั้งต่างๆเนาะผู้ได้รับเลือกตั้งนะครับท่านก็สามารถศึกษาข้อมูลเบื้องต้นได้นะครับ
0: คือในแอปสมาร์ทโหวตของเราเนี่ยนอกจากท่านจะมาแจ้งเหตุที่แม่ใช้สิทธิ์นะเราก็จะมีข้อมูลว่าการเลือกตั้งระดับผลคะแนนตั้งแต่การเลือกตั้งส.ส.และข้อมูลเราจะอยู่ในแอปหมดเลยท่านก็เลือกลำพูนเลือกจังหวัดใกล้เคียงท่านอยากรู้ในจังหวัดไหนก็เข้าไปเลือกได้เลยนะคร
1: ับ แล้วก็ตาสรรพรสสำหรับแจ้งเหตุทุจริตนะครับแล้วก็ Civic Education เนาะสำหรับที่จะศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรพลเมืองคุณภาพแล้วก็อย่าลืมติดตาม Facebook ของสำนักงานครับเสิร์ชว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนนะครับท่านก็สามารถที่จะติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับในพื้นที่จังหวัดลำพูนของเราได้นะครับในช่องทาง Facebook ง่ายๆนะครับผมครับสวัสดีน่าจะเวลาน่าจะพอสมควรแล้วนะครับผมนายจินวัฒน์มานานะครับพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการแล้วก็ร้อยตำรวจโทเดชากรเชื่อมอนะครับพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการนะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันกับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกตจังหวัดลำพูนนะครับทุกวันอังคารหลังเคารพธงชาติครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
4: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
3: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
4: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
5: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: ยุคจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาเน้นบูรณาการทำงานร่วมกันของ5กระทรวงหลักกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เน้นการผลักดันให้หน่วยงานรัฐใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยควบคู่กับมาตรการเร่งด่วนในการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านระบบภาครัฐทันทีกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษเสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะกรณีกองทุนยุติธรรมและกรณีพนักงานบริการในสถานบริการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานศึกษาผลักดันระบบ Hero Obec Care เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมพร้อมแนะนำผู้ปกครองสร้างเวลาคุณภาพเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
10: ในแพทย์ประโรชโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงเหตุนักเรียนยิงครูและนักเรียนภายในโรงเรียนเทศศิรินนทบุรีว่าจากข้อมูลปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนมีความเครียดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการทำร้ายตัวเองที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายด้านส่งผลให้เด็กมีภาวะจิตใจไม่สมดุลกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตจึงเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนผ่านการทำงานร่วมกันกับสถานศึกษาและผลักดันระบบ Hero Obec Care เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมตลอดจนให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้วยการสร้างเวลาคุณภาพ ในครอบครัวโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุยและเล่าเรื่องราวต่างๆพร้อมรับฟังและให้ความเข้าใจเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจจากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆและงานวิจัยพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เคยมีประสบการณ์ถูกบูลลี่ในโรงเรียนจึงจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยรวมทั้งเปิดพื้นที่ให้เด็กสามารถพูดคุยและขอความช่วยเหลือได้ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กเพื่อให้สามารถยื่นมือช่วยเหลือได้ผลิตงานขวัญแสนสุขรายงาน
1: อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอให้เร่งยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
11: นายสุปิยะแดมว่าเล็งในอำเภอสุไหงโกลกแจ้งเตือนผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เร่งยื่นอุทธรณ์ภายใน31สิงหาคมนี้ผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งการยื่นอุทธรณ์รอบนี้ครม.ได้ขยายเวลาใช้สิทธิบัตรเดิมไปจนถึง30กันยายน2569และผ่อนปรับเกณฑ์เช่นยกเลิกเงื่อนไขของผู้เรียนสกร.รวมถึงผ่อนปรนกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์อายุเกิน20ปีปัจจุบันอำเภอสุไหงโกลกมีผู้ถือบัตรเดิมผ่านเกณฑ์แล้วราว 13,000 คนจาก 22,000 คนและผู้ลงทะเบียนใหม่ผ่านเกณฑ์ 2,400 คนจาก 5,700 คนทางนี้อำเภอได้เปิดศูนย์ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอชั้นหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นอุทธรณ์และประสานงานทางนี้ประชาชนสามารถติดต่อแก้ไขเอกสารได้ถึง20กันยายน2569ก่อนกระทรวงการคลังประกาศผลอุทธรณ์วันที่30กันยายน2569และเริ่มใช้สิทธิพร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
12: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
13: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 25.4 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดยอดย่าวัดได้ 24.9 องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 35.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง 7 นาฬิกาวันนี้วัดได้ 0.0 มิลลิเมตรและปริมาณน้ำฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 93.0 มิลลิเมตรสำหรับปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปีวัดได้ 651.4 มิลลิเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนในอำเภอของจังหวัดลำพูนอำเภอป่าซางอุณหภูมิสูงสุด 34.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด22.2 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอลี้อุณหภูมิสูงสุด 29.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอแม่ทาอุณหภูมิสูงสุด 33.5 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 23.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 5.0 มิลลิเมตรและอำเภอบ้านโฮ่งอุณหภูมิสูงสุด 32.5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 26.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรและในวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:54 นสำหรับเช้าวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:50 นและสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
14: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
15: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
16: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค
15: ์มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
16: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
15: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
17: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
18: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
17: หืมทำยังไงหรอ
18: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
17: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
18: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
19: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
20: ์บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปืนบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านให้เป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: รู้หรือไม่ผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษผ่าน3ขั้นตอนสำคัญดังนี้ 1. ระยะถอนพิษยา
21: ดูแลโดยแพทย์เพื่อลดอาการขาดยาและควบคุมอาการทางจิต
15: 2. ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
21: ปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
15: 3. ระยะติดตามดูแล
21: ชุมชนและครอบครัวร่วมกันเป็นเกราะป้องกันไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ
15: การบำบัดที่ต่อเนื่อง
0: คือหัวใจสำคัญของการหายขาด
21: ร่วมส่งคนดีสู่สังคมติดต่อรับคำปรึกษาที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน
20: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการรอบรู้แรงงานรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการแรงงานต่างด้าวแรงงานถูกกฎหมายมั่นใจปลอดภัยค้ามนุษย์

ไม่ได้พบกันอีกจะคิดถึงกันบ้างอยู่ไหมเมื่อที่ห่างไกลจะเก็บความทรงจำความรักข้างในส่วนลึกหรือไม่เราจะยังค

ที่ยวใดฉันกลัวกลัวเราห่างไกลโดยไม่ร่ำลาแล้วฉันจะฝ

ฉันกลัวฉันกลัวหมดเลยเมื่อเราใกล้ห่างแล้วฉันจะ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการตังสวทลปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าเข้าสู่ห่วงเวลาของวันแม่แห่งชาติเนาะ12สิงหาคมนะเจ้าของทุกปีนะเจ้าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะเจ้าแล้วก็ยังเป็นวันหยุดราชการด้วยนะเจ้าปีนี้ตรงกับวันพุธเนาะกลางสัปดาห์พอดีเลยนะเจ้าก็จะเป็นวันหยุดนะเจ้าที่จะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมทำกิจกรรมกันนะเจ้าทำกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่จังหวัดลำปูนเฮานะเจ้าเนาะซึ่งก็ช่วงเช้านะเจ้าช่วงเช้าเนี่ยจะมีการทำบุญตักบาตรคุณผู้ฟังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลก็ต้องประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะเจ้าท่านใดที่มีโอกาสเนาะก็มาร่วมกันได้นะเจ้ากับตังจังหวัดลำปูนที่ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีสวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระพันปีหลวงที่วัดพระธาตุนะเจ้าช่วงเช้า6 โมงครึ่งนะเจ้าเนาะแล้วก็ตลอดทั้งวันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเกิดขึ้นนะเจ้าแล้วก็เจอแน่ว่าลูกนะเจ้าคุณลูกทั้งหลายก็จะพาคุณแม่เนาะเอาดอกมะลินะเจ้าไปกราบขอพรจากคุณแม่พ่องพาไปกินกับข้าวลำพ่องนะเจ้าพาไปไหว้พระทำบุญเนาะพาไปทำกิจกรรมร่วมกันนะเจ้าซึ่ง12สิงหาคมปีนี้นะเจ้าตั้งรัฐบาลก็ยังคงกำหนดถือเป็นวันสำคัญของชาตินะเจ้าเป็นวันแม่แห่งชาติในทุกๆปีต่อเนื่องไปแล้วก็จะเป็นวันหยุดราชการประจำปีตยนะเจ้าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งเลยนะเจ้าเนาะที่เราจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับคุณแม่ในช่วงของวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะเจ้าช่วงนี้ก็จะมีเพลงนะเจ้าที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของวันแม่เนี่ยเปิดสลับซับเปลี่ยนกันเพื่อได้ฟังพ้องนะเจ้าถ้าบ่ใช่ช่วงวันแม่นี่มันเห็นแท้เหี่ยวว่าก็ได้ฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังเป็นช่วงวันแม่นี่ก็จะมีโอกาสได้ฟังเพลงที่เปิ้นอู้ถึงแม่อู้ถึงพระคุณของแม่อู้ถึงความฮักอู้ถึงความคิดถึงเนาะของลูกที่มีต่อคุณแม่อู้ถึงความคิดถึงที่คุณแม่นั้นมีต่อลูกนะเจ้าหลากหลายเรื่องราวก็สะท้อนเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านผลงานเพลงทางทีมงานเราก็จะนำมาเปิดทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของรายการต่อเนื่องกันไปในสัปดาห์ของวันแม่แห่งชาติในเช้า12สิงหาคม2569กับวันแม่แห่งชาติประจำปีนี้เจ้า

ก็เปิดเนอได้ฟังกันนะเจ้าคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้า12สิงหาคมเนาะตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541เนี่ยนะเจ้านายจ้างต้องประกาศวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างได้หูล่วงหน้าบ่น้อยกว่า13วันต่อปีนะเจ้า13วันนี้จะรวมวันแรงงานแห่งชาติแล้วนะนายจ้างเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกวันหยุดราชการวันไหนมาเป็นวันหยุดของบริษัทพ่องอย่างเงี้ยนะเจ้าซึ่งในส่วนของวันที่12สิงหาคมเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังบางบริษัทเนาะบางหน่วยงานก็ไม่ได้หยุดนะเจ้าไม่ได้หยุดสำหรับภาคเอกชนที่ทำงานอยู่ในส่วนของภาคเอกชนซึ่งถามว่าผิดก็อย่าคุณผู้ฟังก็ต้องเรียนว่าตามกฎหมายเนี่ยคือป้อนประกาศไว้แล้วล่ะว่าใน1ปีอ่ะจะมีวันหยุดวันไหนพ้องเนาะบางบริษัทก็อาจจะหยุดวันแม่ตวยแต่บางบริษัทก็อาจจะไม่ได้หยุดวันแม่อาจจะไปทบคือหยุดวันอื่นก่อนแล้วหรืออย่างเงี้ยนะเจ้าคุณผู้ฟังทีนี้ในส่วนของการประกาศเนาะบริษัทเนี่ยประกาศที่วันที่12สิงหาคมเป็นวันหยุดนะเจ้าลูกจ้างก็จะมีสิทธิ์หยุดงานโดยได้รับค่าจ้างตามปกติทั้งพนักงานรายเดือนรายวันก็คือได้สตางค์นะจ๊ะแต่ถ้าต้องไปทำงานเนี่ยอันนี้นายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดเพิ่มคือบ่น้อยกว่า1เท่าของอัตราค่าจ้างในวันทำงานปกติเนาะก็คือได้ค่าแรงเพิ่ม1เท่า2เท่าอย่างคงผู้ฟังแล้วก็ถ้าทำ OT แฮมนี่นะก็จะได้บ่น้อยกว่า3เท่าของอัตราปกตินะจ๊ะในกรณีที่บริษัทประกาศให้หยุดว่าวันแม่แห่งชาติแต่ใครจะมาทำก็มานะช่วงนี้งานเร่งเนาะก็จะต้องได้ค่าจ้างเพิ่ม1เต่า2เต่า1แห้ง2แห้ง3แห้งก็ว่าไปนะเจ้าส่วนในกรณีที่บริษัทบ่ได้ประกาศถึงวันที่12สิงหาคมเนี่ยเป็นวันหยุดอันนี้พนักงานก็ต้องไปทำงานปกติแล้วก็ได้ค่าจ้างปกติบ่ใช่ OT นะเจ้าเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของกฎหมายตรงเนี้ยนายจ้างก็บ่ได้ทำผิดกฎหมายนะเพราะว่าบริษัทเนี่ยมีการแจ้งวันหยุดตามประเพณีอื่นๆเนี่ยจนครบ13วันตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วเนี่ยนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าในบริษัทของท่านเนาะบ้านเฮามีนิคมอุตสาหกรรม อยู่ในพื้นที่มีเครือสหภาพตยเนี่ยนะเจ้ามีบริษัทภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการในภาคของอุตสาหกรรมในเยอะเลยนะเจ้าอาจจะต้องไปดูหน่อยว่าเปิ้นประกาศว่า13วันที่เป็นวันหยุดเนี่ยป้อนจะฮื้อหยุดวันไหนพ่องมีรวมวันแม่ก็เอ็นนะเจ้า ก็ต้องไปดูนะเจ้าถ้าว่าป้อนประกาศที่เป็นวันหยุดแล้วเราจะไปทำเอ็นนะป้อนฮื้อไปทำได้เอ็นก็ต้องได้แก้แห่งเพิ่มแต่ถ้าในกรณีที่ป้อนไม่ได้ประกาศที่เป็นวันหยุดเนาะก็ไปทำงานก็ได้ค่าจ้างปกติเอ็นนะเจ้าก็มาฟังก็เป็นสิทธิประโยชน์เล่าสู่กันฟังเนาะนานาสาระในช่วงของวันแม่แห่งชาติซึ่งมีหลายๆเรื่องที่อยากจะเล่าสู่กันฟังนะเจ้าเทศกาลนี่ก็ดีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังในวาระของการอู้กันเนาะอย่างปีใหม่เขาก็อู้กันเรื่องปีใหม่สงกรานต์ก็อู้กันเรื่องของสงกรานต์เข้าพรรษาก็อู้กันเรื่องของเข้าพรรษาเนาะเจ้าอันนี้วันแม่ก็ต้องอู้กันถึงเรื่องของวันแม่แต่มันก็ไม่ใช่มีแค่เรื่องของความสำคัญความเป็นไปเป็นมาอย่างเดียวเนาะมันก็มีหลายๆอย่างที่เป็นบริบทโดยรวมนะเจ้าเฮาก็นำมาเล่าสู่ให้ท่านได้ฟังกันนะเจ้านานาสาระในช่วงของวันแม่แห่งชาติละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าดีจอยอู้ถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์ใหม่เพื่อคุณแม่และครอบครัวตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานละกันนะเจ้าเรื่องของการลาคลอดเนาะของหญิงตั้งครรภ์และคู่สมรสเนี่ยเจ้ากรมอนามัยสนับสนุนการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่นะเจ้าเปิ้นก็ฮื้อสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในส่วนของฉบับใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อดูแลสุขภาพของแม่และทารกนะเจ้าส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย6เดือนเนาะเสริมบทบาทพ่อแม่ในการดูแลลูกนะเจ้าส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและก็ชีวิตครอบครัวนะเจ้าเพราะว่าเรียนนี้คนทำงานเราต้องเรียนว่าจะมีลูกนี่คือยากค่านิยมของคนสมัยใหม่บัดเนี่ยโอ้ยคือยากที่จะมีลูกนะเจ้ามีอาจจะมีครอบครัวอาจจะมีแฟนอาจจะมีคู่ชีวิตนะเจ้าแต่จะบอกค่อยคิดเรื่องของการมีลูก
สักเท่าใดเห็นไหมจ้าเพราะว่าคนสมัยใหม่นี่ก็จะคิดว่าลูกนี่ก็จะเป็นภาระเนาะเศรษฐกิจจะอีมีลูกจะเอาที่ไหนเลี้ยงจะกุ้มกินกุ้มใจกันว่าอย่างนี้นะจ้าก็เป็นทัศนคติที่เกิดขึ้นซึ่งทางภาครัฐเนี่ยก็พยายามที่จะสนับสนุนในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของภาคของข้อกฎหมายต่างๆที่เอื้อต่อการให้คนไทยเนี่ยมีบุตรให้เพิ่มขึ้นนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเราบัดดูในเรื่องนี้หรือว่าปรับกลยุทธ์ในเรื่องนี้ส่งเสริมเพื่อคนมีบุตรในช่วงนี้นะจ๊ะก็จะทำให้โครงสร้างของประเทศเนี่ยมีความปั่นป่วนในอนาคตได้เอาอย่างง่ายๆอ่ะถ้าเฮ้หันภาพนะจ๊ะยังรุ่นลูกดีเจออยเดี๋ยวนี้เนาะยังดีเจออยลูกนี่อยู่ม.1กับป.4นะจ๊ะถ้าวันหน้าเปิ้ลใหญ่ขึ้นไปเนาะเปิ้ลก็จะไปอยู่ในช่วงที่เปิ้ลเป็นวัยทำงานแล้วในวัยทำงานของเปิ้ลเนี่ยนะจ๊ะมันก็จะทำให้เปิ้ลเนี่ยมีทั้งแม่มีทั้งพ่อมีทั้งป้ามีทั้งอามีทั้งเปิ้ลท้องอะไรอย่างอ่ะวัยผู้สูงอายุวัยชราที่บ่สามารถดูแลตัวเก่าได้ละเองนะจ๊ะมีป้ามีลุงมีคนที่เป็นผู้สูงอายุในครอบครัวเนี่ยจำนวนนักในขณะเดียวกันคนที่มีกำลังในการทำงานเนี่ยมีน้อยนะจ๊ะก็เลยจะทำให้กลุ่มวัยของเปิ้ลเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่แบกภาระนะจ๊ะแบกรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุในการดูแลคนในครอบครัวค่อนข้างหนักนะจ๊ะเปิ้ลถึงส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยมีบุตรเนาะเพราะว่าโครงสร้างครอบครัวเนี่ยจะได้สมดุลกันนะจ๊ะเวลาแก่เท่าไปวันหน้านะเจ้ารุ่นลูกรุ่นหลานของเราเนี่ยมันจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศแล้วก็ในการสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์เนี่ยนะเจ้าแต่ถ้าเกิดบัดเดี๋ยวนี้บ่มีลูกบ่มีหลานนะวันหน้าเนี่ยกลายเป็นว่าคนรุ่นนี้จะเป็นคนที่มีภาระค่อนข้างหนักเพราะว่าบัดเดี๋ยวนี้คนวัยสูงอายุที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุมันมีนักขึ้นนักขึ้นนักขึ้นเรื่อยแล้วปูนเฮาก็ติด1ใน3เนาะที่เป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุสูงที่สุดในประเทศไทยนะเจ้าเนี่ยเจ้าก็จะทำให้กลุ่มเนี้ยเกิดช่องว่างเนาะในการที่จะต้องเลี้ยงดูประเจ้าเฉพาะแค่พ่อแม่อาจจะต้องเลี้ยงดูปู่ย่าอาจจะบ่มีละสมัยนั้นน่ะนะเจ้าอาจจะมีทั้งเรื่องของลุงป้านะเนาะที่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็บ่ได้มีครอบครัวบ่ได้มีลูกบ่ได้มีไผที่คอยดูแลกันนี่นะจ๊ะนะวันนี้เนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นยังเนาะอยู่ไปเท่าก็ไปอยู่บ้านพักคนชราเหี้ยว่าใจยังอันดูถึงเวลาจะแต่แล้วมันใจยังอันนะจ๊ะของผู้ฟังตรงนี้ก็ต้องส่งเสริมกันนะจ๊ะครบเคี้ยวเอาเหตุกรรมเดียวกันใหญ่แล้วเนาะเลี้ยงคนสมัยนี้ก็ถึงอย่างว่าเลี้ยงยากแต่ในสาวว่าเจ๊ว่าเลี้ยงกันง่ายๆอย่างสมัยก่อนเนาะอันนู้นอันนี้อันนั้นแต่ว่าก็เชื่อแน่ว่าในวิถีของแต่ละครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะดูแลบุตรหลานได้เติบใหญ่อย่างมีคุณภาพได้แน่นอนนะเจ้าทีนี้ในส่วนของกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่9พ.ศ. 2568ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541นายเจ้าประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วนะเจ้าเมื่อวันที่7พฤศจิกา2568มีผลบังคับใช้นะ7ธันวา2568เนาะก็คือกฎหมายตัวเนี้ยมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันแล้วนะเจ้าเปิ้นปรับอย่างพ่องจากปี2541มาเป็นกฎหมายปี2568พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเนี่ยนะเจ้าเปิ้นปรับเรื่องของสิทธิ์ลาคลอดของหญิงตั้งครรภ์และคู่สมรสนะเจ้าสิทธิ์ลาคลอดของหญิงตั้งครรภ์และคู่สมรสอันนี้ก็ต้องขอบคุณสถานประกอบการต่างๆที่หันความสำคัญของเด็กไทยว่าเป็นอนาคตแห่งชาตินะเจ้าเปิ้นก็คือสิทธิประโยชน์ในส่วนของหญิงตั้งครรภ์ลาคลอดได้สูงสุดไม่เกิน120วันนะเจ้าจากเดิมที่กำหนดไว้98วันนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างนะคือกับลูกจ้างหญิงในวันลาคลอดเต้ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่บ่เกิน60วันนี่นะคู่สมรสของคุณแม่เจ้าที่คลอดบุตรก็มีสิทธิ์ที่จะลาเพื่อช่วยเหลือคุณแม่ในการดูแลลูกได้บ่เกิน15วันสามารถใช้สิทธิ์ได้ก่อนหรือในวันที่ลาภายใน90วันนับตั้งแต่วันคลอดบุตร
จะลาก่อนคลอดก็ได้หลังคลอดก็ได้นะเจ้าแต่ว่าอยู่ในระยะเวลา15วันได้บันทึกเองนะสิทธิ์เพิ่มเติมสำหรับการขยายขอบเขตต่างๆนะเจ้าลูกจ้างหญิงซึ่งใช้สิทธิ์ลาคลอดก็มีสิทธิ์ลาต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้บะเกิดแฮม15วันในกรณีที่บุตรมีภาวะเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนมีความผิดปกติหรือมีภาวะความพิการโดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานนะเจ้าตรงนี้เปิ้ลก็ขยายระยะเวลาขอบเขตในการคุ้มครองให้กับลูกจ้างรวมไปถึงจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐตัวนี้นะเจ้าเพื่อได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานตรงนี้นะเจ้าเพราะฉะนั้นพรบคุ้มครองแรงงานปี2568เนี่ยนะเจ้าก็มีเป้าหมายที่จะดูแลสุขภาพของมารดาและทารกนะเจ้าส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่เพื่อได้6เดือนเสริมสร้างบทบาทคุณพ่อในการดูแลคุณแม่ในการดูแลคุณลูกนะเจ้าส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและก็ชีวิตครอบครัวนะเจ้าโดยคาดว่าตรงนี้ก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยแล้วก็เสริมสร้างสวัสดิการแรงงานให้ดียิ่งขึ้นนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นแฮมกฎหมายฉบับหนึ่งที่อยากจะให้ทราบกันเนาะในเนื้อหาสาระตรงนี้ซึ่งจริงๆหลายท่านเนี่ยที่จะมีลูกหรือจะมีบุตรเนี่ยแน่เจ้าแพลนไว้อย่างเงี้ยเนาะก็เชื่อแน่ว่าจะทราบกฎหมายเหล่านี้ดีกันอยู่แล้วนะเจ้าซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพิจารณาว่าควรจะมีลูกก็หรือได้เองนะเจ้าแต่ก็อยากให้มีนะอยากให้มีนะเจ้าส่งเสริมให้คนไทยมีบุตรนะเจ้าเพิ่มจำนวนประชากรเพื่อสร้างประเทศของเฮาเฮือเดินหน้าแล้วก็พัฒนาต่อกันไปได้นะเจ้าคอมโบฟังเจ้า

็เข้ากับบรรยากาศนะจ๊ะในช่วงของวันแม่แห่งชาตินะจ๊ะเนาะก็ฝากนิดนึงละกันนะจ๊ะคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงของสัปดาห์วันแม่แห่งชาติน้องยังตี้ดีจะอ้อยว่าไปคือเขาก็อาจจะไม่ได้มานั่งอู้กันเรื่องแม่ลูกเป็นประจำอยู่แล้วนะเจ้าแต่ว่าในโอกาสของวันแม่แห่งชาติเนี่ยก็มีเรื่องราวหลายๆเรื่องนะเจ้าที่อาจจะต้องนำมาอู้กันนะทั้งประเด็นเรื่องของข่าวสารเรื่องของการจัดกิจกรรมเรื่องของการดูแลในมิติด้านต่างๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยดิจอยอยากฝากไว้เรื่องหนึ่งจากคุณผู้ฟังมันบอกว่าลูกที่จะมีความสุขจะเกิดจากแม่ที่มีความสุขนะเจ้าลูกที่มีความสุขจะเกิดจากคุณแม่ที่มีความสุขฟังดูแล้วอาจจะงงนะเจ้าคุณผู้ฟังคือหน้าที่ของแม่เนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เพราะว่านอกจากจะต้องทำงานตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์365วันต่อปีแล้วเนี่ยเปิ้นว่าถ้าเลี้ยงลูกน้อยนี่ไผจะหูเลยนะเจ้าห้ามเข้าห้องน้ำเมินห้ามป่วยห้ามตายเอ็นะเป็นแม่แล้วเป็นเลยลาออกก็บ่ได้เอ็นะเจ้าแต่งานนี้เป็นงานที่ช่วยสร้างคนคนหนึ่งเจ้าคมโมฟังเฮือเติบใหญ่เป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมได้แม่ที่สมบูรณ์นะเจ้าเพียบพร้อมอาจจะบ่ได้มีอยู่จริงแต่ทุกคนเนี่ยสามารถเป็นพ่อแม่ที่เป็นพ่อแม่ที่มีอยู่จริงๆได้ของลูกนะเจ้าในแต่ละวันเจ้าเวลาเขาทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วเนาะคุณแม่ก็ต้องพักพ่องนะปล่อยวางพ่องนะจ๊ะแม้ว่าบางครั้งเนี่ยบ้านจะแบบบ่ได้ดังใจเนาะบ่เนียบบ่เป๊ะนะเจ้าอย่างอันกุ้นกับเฮียเอ็นะลูกเล่นของเล่นบางทีลูกน้อยเนาะโอ้ยของเล่นเต็มบ้านเอ็นะเจ้าอันนั้นก็เพียวตัดนี้ก็ยังตัดนั้นเอ็นะเจ้าผ้าพรอาจจะบ่ได้รีดพ่องอาหารก็ได้ทำกินดีๆกับป้อนพ่องนะก็จังมันเตอะนะเจ้าบอกเป็นยังนะเจ้าแต่ก็อย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้รับการดูแลสุขภาพร่างกายที่ดีนะเจ้าซึ่งสุขภาพร่างกายที่ดีเนี่ยมันจะนำไปสู่สุขภาพใจที่ดีนะเจ้าบ่ไหวให้หาคนช่วยนะบ่ไหวให้หาคนช่วยอย่าไปคิดว่าเป็นแม่แล้วต้องเนี้ยได้กูอย่างนี่นะคุณพ่อก็เหมือนกันอย่าไปคาดหวังว่าเอ้ยเป็นแม่แล้วหรอก็ต้องเนี้ยอิงอนาคตนะบ่ได้นะเจ้าคุณแม่เฮาเนี่ยอย่าไปแบกภาระทุกอย่างไว้คนเดียวเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะพังทลายลงได้อย่าไปกลัวว่าการที่เฮาแบบบ่ไหวในบางเวลาการที่ออนแอร์พ่องในบางวันเนี่ยเท่ากับการเป็นแม่ที่บ่ดีนะเจ้าอันนี้มันเป็นความคิดที่ผิดมหันต์นักจิตวิทยาบอกว่าการที่คนเฮาบ่ไหวเนี่ยคือการเป็นแม่ธรรมดาที่อิดเป็นอันนี้คือเรื่องที่แต่อันนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็มันอีดน่ะคนมันก็เป็นมนุษย์ปกติธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นแม่ก็ถึงอีดได้เหรอนะเจ้าแม่หลายคนดูแลลูกแล้วก็ทุกคนในครอบครัวดูแลให้ลูกกินอิ่มนอนหลับแข็งแรงเติบใหญ่ดูแลสามีให้พร้อมไปทำงานบางบ้านแม่ต้องดูแลคนเฒ่าคนแก่ตัวเองนะเจ้าเพราะฉะนั้นคุณแม่เนี่ยบทบาทของการเป็นแม่ก็คือต้องดูแลกู้อย่างเลยดูแลบ้านจ่องให้สะอาดดูแลความเป็นอยู่ให้สบายใจจนบางทีเนี่ยลืมที่จะดูแลตัวเก่านะเจ้าทำให้ร่างกายและจิตใจของคุณแม่เนี่ยมันจะก้อยๆเสื่อมลงถ้าร่างกายและจิตใจของคุณแม่พังทลายนะเจ้าลูกก็บ่อาจที่คือลูกอ่ะบ่มีที่พึ่งทางใจได้แน่นอนถ้าแม่ดูแลตัวเองคือดีทั้งกายทั้งใจเนี่ยเขาก็จะดูแลลูกได้ดียิ่งขึ้นนะเจ้าสิ่งที่อยากจะบอกก็คือคุณแม่ทุกคนนะเจ้า อยากเป็นแม่ที่ดีทำให้ลูกมีความสุขแต่อย่าลืมว่าลูกที่มีความสุขก็เกิดจากแม่ที่มีความสุขเหมือนกันเพราะฉะนั้นในวันที่ดูแลลูกได้เป็นอย่างดีแล้วคุณแม่ก็ต้องดูแลตัวเก่าตัวนะเจ้าบ่มีลูกคนไหนที่อยากหันแม่ของตัวเก่าเจ็บป่วยหรือว่าพังทลายลงเนาะลูกทุกคนอยากให้แม่แข็งแรงแล้วก็อยู่กับเปิ้ลไปมึนๆนะเจ้าเพื่อที่จะได้เติบใหญ่กับเปิ้ลในทุกช่วงเวลาของชีวิตเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็อย่ากลัวที่จะหยุดพักเพื่อตัวเก่าอย่ากลัวที่จะใช้สตังเพื่อตัวเก่าพ่องนะเจ้าอย่ากลัวที่จะดูแลความต้องการของตัวเก่าพ่องนะเจ้าการพักเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอเวลาว่างเนาะแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการมีชีวิตอยู่การพักถือเป็นงานสำคัญที่ร่างกายและจิตใจต้องการบ่แพ้การทำงานนะเจ้าเพราะฉะนั้นฝากไว้ว่าขอให้คุณแม่นะเจ้าในทุกๆบทบาทของคุณแม่เนี่ยนะแบ่งเวลาให้ตัวเก่า
ดูแลสุขภาพกายนะเจ้าดูแลสุขภาพใจของตัวเก่าตัวนะเจ้าคุณผู้ฟังใครที่เป็นคุณแม่อยู่ดูแลตัวเองในทุกๆวันเนาะอย่ามัวแต่ดูแลคนอื่นนะเจ้าเพราะว่าลูกที่จะมีความสุขได้ก็เกิดจากแม่ที่จะต้องมีความสุขตัวนะเจ้าส่งความสุขความปรารถนาดีถึงกันในช่วงของวันแม่แห่งชาตินี้ตัวละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าด้วยความปรารถนาดี

0: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบัลลูนแสงสว่างรถเข็นและจัดวาง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: กระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายประเสริฐจันทารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเข้าร่วมณบริเวณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการโดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นเป็นประธานกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พนักงานทำความสะอาดพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมบุคลากรโดยระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาตามแนวคิดAll for Education พร้อมกันนี้ได้ส่งมอบกำลังใจและอวยพรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีพลังกายพลังใจและสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการและประเทศชาติต่อไปสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้
10: นายชยันต์เมืองสูงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนท่าพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและอำเภอดอนตาลเมืองมุกดาหารหวานใหญ่จังหวัดมุกดาหารปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: สำนักงานชลประทานที่7เฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มขึ้นฉับพลันช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569โดยบูรณาการทุกภาคส่วนลดผลกระทบที่มีต่อประชาชน
11: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากการที่เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569สำนักงานชลประทานที่7รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมโดยติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงและระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดที่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงนอกจากนี้ได้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าสรรหามาทดแทนฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
14: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
15: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้น ก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
16: ์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
5: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
16: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
17: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
16: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
18: ์ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูน

0: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหนึ่งในองค์กรสนับสนุนความมั่นคงทางด้านอาชีพเกษตรกรรมเน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาภายใต้วัตถุประสงค์ดูแลฟื้นฟูอาชีพและจัดการปัญหาหนี้สินเกษตรกรดังนั้นสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดลำพูนสมัครขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกหรือจัดตั้งองค์กรเกษตรกรโดยมีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับคือ 1. องค์กรเกษตรกรมีสิทธิขอรับการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยเสนอแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2. สมาชิกองค์กรเกษตรกรที่เป็นหนี้ในระบบและประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนชั้น4ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางหรือโทรศัพท์053-510-275และ080-067-1057ทั้งนี้เกษตรกรที่มาติดต่อสำนักงานจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอย้ำไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
1: สวัสดีครับนี่จากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดลำพูนนะครับผมพานุพงษ์ชัยวันนะครับหรือชื่อเล่นชื่อลุงสอนนะครับวันนี้มาจัดรายการคนเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าหัวหน้าเล็กติดภารกิจที่อำเภอป่าซางจะต้องไปไถ่ถอนโฉนดให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อำเภอป่าซางก็เลยมาได้มาจัดรายการกู้กันนะครับแต่วันนี้ก็ดีอย่างนะครับพอจัดรายการคนเดียวนี่เราก็สามารถที่จะอู้กำเมืองกับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างเต็มที่เพราะถ้ามาจัดตัวหัวหน้าเล็กนี้เราก็ต้องใช้ภาษากลางนะครับเพราะหัวหน้าเล็กจะถนัดแต่เฉพาะภาษากลางนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องเกษตรกรนักๆ นะครับที่ติดตามรายการของมูเฮานะครับในรอบรั้วกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของจังหวัดลำพูนเฮามาโดยตลอดนะครับสำหรับสาระวันนี้อยากจะมานำเรียนให้พี่น้องเกษตรกรและกับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับรับทราบว่าเจตนารมณ์ของการก่อตั้งของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเนี่ยเราทำให้มันเป็นกฎหมายที่ใช้เฉพาะกลุ่มนะครับเฉพาะกลุ่มแล้วก็เป็นกฎหมายที่สามารถที่จะใช้บังคับโดยทั่วไปพ่อค้าข้าราชบดีข้าราชการอย่างวันนี้เราไม่ได้มีกฎหมายตัวนี้ไปบังคับเพิ่นนะครับแต่เรามีกฎหมายตัวนี้ไว้เอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2542ถ้าจำบ่ผิดก็เป็นยุคในสมัยของนายกชวนหลีกภัยนะครับพ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเนี่ยเกิดขึ้นมาตามเจตนารมณ์ที่เราอยากจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่เป็นหนี้นะครับที่เจอปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบของการผลิตนะครับก็กระบวนการทั้งหมดของพี่น้องเกษตรกรที่วนไปจนทำให้พี่น้องกลายเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็นำไปสู่ครอบครัวที่มามีคุณภาพนะครับก็จึงมีการเคลื่อนไหวผลักดันให้มีการออกพ.ร.บ.เพื่อที่จะฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับในปี2542ในท่านผู้ฟังครับมันมีกฎหมายออกมาหลายฉบับนะครับแต่ฉบับที่โดดเด่นเนี่ยจะมีอยู่2ฉบับฉบับหนึ่งก็คือฉบับของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับแถมฉบับหนึ่งคือมีการออกกฎหมายพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองขึ้นมานะครับผมเพราะอย่างผมถึงอู้ว่าศาลปกครองเนี่ยที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาในปี2502มีความ2542เนี่ยถึงมีความสำคัญนะครับก็คือเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับเนี่ยเป็นกฎหมายที่ทั้ง2ฉบับเนี่ยเป็นกฎหมายที่จะออกไปปกป้องพี่น้องประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยคนที่ด้อยโอกาสคนที่อยู่ในระดับถ้าแบ่งในสังคมเราก็อยู่ในระดับร่างนะครับระดับเกษตรกรที่มีรายได้น้อยนะครับสำหรับกฎหมายของกอง การจะตั้งศาลปกครองนั่นก็คือในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนำโครงการต่างๆไปพัฒนาในพื้นที่เนี่ยแล้วก็ไปกระทบกระเทือนกับพี่น้องบอกว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพไหนก็แล้วแต่นะครับพี่น้องคนที่เป็นคนพลเมืองชั้นล่างเนี่ยมักย่อมมีโอกาสที่จะต่อสู้เรียกร้องหรือต่อรองกับกลไกของรัฐที่เป็นหน่วยราชการที่เอาโครงการไปลงในพื้นที่ได้นะครับถึงจะได้รับผลกระทบนะครับแต่ก็สามารถไปฟ้องไปอย่างได้นะครับแล้วก็ถ้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแบบทั่วไปเนี่ยก็จะยุ่งยากมากๆเลยเพราะกระบวนการยุติธรรมทั่วไปเนี่ยมันจะมีการกระบวนการที่จะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจซึ่งกบหัวเพิ่นจะฮับแจ้งบ่ฮับแจ้งนะครับแจ้งความแล้วตำรวจต้องมาสืบสวนสอบสวนมาประมวลหลักฐานพยานหลักฐานเพื่อที่จะไปส่งฟ้องแล้วก็อัยการจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะฟ้องบ่ฟ้องนะครับแล้วก็ถึงจะเข้าไปสู่ถ้าอัยการหันว่าฟ้องได้ก็จะฟ้องหน่วยงานของรัฐซึ่งกระบวนการแบบเนี้ยพี่น้องชาวบ้านมันมีทางเลยที่จะสู้กับกลไกอย่างต่างๆที่สลับซับซ้อนอีได้ครับการจัดตั้งศาลปกครองก็จึงเกิดขึ้นนะครับนั้นศาลปกครองเนี่ยเจตนารมณ์ก็คือพี่น้องบัดต้องไปมีทนายก็ได้นะครับพี่น้องบัดต้องไปแจ้งความที่ตำรวจก็ได้พี่น้องเอาแค่บัตรประชาชนพี่น้องเนี่ยบัตรเดียวเนี่ยซีล็อกออกไปแล้วก็เขียนข้อความว่าพี่น้องได้รับผลกระทบอย่างจากหน่วยงานของรัฐนโยบายของรัฐที่กระทบพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดถนนไม่ว่าจะเป็นการทําเสาไฟฟ้าผ่านในเขตของพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการลอกคลองคูคลองต่างๆที่กระทบกับกระเทือนกับแผ่นดินของพี่น้องซึ่งพี่น้องก็สามารถแค่เอาบัตรประชาชนไทยเอกสารแล้วก็เขียนข้อความส่งไปที่ศาลปกครองนะครับศาลปกครองก็จะมีอยู่หลายระดับนะครับมีระดับภูมิภาคนี่ก็คืออยู่ที่เชียงใหม่เนี่ย8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเท่านี้จะอยู่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ศาลปกครองกลางนี่ก็จะอยู่ที่กรุงเทพนะครับอันนี้เป็นระดับที่เราฟ้องได้แล้วก็ระดับสูงไปกว่านั้นคือศาลปกครองสูงสุดหมายว่าศาลปกครองกลางพิพากษาแล้วเปิงใจก็เข้าสู่ศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแล้วจบนะครับนั่นคือกระบวนการและกระบวนการของศาลปกครองนี่ดีอย่างหนึ่งครับพี่น้องบ่มีระบบที่จะต้องไปสืบสวนสอบสวนเอาหลักพยานหลักฐานอย่างเพิ่นใช้ระบบไต่สวนนะครับไต่สวนพอรู้ข้อเท็จจริงมาแล้วปุ๊บเนี่ยเพิ่นก็สามารถเอาข้อเท็จจริงตรงนั้นมาพิพากษามาตัดสินได้เลยนะครับอันนี้ก็คือทําให้พี่น้องที่ได้รับผลกระทบกระเทือนจากนโยบายของรัฐก็ดีหรือหน่วยงานของรัฐต่างๆก็ดีนะครับหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆก็ดีที่ทําโครงการไปพัฒนาในพื้นที่ของพี่น้องแล้วก็พี่น้องได้รับผลกระทบกระเทือนพี่น้องก็สามารถที่จะยื่นฟ้องศาลปกครองได้นี่คือกฎหมายฉบับหนึ่งที่เราจะสังเกตได้แล้วว่าในปี2542เนี่ยกฎหมายฉบับนี้ก็ทําออกไปปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องตัวเล็กตัวน้อยได้นะครับในแห่งฉบับหนึ่งก็คือกองทุนฟื้นฟูนะครับกองทุนฟื้นฟูนี่กฎหมายฉบับนี้บ่ได้ยาวบ่ได้นักนะมีแค่5หมวดนะครับในพรบกองทุนฟื้นฟูเนี่ยมีแค่5หมวดแต่ละหมวดเนี่ยจะครอบคลุมถึงผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรทั้งหมดเลยนะครับอย่างหมวดแรกเนี่ยหมวดแรกเพิ่นฮ้องว่าหมวดของเจตนารมณ์ในการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูเฮาต้องการที่จะให้พี่น้องเกษตรกรที่วนอยู่ในวงจรของหนี้สินที่บ่สามารถหลุดไปได้นะครับเมื่อบ่สามารถหลุดจากหนี้สินไปได้เนี่ยสิ่งที่หลุดออกจากมือพี่น้องเกษตรกรคือที่ดินคือโฉนดที่ดินพี่น้องเกษตรกรก็จะถูกฟ้องยึดทรัพย์ขายทอดตลาดไปซึ่งกระบวนการเนี่ยถ้าเกษตรกรเฮาเนี่ยบ่มีที่ดินทํากินแล้วเนี่ยก็เท่ากับตัดมือตัดตีนเหมือนกันนะครับเฮาก็มีทางที่จะมีปัจจัยอย่างไปทําการผลิตได้นะครับเพราะฉะนั้นพรบของทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรจึงออกมาเพื่อที่จะปกป้องทรัพย์สินของพี่น้องก็คือเรื่องของโฉนดที่ดินคืออยู่ในมือพี่น้องยาวนานที่สุดนะครับพอจัดตั้งรายการแบบนี้เจตนารมณ์แบบนี้ปั๊บเนี่ย กองทุนฟื้นฟูเนี่ยได้ไปศึกษาจากปัญหาของพี่น้องเนี่ยพี่น้องเกษตรกรของเฮาส่วนใหญ่เนี่ยเฮาจะถูกกำหนดกฎเกณฑ์โดยสังคมเนี่ยที่พี่น้องว่าสามารถที่จะต่อสู้เรียกร้องต่อรองได้เลยเนี่ยอยู่3เรื่องหลักๆเรื่องแรกก็คือเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับพี่น้องสามารถที่จะกำหนดต้นทุนการผลิตได้เลยเพราะต้นทุนการผลิตของพี่น้องเนี่ยมันจะประกอบด้วยเครื่องจักรนะครับประกอบด้วยปุ๋ยประกอบด้วยยาทั้ง3ยวนทั้ง3ส่วนเนี่ยปัจจัยการผลิตเครื่องจักรปุ๋ยยาพวกเนี้ยมันถูกกำหนดโดยป้อกานะครับเมื่อป้อกาเขาคิดสารตะแล้วเขาจะได้กำไรที่นี่เขาก็ขายที่นี่แต่พี่น้องบ่มีอำนาจในการต่อรองเลยว่าเราอยากจะซื้อราคาถูกกว่านี้เราอยากจะได้ราคาต่ำกว่านี้เราบ่มีอำนาจต่อรองเพื่อมีอำนาจต่อรองตรงนี้ปั๊บเนี่ยทำให้ต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรสูงขึ้นเมื่อพี่น้องเกษตรกรมีต้นทุนในการสูงขึ้นกลไกที่สองอันหนึ่งที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถลืมหูลืมตาได้หรือฟื้นขึ้นมาตักปักหลักปักฐานได้เนี่ยก็คือเรื่องของราคานะครับต้นทุนเราสูงอยู่แล้วพอเรานำผลผลิตไปขายเนี่ยเขากะว่าต้นทุนเราแค่นี้นะครับต้นทุนเรา30บาทเราขาย50บาทเราได้กำไร20บาทประมาณนี้เขาสามารถกำหนดอีกได้เลยเพราะการกำหนดราคารับซื้อเนี่ยก็จะอยู่ในมือของป้อกานะครับป้อกาเขาก็คิดสารตะแล้วว่าเขาซื้อได้อีกเขามีตลาดขายได้อีกเพราะนั้นเขาจะได้กำไรได้อีกเมื่อเขาจะได้กำไรได้อีกปั๊บเนี่ยเขาก็เลยมากำหนดราคาที่ซื้อกับพี่น้องว่าต้องซื้อแค่นี้นักกว่านี้บ่ได้ละเหมือนกับกำอู้ที่พี่น้องเกษตรกรหลายคนสะท้อนให้ผมฟังว่าเวลาเอาของไปขายเนี่ยเหมือนผีถึงป่าช้าบ่ฟังก็ต้องเผานะครับคนพลิกมามันได้นะครับอันนี้อันหนึ่งที่ทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรเขาสามารถที่จะยืนด้วยตัวเองได้นะครับนอกจากต้นทุนสูงแล้วนะครับราคาผลผลิตที่เราสามารถกำหนดได้แล้วปัจจัยที่3ที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรเขาเป็นหนี้อยู่ตลอดเวลานั่นก็คือภัยธรรมชาติครับภัยธรรมชาตินี่เขากำหนดมาได้เลยปีนี้ฝนจะแรงปีนี้ฟ้าฝนจะตกหนักจนน้ำท่วมนะครับผลผลิตเสียหายอันนี้เขากำหนดมาได้เลยปีนี้เกิดภัยแรงเกิดแมลงโรคระบาดต่างๆลงมาผลผลิตเสียหายเขากำหนดมาได้เลยรัฐบาลเวลาเพิ่นจะช่วยเนี่ยเพิ่นก็จะช่วยในสัดส่วนที่พอบรรเทาทุกข์แค่นั้นเองอย่างเราลงทุนไปเนี่ยไร่นาไร่นึงเนี่ยเราลงทุนไปไร่นึงประมาณสัก 7-8,000 หรือ10,000เนี่ยแต่พอรัฐบาลจะชดเชยให้เราเนี่ยมันก็จะชดเพื่อก็จะชดเชยให้ประมาณไร่ละ 1,000-2,000 ซึ่งก็พอเยียวยาพอประคับประคองพี่น้องอยู่ได้มีกินมีใจแต่บ่สามารถให้พี่น้องหลุดจากวงจรนี้ได้3ปัจจัยตัวนี้จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเฮากลายเป็นหนี้เป็นสินขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีพรบฉบับเนี้ยขึ้นมาพรบกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขึ้นมาว่าเอ๊ถ้ากำหนดให้พรบฉบับเนี้ยออกมาเนี่ยเอาสตางค์มาให้พี่น้องมาช่วยเหลือพี่น้องเนี่ยโดยที่บ่มีดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับบอกว่าจะเป็นเงินให้พี่น้องสนับสนุนให้พี่น้องไปทำพัฒนาอาชีพนะครับบอกว่าจะเป็นเงินที่ให้พี่น้องยืมไปบอกว่าจะเป็นเงินที่เอาไปซื้อหนี้ให้พี่น้องและให้พี่น้องทยอยสร้างเนี่ยทั้ง3ระบบเนี่ยจะมีดอกเบี้ยเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอคิดแบบนี้นะครับก็เลยบอกว่าถ้าแบบนี้โอกาสที่พี่น้องเกษตรกรจะฟื้นฟูตัวเองได้เนี่ยจะปลดจากหนี้จากสินได้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงอยู่นะครับดังนั้นพรบกองทุนฟื้นฟูก็เลยกำหนดขึ้นมานะครับมีอยู่หมวดอันที่ผมอู้นี่คือหมวดทั่วไปหมวดเจตนารมณ์นะครับเจตนารมณ์ของกองทุนฟื้นฟูแต่หมวดที่2เนี่ยเป็นหมวด เรื่องของบอร์ดบริหารเนี่ยพ.ร.บ.เนี่ยกำหนดเลยว่าให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการบริหารหรือเป็นประธานบอร์ดตรงเนี้ยนะครับแต่นายกรัฐมนตรีเนี่ยมักจะมีภารกิจที่ต้องดูแลชาวกระทรวงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยนายกทุกคนก็เลยมอบให้รองนายกที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรนะครับจะมาดูแลเรื่องนี้ให้พี่น้องมาเป็นประธานบอร์ดนะครับนอกจากคือรองนายกที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรแล้วก็มาเป็นประธานบอร์ดแล้วนะครับกฎหมายฉบับนี้ก็ยังตั้งให้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นรองประธานนะครับเป็นรองประธานของบอร์ดนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธานและกำหนดให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยคือท่านปลัดเนี่ยท่านจะเป็นผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงเขากำหนดให้กระทรวงต่างๆเข้ามาร่วมบริหารกองทุนเนี่ยบอกว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรนะครับเอาท่านปลัดมาเลยเป็นคณะกรรมการบอร์ดนะครับแล้วก็ปลัดกระทรวงการคลังนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับนอกนั้นก็ยังมีปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวข้องกับเขาคำว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พี่น้องเกษตรกรนะครับและกระทรวงพาณิชย์พลัดกระทรวงพาณิชย์ที่จะส่งเสริมทำให้ผลิตภัณฑ์ของพี่น้องเนี่ยนำไปสู่ตลาดได้นะครับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหันกับครับว่าปลัดที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจซึ่งปลัดเนี่ยตำแหน่งปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดเพราะนั้นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของพี่น้องเนี่ยก็เข้ามาบริหารตรงนี้นอกจากนั้นกฎหมายฉบับนี้ยังกำหนดให้ไผ่ครับให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณซึ่งเป็นคนกำสตางค์นั่นแหละมาเป็นคณะกรรมการบอร์ดนี่ตัวเองแล้วก็กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นคนที่ควบคุมทิศทางของประเทศไทยว่าจะพัฒนาจะเอางบประมาณไปพัฒนาตรงไหนอย่างใดต้าใดนะครับชุดนี้ก็มาเป็นบอร์ดเฮาตัวเองนะครับนั่นก็แค่นี้ยังบับปอครับพี่น้องพ.ร.บ.ฉบับนี้เนี่ยยังกำหนดให้ตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยที่พี่น้องเกษตรกรคัดเลือกกันมาเฉพาะสมาชิกกองทุนฟื้นฟูนะครับคัดเลือกกันมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีมติให้จำนวน20คน20คน20คนเนี่ยขึ้นมาเป็นคณะกรรมการบอร์ดตรงนี้แล้วก็เพื่อที่จะทำให้ระบบการบริหารตรงนี้สมบูรณ์แบบขึ้นแล้วก็มองปัญหารอบด้านขึ้นแล้วก็ใช้ระดับมือที่พี่น้องว่ามือโปรที่จะมามองปัญหาทะลุทะลวงเนี่ยก็ยังตั้งมีมติของคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเฮือนผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเนี่ย11คนเข้ามาเป็นคณะกรรมการบอร์ดนี่ตัวสาขาต่างๆบอกว่าเป็นสาขาบัญชีสาขาความชำนาญเฉพาะด้านต่างๆนะครับก็จะเข้ามาช่วยกันบริหารตรงนี้ที่สำคัญคือตัวแทนของพี่น้องเกษตรกร20คนน่ะ20คนเนี่ยที่ไปเป็นกรรมการบอร์ดเนี่ยก็จะเป็นตัวสะท้อนปัญหาของพี่น้องเกษตรกรคือผู้บริหารทั้งหมดในการกำหนดทิศทางของกองทุนฟื้นฟูของเรานะครับในหมวดที่2นี่สำคัญนะครับหมวดที่3เนี่ยก็เป็นหมวดที่คณะกรรมการบริหารละในหมวดที่2เนี่ยก็ให้เลขาธิการของกองทุนฟื้นฟูเนี่ยมาเป็นกรรมการและเลขานุการของบอร์ดนี่ตัวเองนะครับแล้วก็พอมาถึงหมวดที่3เนี่ยหมวดที่เป็นของว่าหมวดคณะกรรมการบริหารซึ่งจะอยู่ภายใต้การนำของเลขาธิการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรท่านเลขาก็จะมีคณะกรรมการในชุดเนี้ยแบ่งเป็น2คณะคณะ1ก็คือคณะของการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคณะ1คือคณะการจัดการหนี้นะครับหมวดที่4นะครับก็คือหมวดของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในหมวดเนี้ย มันจะลงรายละเอียดนะครับลงรายละเอียดเรื่องของกองทุนว่าอำนาจในการบริหารจัดการเนี่ยเลขาเนี่ยจะมีอำนาจในการอนุมัติเนี่ยประมาณ 500,000 บาทสำหรับกรณีของพี่น้องเกษตรกรต้องการความช่วยเหลือนะครับแต่เกินจากท่านมาปุ๊บต้องคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณานะครับงั้นการฟื้นฟูก็ดีการจัดการหนี้ก็ดีนะครับก็จะอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้นะครับคณะกรรมการชุดนี้ก็จะเป็นผู้บริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูที่กระจายอยู่ทุกจังหวัดในประเทศไทยนี้นะครับอย่างจังหวัดลำพูนเราก็จะตั้งอยู่ที่สารกลางจันทรีนะมีหัวหน้าเล็กนะครับเป็นหัวหน้าสำนักงานแล้วก็ในแต่ละจังหวัดก็จะมีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาบางแห่งก็จะอยู่ในส่วนราชการศูนย์ราชการบางแห่งก็จะมีสำนักงานตัวเองนะครับอย่างเชียงใหม่เปิ้นก็จะมีของเปิ้นต่างหากแต่ของลำพูนเฮานี่เอามาขอใจศูนย์ราชการนะครับเพราะฉะนั้นในคณะกรรมการต่างๆที่เปิ้นบริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเนี่ยเปิ้นก็บอกว่ามันจะต้องมีตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรขึ้นมาช่วยสำนักงานเพราะสำนักงานเนี่ยทำตัวภาระหน้าที่ของเพิ่นก็คือรับนโยบายจากส่วนกลางมาแล้วก็ลงมาสู่การปฏิบัติบางคนอาจจะบ่เขาคุ้นชินพื้นที่บางคนอาจจะบ่เคยรู้จักพี่น้องเกษตรกรเพิ่นก็เลยกำหนดให้แต่ละจังหวัดที่มีสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเนี่ยให้มีอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูที่เข้าใจปัญหาของพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่มาอย่างยาวนานก็กำหนดไว้เลยนะครับกำหนดว่าคือเป็นตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่เป็นในส่วนของกองทุนต่างๆเนี่ยที่พี่น้องตั้งขึ้นมาเนี่ยพี่น้องก็ส่งตัวแทนขึ้นมาเป็นคณะกรรมการอนุกรรมการชุดนี้นะครับจำนวนทั้งหมด8คนในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิอย่างผมเองเนี่ยมาในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิก็มาเป็นประธานอนุกรรมการชุดนี้ผู้ทรงคุณวุฒินี้ก็จะเป็นเกษตรกรก็ได้หรือจะเป็นผู้ประกอบการอย่างอื่นก็ได้แต่มีความรู้เรื่องของพี่น้องเกษตรกรดีผมเองก็เป็นทำนานะครับทำนาเป็นเกษตรกรที่ทำนาอยู่แล้วก็แปรรูปแล้วก็สมัครเข้ามาเพราะสมัครเข้ามาเนี่ยสมัครเยอะมากหลายคนคณะกรรมการเพื่อนก็จะไปดูคณะกรรมการจากส่วนกลางนะเพื่อนก็จะไปดูว่าใครมีความเหมาะสมนะครับแล้วก็จะแต่งตั้งคนนั้นมานะครับทั้งหมดจะมี15คนในส่วนนี้ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนของพี่น้องเกษตรกรก็ยังจะมีในส่วนของราชการนะครับในส่วนของราชการเนี่ยเฮาก็เลยบอกว่าในดับจังหวัดเนี่ยเฮาต้องทำงานคู่กับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดด้วยนะครับอันนี้จะเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยนะครับพื้นที่การบริหารจัดการกลุ่มเป้าหมายต่างๆเหมือนกันและหน่วยงานหนึ่งก็คือหน่วยงานสหกรณ์จังหวัดก็เป็นสถาบันหนึ่งของที่พี่น้องเกษตรกรเราต้องผูกพันแล้วก็กู้หนี้ยืมสินจากสหกรณ์เนี่ยเขาก็เลยแต่งตั้งให้หัวหน้าสำนักงานสหกรณ์เนี่ยเข้ามาเป็นอนุกรรมการท่านหนึ่งนะครับนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังมีแต่งตั้งให้กับทางเพื่อนคองมาคับคดีในช่วงของพี่น้องเกษตรกรที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินต่างๆโฉนดที่ดินของพี่น้องเนี่ยเขาก็จะเปิ้งกองมาคับคดีว่าชะลอได้ก่อแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก่อนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีกฎหมายออกมาพรบฉบับนี้ออกมาเนี่ยก็จะปกป้องพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับต้นน้ำก็คือเฮานำงบประมาณไปฮื้อพี่น้องเกษตรกรเนี่ยในสัดส่วนที่เพิ่นฮ้องว่าฮื้อพี่น้องเกษตรกรพัฒนาตัวเองกลุ่มตัวเองนะครับพี่น้องได้ทำแผนงานโครงการมาเนี่ยเขาจะฮื้อตั้งแต่30,000 บาท 50,000 บาท 70,000 บาทถึง 100,000 บาทแล้วแต่แผนงานโครงการของพี่น้องพี่น้องที่ทำเคยผลิตผลผลิตแล้วต้องการต่อยอดต้องการที่จะยกระดับอัปเกรดของสินค้าของผลิตภัณฑ์ของพี่น้องเนี่ยโดยการทำแพ็กเกจจิ้งให้งดงามขึ้นและทำตลาดตั้งบนขึ้นมาครับตลาดที่มีมูลค่าสูงขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะนับหนุนงบตรงนี้ไปให้พี่น้องเหมือนกันนะครับพี่น้องจะได้งบตรงนี้ไปเนี่ยไปพัฒนากลุ่มพัฒนาองค์กรของพี่น้องเนี่ยตั้งแต่ 30,000 จนถึง 100,000 บาทเนี่ยโดยที่พี่น้องบ่ต้องคืนเลยนะครับอันนี้เป็นเงินที่ตั้งกองทุนฟื้นฟูช่วยสนับสนุนพี่น้องแห่งงบซึ่งก็คืองบที่จะให้พี่น้องยืมขอเงินกู้นั่นแหละนะครับแต่เป็นการกู้ที่มันมีดอกเบี้ยอันนี้กว่าให้พี่น้องตั้งแต่ 500,000 นะครับพี่น้องถ้าพี่น้องทำโครงการประมาณบ่เกิน 500,000 เนี่ย 400,000 200,000 300,000 500,000 จะอยู่ในอำนาจของเลขาธิการเลยนะครับเลขาธิการจะมีอำนาจในการอนุมัติตรงนี้อันนี้ก็จะทำให้เวยขึ้นแต่ถ้าพี่น้องทำโครงการที่นักขึ้นเงินที่จ้องใจนักขึ้นอาจจะเป็นหลักล้านนะครับหลักหลายล้านอันนี้ต้องเข้าสู่บอร์ดกรรมการนะครับต้องอยู่คณะกรรมการพิจารณาเพราะจะต้องกันกรองว่าความเปลี่ยนไปได้ของพี่น้องที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพราะมันใช้เงินเยอะนะฮะอันนี้ก็คือกระบวนการที่ปนเพื่อยืมโดยที่บ่มีดอกเบี้ยแม้อันนึงก็คือโครงการไอ้ซื้อหนี้ให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรที่ผมนำเรียนตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับว่าพี่น้องที่เจอเรื่องของต้นทุนการผลิตสูงกำหนดราคาขายตัวเองมาได้นะครับโดนกดราคาโดนภัยธรรมชาติอันเนี้ยพี่น้องถ้าเจอแบบนี้เนี่ยพี่น้องก็จะมีหนี้ที่บ่สามารถที่จะสร้างได้ละอยู่ในวิกฤตละแล้วพี่น้องก็จะถูกฟ้องถูกดำเนินคดีถูกขายทอดตลาดไปกองทุนฟื้นฟูก็เมื่อพี่น้องเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูพี่น้องก็ทำเรื่องอุทธรณ์มาทำเรื่องขอความช่วยเหลือมาเฮาก็จะมีคณะกรรมการบอร์ดจัดการหนี้เนี่ยจะมาพิจารณาหนี้ของพี่น้องถ้าเป็นหนี้ที่เกิดจากนโยบายของรัฐโครงการของรัฐเนี่ยก็จะอยู่ในเกณฑ์หนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมของธนาคารเกษตรและสหกรณ์หรือธกส.เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์หนี้ที่อยู่ในธนาคารของรัฐ4แห่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออมสินนะครับ SME อาคารสงเคราะห์นะครับและคือธกส.อันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะช่วยเหลือพี่น้องได้และหนี้ที่อยู่ในสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรคือสหกรณ์เนี่ยอันนี้ก็อยู่ในสถานะที่กองทุนจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องในการไปซื้อหนี้พี่น้องได้พอซื้อหนี้มาแล้วปั๊บเนี่ยพอชำระหนี้แทนพี่น้องปั๊บเนี่ยโฉนดก็ยังมาอยู่ที่กองทุนพี่น้องก็ต้องมาทำแผนละ5ปี10ปี15ปีแล้วแต่กำลังพี่น้องที่จะผ่อนให้กับกองทุนไปแต่ทุกครั้งของการผ่อนนะจะมีดอกเบี้ยเกิดขึ้นนะครับจะมีแต่ต้นล้วนๆแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งพี่น้องผ่อนจบปั๊บก็คืนโฉนดให้พี่น้องนี่คือกระบวนการที่จะปกป้องทรัพย์สินที่ดินของพี่น้องให้อยู่ในมือของพี่น้องเกษตรกรของเฮาได้เมินที่สุดนะครับแล้วก็เครื่องมือที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องมีก็คือที่ดินทํากินนะครับอันนี้ก็คือสิ่งนึงที่พี่น้องเกษตรกรเฮาจะได้รับจากกองทุนนะครับก็ในช่วงเวลาผมเดี๋ยวผมต้องดูว่าช่วงเวลานี้ผมเจอเวลาสักน้อยนึงก็อยากจะนำเข้าสู่บทเพลงนะครับเพราะพี่น้องฟังผมมาเมินละนะแกละนะครับบทเพลงสักเพลงนึงเดี๋ยวเขาก็จะมาเข้าสู่ช่วงที่สองช่วงนึงคือเป็นช่วงของข่าวฝากจากหน่วยงานต่างๆผมจะมาเล่าเพื่อพี่น้องฟังในเรื่องของการลงพื้นที่ที่แม่เสลียงนะครับของสวกัลยาใหญ่ประสานซึ่งผมเองก็ไปลงพื้นที่เตยเปิ้นตวยก็ไปรับรู้ปัญหาที่กระทบกระเทือนกับพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวรายละเอียดเป็นใดเนี่ยในช่วงสารพันข่าวในช่วงของข่าวฝากนะเฮาปากกันนำคำหนึ่งตอนนี้พี่น้องฟังเพลงไปก่อนนะครับ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนจากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ95สารพันค่ะ
1: นะครับมาปากันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงที่2นี้ก็จะมีข่าวฝากนะครับข่าวฝากนี้ก็มาจากเรื่องแรกนี้เป็นเรื่องของทางเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดลำพูนกับเชียงใหม่26องค์กรนะครับของลำพูนนี้บวกกับเชียงใหม่8องค์กรนะครับก็ท่านจะเดินทางไปพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในช่วงบ่ายเนี่ยบ่าย2โมงไปเรื่องอย่างครับไปเรื่องของขอให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยช่วยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข106นะครับช่วงของที่อำเภอลี้มาอำเภอบ้านโฮ่งนะครับระยะการสร้างทางเนี่ยก็จะเป็นระยะที่จากป่าผูบ้านโฮ่งไปจนถึงบ้านปางตำบลศรีวิชัยอำเภอลี้นะครับช่วงเนี้ยทางกรมทางเนี่ยโดยแขวงกลางทางจังหวัดลำพูนได้ร่วมกับป่าไม้เขต1เชียงใหม่นะครับก็จะมีการถอนต้นไม้ออกไปก็ในระเบียบของเปิ้นที่เปิ้นชี้แจงมาก็คือเปิ้นบอกว่าเปิ้นจะให้บริษัทเอกชนที่รับจ้างกับกรมทางเนี่ยล้อมต้นไม้ไปปลูกในพื้นที่ของพี่น้องเกษตรกรหรือพื้นที่กลางนะครับประมาณ275ต้นแล้วก็เฮ้อ

ถือว่าเขาจะขอทางกรมทางกับทางอปเนี่ยโดยที่ว่าทางอปบ่ต้องไปตัดไม้ไปขายได้ก่อนเราต้องการที่จะรักษาต้นไม้1,400ต้นเนี่ยถึงหมดเนี่ยนะนะครับโดยเฉพาะในของในส่วนของอปที่รับผิดชอบไป1,125ต้นเนี่ยเราอยากจะขอในส่วนเนี้ยไว้เพื่อที่จะทำให้นำไปปลูกในพื้นที่ก็นะครับพื้นที่ก็ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นมา 20% เพื่อที่จะทำให้คณะกรรมการในการจัดสรรที่ดินให้กับพี่น้องก้อเนี่ยก็เป็นไปตามมตินั้นซึ่งตั้งประสานกับทางพี่น้องก้อก็โอเคนะครับว่าพร้อมที่จะรับต้นไม้นี้ไปปลูกไปดูแลโดยท่านนายกเป็ดนะครับก็ไปประสานกับทางกรมทางไปประสานกับทางอปไปประสานกับทางป่าไม้เขตเปิ้นบอกว่าถ้าตังผู้ใหญ่บ่มาสร้างการอย่างเปิ้นก็อย่าทำยะเพิ่นก็อย่าทำตามระเบียบของเปิ้นนะที่ได้ข้อตกลงมาเพราะนั้นเปิ้นจะบ่ฮึ่งเฮาไปล้อมย้ายต้นไม้นะครับก็เลยวันนี้เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงใหม่กะหล่ำปูนเนี่ยก็รวมตัวกันประมาณ30องค์กรเนี่ยก็จะขึ้นไปปะท่านผู้ว่าและขอท่านผู้ว่าในฐานะป้อมเมืองเนี่ยช่วยประสานหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหารักษาต้นไม้รักษาชีวิตต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวไว้นะครับอันนี้ก็บ่ฮู้จะสำเร็จลุล่วงมากน้อยแค่ไหนบรรลุข้อตกลงอย่างใดนะครับก็ได้ผลอย่างใดเดี๋ยวผมเองก็จะต้องไปเข้าร่วมประชุมตัวเวลา14:00 น.นี้นะครับแล้วก็ได้ผลอย่างใดแล้วผมก็จะนำมาเรียนให้พี่น้องได้ทราบในโอกาสต่อไปนะครับในการจัดรายการครั้งอาทิตย์หน้านะครับเห็นเรื่องนึงครับเรื่องนี้สำคัญนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางท่านวรศักดิ์พานทองท่านในอำเภอแม่เสลียงท่านได้จัดโครงการหนึ่งก็คือโครงการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องสองฝั่งสารวินนะครับนั่นก็คือพี่น้องสองฝั่งสารวินเนี่ยในพื้นที่บ้านแม่ทาฝั่งบ้านท่าตาฝั่งตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสลียงเนี่ยเพื่อจะจัดมหกรรมในการสร้างสายสัมพันธ์กันขึ้นมาเป็นพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยงนะครับหรือพี่น้องปากะยอพี่น้องปากะยอในฝั่งของพม่านะครับในฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งที่ไปมาหาสู่กันโดยเรือเนี่ยไปประจำอยู่แล้วก็มีวัฒนธรรมคล้ายๆกันก็สร้างสายสัมพันธ์กันขึ้นมานะครับก็ท่านในอำเภอท่านก็จัดโครงการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องสองฝั่งสารวินนะครับมีการร้องเพลงประชันเสียงกันมีการจัดดนตรีมีอาหารพื้นบ้านมีงานรานแสดงว่าทำต่างๆขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาเนี้ยเปิ้นก็เลยเชิญสวกัลยาใหญ่ประสานในฐานะที่สวกัลยาใหญ่ประสานเนี่ยเป็นคนที่อู้ภาษาปากยอได้อู้ภาษาปากยอได้เขียนภาษาปากยอได้แล้วก็แต่งหนังสือแปลหนังสือของปากยอออกมาเนี่ยก็ทำให้เป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของปากยอก็เข้าไปท่านอำเภอก็เลยประสานให้คุณกัลยาใหญ่ประสานหรือสวกัลยาใหญ่ประสานเนี่ยของจังหวัดลำปูนเนี่ยเข้าไปร่วมเวทีทั้งนี้ตัวเองผมเองก็มีโอกาสติดตามสวไปสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดคือความเป็นรัฐชาติเนี่ยในหมู่ของพี่น้องเนี่ยบ่มีเลยนะครับความฮักของพี่น้องเนี่ยในชาติพันธุ์เนี่ยของพี่น้องปากยอเนี่ยเขาจะฮักกันมีสายสัมพันธ์ทางนี้และที่สำคัญที่สุดคือท่านอำเภอวรศักดิ์พานทองเนี่ยผมชื่นชมท่านมากเลยท่านเป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงท่านเป็นปากยอนะเป็นในอำเภอที่ชาวบ้านฮักแต่เลยนะครับติดดินเข้าถึงชาวบ้าน
เป็นกัน

0: เองและที่สำคัญคือเปิ้นเป็นสิงขาวนะเป็นสิงขาวเป็นศิษย์เก่าของมช.เฮาเนี่ยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเป็นคณะรัฐศาสตร์แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาติพันธุ์ว่าเฮามีชาติพันธุ์ปกยอที่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยเข้าไปบริหารประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็การคิดโครงการต่างๆเหล่านี้ท่านกึดจะสร้างงานทำงานนึงคืองานกะเหรี่ยงโลกนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านได้สะท้อนเพื่อหันว่าถึงเวลาแล้วที่พี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยควรจะมีพื้นที่ของตัวเองตามที่พ.ร.บ.กำหนดไว้นะครับอันนี้ก็คือถ้ามันมีงานกะเหรี่ยงโลกเมื่อใดเนี่ยผมจะชวนสว.กัลยาไปตวยแล้วก็จะนำมาเล่าให้ท่านฟังกันว่างานกะเหรี่ยงโลกภายใต้การนำของท่านวรศักดิ์พันธองท่านในอำเภอแม่เสลียงเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อใดนะครับแต่ก็อยากจะคือท่านในอำเภอเนี่ยประสบความสำเร็จในการที่จะก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งสูงขึ้นผมอยากจะหันผู้ว่าที่เป็นปคย.นะครับผู้ว่าที่เป็นปคย.หรืออธิบดีที่เป็นปคย.นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเขาจะได้สะท้อนหันว่าประเทศไทยเราเนี่ยบอกว่าชาติพันธุ์ไหนก็เยี่ยมยอดเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเวลาก็น่าจะเพียงพอละสำหรับมาเล่าข่าวฝากนะครับก็ขอโอกาสนี้ลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้ก่อนไว้ติดหน้าปากกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
1: สถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกเด็กเกินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบ
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้ามาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันและกำกับดูแลสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและชุมชนโดยรอบเพื่อป้องกันก่อนเกิดปัญหาตั้งแต่ต้นทางค้นหาความเสี่ยงแนะนำแนวทางแก้ไขไม่ให้ปัญหาลุกลามจนส่งผลต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ผ่านการทำงาน5ด้านได้แก่ด้านการประกอบกิจการและการจัดการจากอุตสาหกรรมด้านอาคารโรงงานและการควบคุมการใช้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการความปลอดภัยด้านกฎหมายโดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเฝ้าระวังรวม30แห่งครอบคลุมโรงงานจากอุตสาหกรรมโรงงานยางโรงงานเหล็กและโรงงานหลอมโลหะภายหลังการตรวจสอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะดำเนินการติดตามอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการจัดทำบันทึกข้อเท็จจริงการออกคำสั่งทางปกครองให้โรงงานเร่งปรับปรุงแก้ไขภายในกรอบเวลาที่กำหนดและส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนกว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนทางนี้หากประชาชนพบเห็นโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1546ตลอด24ชั่วโมงนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมต่อยอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตรหลังรองนายกลงพื้นที่ช่วยผลักดันสินค้าเกษตรสู่เวทีโลก
1: ในกอบทุนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้เตรียมต่อยอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดภายหลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูตานุทูตจาก15ประเทศมาลงพื้นที่เพื่อติดตามผลผลิตผลไม้อาทิทุเรียนสละและมะพร้าวเพื่อหวังผลักดันสินค้าเกษตรสู่เวทีโลกและเปิดตลาดการส่งออกใหม่ซึ่งเดิมทีมีการพึ่งพาประเทศจีนเป็นหลักโดยระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการเกษตรของจังหวัดที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยปกติจังหวัดมีรายได้ปีละ 2.7 แสนล้านบาทแบ่งเป็นภาคการท่องเที่ยว 1.7 แสนล้านบาทภาคอุตสาหกรรมกว่า 40,000 ล้านบาทและภาคการเกษตรในการส่งออกผลไม้กว่า 60,000 ล้านบาทอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
2: สหรัฐเตรียมจัดสรรเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้แก่โคลอมเบียมูลค่ากว่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐประกาศผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่ากว่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่โคลอมเบียเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียพร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวโคลอมเบียและสนับสนุนประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวทั้งนี้เหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในโคลอมเบียเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายและอาคารได้รับความเสียหายอย่างน้อย 1,500 หลังขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตภายใต้ซากอาคารและทางการโคลอมเบียเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12 นาฬิกา
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11 นาฬิกาจากปัจจุบันดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพยัคฆ์ตะกุน
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888 โรงพยาบาลสิริเวชลำพูน อุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
14: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
15: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
16: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 Line Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
17: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
18: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
17: หึทำยังไงหรอ
18: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
17: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
18: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
19: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
20: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
21: ขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถาน

0: ันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนรดาวัชรจินดากุลนักวิชาการขนส่งชำนาญการสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกซึ่งเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสวท.ลำพูน FM 95 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.จนถึงเวลาเที่ยงตรงค่ะรายการนี้จะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางพร้อมสาระน่ารู้ที่จะทำให้คุณเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีคุณภาพและปลอดภัยโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำสาระน่ารู้ดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะก่อนเข้าสู่ช่วงข่าวสารความปลอดภัยบนท้องถนนเชิญรับฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่ค่ะ

0: ฟังก่อนครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับมาพูดคุยกันต่อกับข่าวสารกรมการขนส่งทางบกนะคะวันนี้เรามีข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับวินัยและความปลอดภัยบนท้องถนนมาฝากกันค่ะจากการที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนของรัฐบาลตามแผนแม่บทพ.ศ. 2565ถึง 2570ซึ่งตั้งเป้าหมายลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือเพียง12คนต่อประชากร 100,000 คนนะคะเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาติค่ะและเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเป้าหมายนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกลงนามบันทึกข้อตกลงเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ซึ่งปรับปรุงระบบตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมสูงสุดค่ะและที่สำคัญนะคะระบบใหม่นี้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งของตนเองได้อย่างชัดเจนก่อนที่จะชำระค่าปรับค่ะโดยมีเอกสารหลักฐานให้เช็คถึง4ส่วนด้วยกันนะคะ 1. สำเนาใบสั่ง 2. สำเนาหนังสือแจ้งเตือน 3. สำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับ 4. ข้อมูลของเจ้าพนักงานจราจรผู้ออกใบสั่งค่ะเรียกว่าตรวจสอบได้ชัดเจนเป็นการป้องกันข้อสงสัยหรือการแอบอ้างได้อย่างแน่นอนค่ะเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่และช่วงหน้ามาฟังกันต่อถึงขั้นตอนการดำเนินงานและผลกระทบต่อภาษีประจำปีนะคะ

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อกับระบบใบสั่งจราจรในรูปแบบใหม่นะคะสำหรับขั้นตอนการปฏิบัติตามระบบใหม่นี้จะมีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะคะโดยเมื่อมีการออกใบสั่งจราจรแล้วผู้กระทำผิดยังไม่ได้ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนกฎหมายหากยังคงเพิกเฉยข้อมูลใบสั่งจะค้างชำระจะถูกส่งต่อเข้าสู่ระบบของกรมการขนส่งทางบกโดยอัตโนมัติซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้นะคะจะใช้เวลาประมาณ 60-90 วันนับถัดจากวันที่ออกใบสั่งค่ะกรณีที่พี่น้องชาวลำพูนเดินทางมาต่อภาษีรถประจำปีและพบว่ามีใบสั่งค้างชำระสามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนณสำนักงานขนส่งได้ทันทีนะคะแต่หากท่านเลือกที่จะชำระเฉพาะค่าภาษีรถประจำปีไปก่อนก็ได้นะคะโดยที่ยังไม่ชำระค่าปรับใบสั่งท่านจะยังคงต่อภาษีได้ตามปกติแต่จะยังไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงหรือที่เราเรียกกันว่าป้ายวงกลมอะค่ะโดยในทะเบียนจะออกหลักฐานชั่วคราวให้ไว้ก่อนจนกว่าท่านจะได้ดำเนินการชำระค่าปรับในใบสั่งค้างชำระครบถ้วนจึงจะได้รับป้ายภาษีฉบับจริงไปติดรถนะคะการเชื่อมโยงระบบระหว่างตำรวจและขนส่งในครั้งนี้รัฐบาลมุ่งหวังให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ขับขี่สร้างวินัยจราจรลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนในจังหวัดลำพูนและทั่วประเทศค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่แล้วกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงถัดไปค่ะ

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ค่ะกลับมาพบกับดิฉันนรดาวัชระจินดากุลในช่วงเดินทางปลอดภัยไปกับขนส่งลำพูนนะคะคุณผู้ฟังคะเวลาที่เราพูดถึงการขับขี่ที่ปลอดภัยเราไม่ได้พูดถึงแต่ตัวเราเองเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางทุกคนบนท้องถนนด้วยแต่เชื่อไหมคะว่าทุกวันนี้เรายังคงเห็นพฤติกรรมที่พบได้บ่อยมากนั่นคือพฤติกรรมลักไก่ค่ะคำว่าลักไก่ฟังดูเหมือนเรื่องเล็กๆนะคะเช่นเห็นถนนโล่งๆตอนดึกๆก็แอบฝ่าไฟแดงหรือเห็นไฟเหลืองขึ้นปุ๊บแทนที่จะชะลอกลับเหยียบคันเร่งพุ่งตัวไปทันทีซึ่งหลายคนก็คิดว่านิดเดียวเองไม่มีใครเห็นหรอกหรือถนนโล่งไม่มีรถหรอกแต่รู้ไหมคะว่าความประมาทเพียงไม่กี่วินาทีตรงนี้แหละค่ะที่จะนำไปสู่อุบัติเหตุรุนแรงจนถึงขั้นสูญเสียก่อนกำหนดนะคะไม่ว่าจะเป็นการชนประสานงากับรถที่วิ่งสวนมาการพุ่งชนรถที่กำลังจะออกตัวตามสัญญาณไฟหรือแม้กระทั่งชนคนเดินข้ามถนนที่มองไม่เห็นนอกจากเรื่องสัญญาณไฟแล้วยังมีพฤติกรรมลักไก่อื่นๆที่น่าเป็นห่วงนะคะเช่นการแอบเลี้ยวหรือกลับรถในจุดที่มีป้ายห้ามนึกอยากจะเปลี่ยนเลนก็ตัดหน้ากระทันหันโดยไม่ดูเส้นจราจรหรือที่อันตรายที่สุดนะคะคือการฝ่าเครื่องกั้นทางรถไฟซึ่งทะลุไม้กั้นหรือแอบไปยกแผงกั้นเพื่อกลับรถซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้วัดความใจกล้านะคะแต่มันคือการเอาชีวิตไปเสี่ยงบนความประมาทล้วนๆคุณผู้ฟังคะข้อเตือนใจง่ายๆที่อยากฝากไว้ในวันนี้นะคะไฟแดงก็คือให้หยุดรถค่ะไฟเหลืองก็คือเราให้ชะลอรถเพื่อเตรียมหยุดไม่ใช่เร่งความเร็วนะคะส่วนป้ายจราจรและเครื่องกั้นทางรถไฟก็ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและที่สำคัญก็คือเราต้องใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดค่ะการเคารพกฎจราจรไม่ใช่แค่การทำตามกฎหมายแต่คือการเคารพชีวิตของตัวเราเองและคนที่เรารักรวมถึงเพื่อนร่วมทางทุกคนบนท้องถนนค่ะท้ายนี้ความปลอดภัยบนท้องถนนจะเกิดขึ้นได้หรือเจ้าหน้าที่เท่านั้นแต่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านค่ะขับรถด้วยความไม่ประมาทมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางเพื่อให้ทุกการเดินทางของชาวลำพูนเป็นไปอย่างปลอดภัยสำหรับวันนี้ดิฉันณัฐดาวัชระจินดากุลสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพและกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักในระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ในโคลอมเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย132รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกทีมชาติไทยแพ้สหรัฐอเมริกา 0-3 เซตยังมีลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายที่จะพบกับอียิปต์เช้าวันพรุ่งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเข้าร่วมณบริเวณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักเนื่องในวันแม่แห่งชาติโดยส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พนักงานทำความสะอาดพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะพิจารณามาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาเน้นบูรณาการทำงานร่วมกันของ5กระทรวงหลักกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เน้นการผลักดันให้หน่วยงานรัฐใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยควบคู่กับมาตรการเร่งด่วนในการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านระบบภาครัฐทันทีกระทรวงสาธารณสุขเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ2โครงการสำคัญได้แก่การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด60เตียงที่โรงพยาบาลรามันจังหวัดยะลาและการก่อสร้างอาคารรังสีรักษาโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยด้านนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการสำคัญ6มาตรการเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้งดูแลนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจะเร่งออกประกาศเรื่องมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษากำหนดให้ทุกโรงเรียนมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยเพื่อทำหน้าที่ดูแลและคุ้มครองนักเรียนและครูอย่างเป็นระบบเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนและคุณครูสำหรับมาตรการระยะยาวอยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจะเร่งดำเนินการในขั้นตอนต่างๆเพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการเร่งด่วนกำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดก่อนเข้าสู่พื้นที่สถานศึกษาและจัดให้มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงกระทรวงสาธารณสุขเร่งเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีพร้อมแนะนำผู้ปกครองสร้างเวลาคุณภาพเปิดพื้นที่ให้เด็กพูดคุยเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
2: นายแพทย์ประรดชั่วพิทยาสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงเหตุนักเรียนยิงครูและนักเรียนภายในโรงเรียนเทศบาลนนทบุรีว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและวางมาตรการป้องกันในระยะยาวเพื่อให้นักเรียนและชุมชนมีความปลอดภัยมากขึ้น โดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้ทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุและยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทั้งในโรงเรียนวัดและสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากข้อมูลปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนมีความเครียดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการทำร้ายตัวเองที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายด้านส่งผลให้เด็กมีภาวะจิตใจไม่สมดุลกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพเด็กจึงเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนผ่านการทำงานร่วมกับสถานศึกษาและผลักดันระบบ Zero Overcare เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมพร้อมเน้นการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการครอบครัวชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้วยการสร้างเวลาคุณภาพในครอบครัวเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุยและเล่าเรื่องราวต่างๆพร้อมรับฟังให้ความเข้าใจเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
3: เราเองก็จะต้องเข้าไปทำงานกับคุณครูอย่างใกล้ชิดอย่างแรกก็คือต้องช่วยเยียวยาจิตใจคุณครูก่อนพอเยียวยาจิตใจคุณครูแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันครับว่าเมื่อกลับมาเปิดอีกทีวันที่17ทางคุณครูกับทีมด้านสุขภาพจิตทั้งของกระทรวงสาธารณสุขทั้งของคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งของนักจิตวิทยาโรงเรียนในพื้นที่ของสปสช.ต่างๆจะสามารถทำงานร่วมกันอย่างไรได้บ้างมีกิจกรรมเยียวยาอย่างไรได้บ้างทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือในระหว่างนี้เราก็ได้มีการสื่อสารเนื้อหาข้อมูลการปฏิบัติตัวต่างๆผ่านครูเพื่อครูส่งต่อไปยังนักเรียนและครอบครัวเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนหนึ่งก็อยากเชิญชวนผู้ปกครองทุกคนนะครับให้เวลาคุณภาพเวลาที่ทุกคนสามารถพูดคุยเปิดใจไม่มีการตัดสินสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆได้โดยที่แต่ละคนช่วยกันรับฟังมีการช่วยเหลือเมื่อใครสักคนหนึ่งกำลังรู้สึกยากลำบากแล้วก็เมื่อเล่าพ่อแม่ก็เปิดใจใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการรับฟัง
2: โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเป็นกล่าวถึงการรู้ดีว่าจากข้อมูลหน่วยงานต่างๆและงานวิจัยพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เคยมีประสบการณ์ถูกบูลลี่ในโรงเรียนจึงจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยรวมทั้งเปิดพื้นที่ให้เด็กสามารถพูดคุยและขอความช่วยเหลือได้ขณะที่การเล่นเกมมองว่ากรณีนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุของความรุนแรงทั้งหมดเพราะเกมบางประเภทอาจมีความรุนแรงแต่บางประเภทช่วยลดความรุนแรงได้จึงควรมองปัจจัยแวดล้อมและการรับสื่อทุกประเภทอย่างรอบด้านเน้นการใช้สื่อในระดับที่เหมาะสมขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กเพื่อให้สามารถยื่นมือช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและสามารถขอรับความปรึกษาด้านสุขภาพจิตได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ผลิตภาพขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเตรียมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยทบทวนกฎหมายอาวุธปืนทั้งระบบหลังเกิดเหตุใช้อาวุธปืนในสถานศึกษาพร้อมเสนอคุมเข้มการพกปืนนอกเคหสถานและเพิ่มความรับผิดชอบเจ้าของปืน
4: นายวัชรพงษ์คูวิจิตสุวรรณประธานคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมารวมถึงกรณีนักเรียนใช้อาวุธปืนข่มขู่และทำร้ายเพื่อนในโรงเรียนย่านถนนสามเสนสะท้อนปัญหาการเข้าถึงอาวุธปืนในสถานศึกษาจึงเตรียมหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยเพื่อทบทวนพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนทั้งระบบและเพิ่มความเข้มงวดของบทลงโทษแนวทางสำคัญคือห้ามประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่พกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานหากฝ่าฝืนให้มีโทษรุนแรงขึ้นพร้อมกำหนดให้เจ้าของปืนร่วมรับผิดชอบทางคดีหากปืนที่มีทะเบียนถูกนำไปก่อเหตุเว้นแต่ได้แจ้งปืนสูญหายไว้ก่อนเกิดเหตุพร้อมย้ำว่าผู้ครอบครองต้องเก็บปืนให้มิดชิดป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าถึงที่สำคัญควรแก้ปัญหาด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากกว่าการควบคุมอาวุธปืนในโรงเรียนก็สนาตระเกตรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามุ่งแก้ปัญหาปากท้องปรับผังเมืองและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งแรกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นหน้าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้โดยการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนและการปรับปรุงผังเมือง รวมถึงโซนนิ่งในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนทั้ง5จังหวัดเพื่อรวบรวมข้อเสนอและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อยกระดับรายได้เฉลี่ยของประชาชนในพื้นที่ซึ่งโครงการทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยก่อนจะมีการประชุมสรุปความพร้อมอีกครั้งในวันที่25สิงหาคมนี้กระทรวงคมนาคมปรับยุทธศาสตร์มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางรางที่ขาดหายไปหรือ missing link โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกำลังศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมว่าขณะนี้ได้ปรับยุทธศาสตร์เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและใช้งานได้จริงโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางที่ขาดหายไปหรือ missing link สำหรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ land bridge ได้ยุติลงไปแล้วตามที่รัฐบาลประกาศไว้อย่างไรก็ดีกระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขกำลังศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมถึงความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือฝั่งอันดามันเช่นจังหวัดตระนองตรังหรือกระบี่เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวในอนาคตด้านการพัฒนารถไฟทางคู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรพิจารณาโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ต่อขยายภาคใต้เส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่จนถึงด่านบารังเบซาเพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซียส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำหนดแล้วเสร็จบริเวณเชียงของและหนองคายประมาณปี2572ถึง2573ซึ่งจะช่วยให้ระบบขนส่งทางรางของไทยมีความเชื่อมโยงจากเหนือและอีสานผ่านศูนย์กลางกรุงเทพมหานครลงสู่ภาคใต้ได้อย่างสมบูรณ
6: ์ก็พยายามนำเข้าเสนอในครม.สัญจรว่าลฟท.จะเป็นผู้นำเสนอนะว่าให้มีการสร้างต่อตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์สุราษฎร์หาดใหญ่และหาดใหญ่เข้าไปในประเทศมาเลเซียก็คือเป็นจอยต่อแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียคือที่ประดังเบซาก็พยายามนะครับจะเร่งให้ทันถ้าหากว่าทันตรงนี้ไอ้คำว่า missing link ตามที่ท่านนายกได้ให้นโยบายก็น่าจะเดินหน้าไปได้ส่วนในทางภาคอีสานหรือภาคเหนือรถไฟทางคู่เราไปสิ้นสุดที่เชียงของก็น่าจะเสร็จภายในปี72หรือ73ส่วนไปถึงหนองคายแล้วก็อาจจะต้องมีการสร้างสะพานรถไฟที่ข้ามไปที่หนองคายเนี่ยก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณในปี72-73
5: ส่วนกรณีการชุมนุมประท้วงเรื่องแลนด์บริดจ์และ SEC นายพิพัฒน์ยืนยันว่ารัฐบาลได้ยกเลิกโครงการดังกล่าวไปแล้วแต่จะเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาหารือร่วมกันที่กระทรวงคมนาคมอย่างเป็นทางการมากกว่าการใช้วิธีปักหลักประท้วงเพื่อร่วมกันหาทางออกที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบ
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้ามาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันและกำกับดูแลสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและชุมชนโดยรอบเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตั้งแต่ต้นทางค้นหาความเสี่ยงแนะนำแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามจนส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวผ่านการทำงาน5ด้านได้แก่ด้านการประกอบกิจการและการจัดการกากอุตสาหกรรมด้านอาคารโรงงานและการควบคุมการใช้ด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการความปลอดภัยด้านกฎหมายโดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเฝ้าระวังรวม30แห่งครอบคลุมโรงงานกากอุตสาหกรรมโรงงานยางโรงงานเหล็กและโรงงานหลอมโลหะ
8: ในการดำเนินการครั้งนี้ทางกระทรวงโดยผมเองได้มอบหมายให้ทางการนิคมอุตสาหกรรมเดินหน้าในมาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันแล้วก็กำกับดูแลสถานประกอบการในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับการดำเนินการของแต่ละโรงงานแล้วก็ลดความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่คนทำงานแล้วก็พี่น้องประชาชนโดยรอบทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดเหตุเพราะว่าในช่วงหลังมานี้เราจะเห็นปัญหาอุบัติเหตุไฟไหม้อัคคีภัยเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะฉะนั้นเราก็จะดำเนินมาตรการเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่แรก
7: ภายหลังการตรวจสอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะดำเนินการติดตามอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการจัดทำบันทึกข้อเท็จจริงการออกคำสั่งทางปกครองให้โรงงานเร่งปรับปรุงแก้ไขภายในกรอบเวลาที่กำหนดและส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนกว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จจะสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งไปที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1546ตลอด24ชั่วโมงนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนแคนาดาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับในปีหน้าซึ่งถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือนางขวัญนภาผิวนินรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จัดสัมมนาเตรียมพร้อมผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนแคนาดาหรือ ACFTAซึ่งตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาในปีนี้และคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ภายในปีหน้าโดยจัดขึ้นที่ภาคเหนือณจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเชิญวิทยากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเสวนาเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายกลยุทธ์การเจาะตลาดแคนาดาและแนวทางการใช้ประโยชน์จากความตกลงสำหรับภาพรวมการเจรจาอาคาฟตาปัจจุบันมีความคืบหน้าประมาณ80%ของการเจรจาถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยังเป็น FTA ระดับภูมิภาคจะมีความสำคัญต่อการรักษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดแคนาดาอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะเกษตรและอาหารพลังงานสะอาดเทคโนโลยีดิจิทัลวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันให้ไทยอยู่ในห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของโลก
9: หลักการเนี่ยจริงๆแล้วในแคนาดาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะคอมมิตในเรื่องของการเปิดตลาดนะคะให้เราเนี่ยประมาณเกินกว่าประมาณ90%นะของรายการสินค้านะคะสินค้าที่จะเห็นแบบได้ประโยชน์แน่ๆเลยเนี่ยก็คือกลุ่มพวกอาหารที่เราส่งไปนะคะอาหารทานแปรรูปนะคะพวกกลุ่มที่เป็นคราฟต์ไลฟ์สไตล์นะคะกลุ่มเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือแม้กระทั่งกลุ่มพวกสินค้าอุตสาหกรรมหลายๆตัวนะคะที่ก็จะได้อานิสงส์เช่นกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเราเนี้ยเป็นสินค้าที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นสินค้าศักยภาพในภาคเหนือนะคะหรือแม้กระทั่งพวกสกินแคร์เครื่องสำอางสปาพวกนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็แม้กระทั่งในเรื่องของบริการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแคนาดาเองเขาก็พร้อมนะคะรับที่จะมีการลงทุนจากบ้านเราหรือแม้กระทั่งธุรกิจบริการบ้านเราที่จะไปขยายตลาดในแคนาดานะคะธุรกิจร้านอาหารธุรกิจสปาพวกนี้เป็นสิ่งที่ SME ไทยค่อนข้างแข็งแรงนะคะ
1: นอกจากนี้ไทยยังมีแผนเดินหน้าเปิดการเจรจา FTA ไทยแคนาดาควบคู่กันไปด้วยซึ่งจะช่วยต่อยอดโอกาสการค้าและการลงทุนจากความตกลงอาคาฟตาโดยไทยอยู่ระหว่างเตรียมเสนอกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยแคนาดาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มต้นการเจรจาอย่างเป็นทางการต่อไป
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักในระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาว คาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนธาตุพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและอำเภอดอนตาลเมืองมุกดาหารว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดมุกดาหารยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเทศบาลเมืองมุกดาหารจัดเตรียมกระสอบทรายป้องกันน้ำไหลเอ่อเข้าตลาดอินโดจีน
11: เช้าวันนี้สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยมีระดับน้ำสูง 11.90 เมตรต่ำกว่าระดับวิกฤต60เซนติเมตรด้านนายภูมินทร์ศิเนหวัฒนะนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารจึงได้สั่งการให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เหตุอุทกภัยที่ตลาดอินโดจีนโดยเตรียมกระสอบทรายจำนวน 2,000 กระสอบสำหรับทำแนวกั้นจุดที่ไม่มีผนังป้องกันน้ำโขงที่อาจจะไหลเอ่อเข้าท่วมชั้นใต้ดินตลาดอินโดจีนศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติคาดการสถานการณ์ระดับแม่น้ำโขงล่วงหน้า5วันช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569พบว่าจะมีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่ลุ่มน้ำโขงและมีฝนตกสะสมปริมาณมากในสปป.ลาวรวมถึงบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 0.80 ถึง 1.40 เมตรโดยจังหวัดมุกดาหารได้คาดการระดับน้ำโขงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจะมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตและคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันที่14สิงหาคม2569ซึ่งจะสูงกว่าระดับวิกฤต 12.50 เมตรประมาณ22เซนติเมตรจึงได้แจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในส่วนของตลาดอินโดจีนโดยเฉพาะบริเวณชั้นล่างได้แจ้งให้ผู้ค้าเตรียมเคลื่อนย้ายสินค้าและสิ่งของที่อาจได้รับความเสียหายจากน้ำโดยให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงพ้นจากพื้นประมาณ1เมตรเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและขอให้ผู้ค้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วนปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงพัชริดาภูปังสวท.มุกดาหารรายงาน
0: ขณะที่ระดับน้ำโขงจังหวัดหนองคายเช้านี้ลดลงชั่วโมงละ1เซนติเมตรปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่11เมตร60เซนติเมตรคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์น้ำระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายช่วงเช้านี้ลดลงชั่วโมงละ1เซนติเมตรโดยเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาระดับน้ำโขงอยู่ที่11เมตร60เซนติเมตรแต่ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ90เซนติเมตรในช่วงสัปดาห์นี้
12: และตรีสรมงคลมงคลสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีได้ติดตามสถานการณ์น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพบว่าวันนี้น้ำโขงที่สถานีวัดน้ำโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำอยู่ที่ 102.16 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ในเกณฑ์ปกติแนวโน้มพรุ่งนี้เพิ่มขึ้นประมาณ44เซนติเมตรและแนวโน้มในอีก 1-5 วันข้างหน้าเพิ่มขึ้นประมาณ91เซนติเมตรดังนั้นขอให้อำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขงได้รับทราบรวมทั้งผู้ที่อาศัยบริเวณดังกล่าวติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมการเฝ้าระวังที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์น้ำขึ้นในพื้นที่ให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ทุกระดับกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
13: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่เหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีพร้อมตรวจสอบมลพิษและเก็บตัวอย่างน้ำป้องกันสารพิษไหลลงแหล่งน้ำ
14: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้รับรายงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัท PSPN Manufacturing จำกัดที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์เหตุเกิดเมื่อวานนี้เพลิงได้ลุกไหม้วัสดุที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่เป็นกระดาษและพลาสติกจึงให้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์พร้อมตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณชุมชนด้านท้ายลมเพื่อประเมินผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศชุมชนด้านท้ายลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในระยะประมาณ100เมตรยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจึงกำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศและน้ำพร้อมเร่งดำเนินการทุกมาตรการไม่ให้เหตุเพลิงไหม้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมหากพบการปนเปื้อนหรือค่ามลพิษเกินมาตรฐานจะต้องเร่งแก้ไขและควบคุมสถานการณ์ทันทีทั้งนี้เจ้าหน้าที่พบน้ำจากการดับเพลิงไหลลงคลองสาธารณะด้านหลังโรงงานโดยมีลักษณะสีน้ำตาลขุ่นมีฟองมีกลิ่นและพบคราบน้ำมันเจือปนจุดระบายน้ำมี pH 8จึงประสานเทศบาลเมืองท่าผานำรถแบ็คโฮเข้าปิดกั้นทางน้ำเพื่อป้องกันให้น้ำไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกขณะที่โรงงานแจ้งว่าจะส่งน้ำจากการดับเพลิงนำไปบำบัดอย่างถูกต้องโดยสคพ.8ได้เก็บตัวอย่างน้ำในคลองสาธารณะดังกล่าวนำไปตรวจวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วพร้อมประสานทำความเข้าใจกับเพจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับประชาชนและป้องกันความตื่นตระหนกปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: การเคหะแห่งชาติเดินหน้าฟื้นฟู4ชุมชนเมืองดินแดงทุ่ง2ห้องห้วยขวางและรามอินทาพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ให้ทันสมัยปลอดภัยน่าอยู่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
15: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเร่งเดินหน้าแผนฟื้นฟูชุมชนเมืองในหลายพื้นที่ได้แก่ดินแดงทุ่ง2ห้องห้วยขวางและรามอินทราสำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่2มีความคืบหน้าตามแผนขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคาร A1 สูง32ชั้นจำนวน635หน่วยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปีนี้และอาคาร D2 สูง35ชั้นจำนวน612หน่วยคาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปีหน้าเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมพร้อมเดินหน้าก่อสร้างอาคารแปลง C1 และ E2 ถึง E4 รวมกว่า 2,400 หน่วยเพื่อเข้าสู่การพัฒนาในระยะที่3และ4
16: ซึ่งในความจำเป็นนะครับก็อย่างดินแดงเนี่ยก็ได้เห็นว่าเราได้ฟื้นฟูไป2ตึกแล้ววันนี้อยู่ในระหว่างการสร้างตึกที่3และตึกที่4ซึ่งเป้าหมายคือต้องขยายพี่น้องอีก 6,000 กว่าตัวนะครับทุกตึกและหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มมีตึกที่จะรองรับให้กับบุคคลทั่วไปนะครับว่าตอนนี้บริเวณตรงนั้นก็มีแต่ความต้องการนะครับของพี่น้องประชาชนในการที่จะมีที่อยู่อาศัยในราคาที่จะต้องได้นะครับวันนี้การแข่งขันเริ่มที่แปลงจีก่อนนะครับเป็นสร้างอยู่บนอาคารได้สร้างอยู่บนที่ดินเปล่าของเคหะที่เช่าจากธนารักษ์นะครับเราก็ขึ้นแปลงจีขึ้นมาตอนนี้ทุกคนก็ไปอยู่334ครอบครัวก็ไปทุกนะครับอีก2พื้นที่คือแปลง B กับแปลง A นะครับตอนนี้ก็ขึ้น B1 ไปแล้วนะครับ
15: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้องถือเป็นโครงการที่การเคหะแห่งชาติมีความพร้อมมากที่สุดและจะเร่งผลักดันให้เริ่มก่อสร้างและรองรับประชาชนได้โดยเร็วขณะนี้อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ส่วนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวางเนื่องจากอาคารบางแห่งบริเวณตลาดห้วยขวางมีสภาพทรุดโทรมและมีลักษณะเอียงซึ่งอาจเกิดจากความเสี่ยงจากแรงสั่นสะเทือนของรถไฟฟ้า MRT ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอรายละเอียดโครงการเช่นเดียวกับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทราอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมโดยเป็นโครงการอาคารประเภทขายแตกต่างจากโครงการดินแดงและห้วยขวางที่เป็นอาคารเช่าการรื้อและก่อสร้างใหม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้อยู่อาศัยปัจจุบันมีผู้เห็นชอบแล้วประมาณ89%และอยู่ระหว่างเร่งเจรจาส่วนที่เหลือเพื่อให้สามารถเดินหน้าโครงการได้โดยเร็วนิตยาคุณสิมรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 12:31ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย132รายและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า570คนนอกจากนี้ยังมีอาคารได้รับความเสียหายหลายร้อยหลังและท่าอากาศยาน7แห่งยังคงระงับการให้บริการขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครเร่งค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารพร้อมกันนี้ยังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลาผู้นำโคลอมเบียซึ่งเดินทางลงพื้นที่เมืองคาลีเมืองใหญ่ที่สุดทางตะวันตกของโคลอมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศและคำมั่นว่าจะระดมเจ้าหน้าที่และสรรพกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้พร้อมเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญลำดับแรกคือการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ใต้ซากปรักหักพัง
0: คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนรายงานว่าทางการจีนจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงิน200ล้านหยวนเพื่อสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูภัยพิบัติในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนหลังได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุลูกที่13ของปีนี้พัดถล่มถึง2ครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้ในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายอย่างเร่งด่วนซึ่งรวมถึงถนนระบบชลประทานโรงเรียนและโรงพยาบาลขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่านับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอังคารนี้หลายพื้นที่ในมณฑลเจ้อเจียงมณฑลเจียงซูมณฑลอันฮุยมณฑลหูเป่ยจะเผชิญฝนตกหนักรุนแรงแม้ว่าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินจะมีความเร็วลมลดลงอย่างมากแต่ศูนย์กลางหมุนเวียนของพายุลูกนี้จะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะในมณฑลหูเป่ย
1: นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามที่กรุงแคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลียในวันนี้โดยระบุว่ากองทัพของออสเตรเลียและเวียดนามจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและแน่นแฟนยิ่งขึ้นทางด้านความมั่นคงทางทะเลและการฝึกซ้อมรบร่วมกันเพื่อพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายทุกรูปแบบทั้งนี้ประธานาธิบดีโตเลิมเดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการท่ามกลางสถานการณ์ที่สองประเทศกำลังเผชิญความตึงเครียดจากการขยายอำนาจทางทหารของจีนในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้ซึ่งเวียดนามถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีข้อพิพาทสิทธิในพื้นที่ดังกล่าวแม้ว่าจะมีคำตัดสินของศาลระหว่างประเทศที่ระบุว่าการที่จีนอ้างถึงสิทธิครอบครองทางทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดไม่มีฐานะทางกฎหมายรองรับ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากแม้ว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูจะออกมาปฏิเสธแผนการสันติภาพในฉนวนกาซาซึ่งนำโดยสหรัฐก็ตาม ทางนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าคัดค้านแผนสันติภาพฉนวนกาซา15ข้อของประธานาธิบดีทรัมป์และยืนกรานว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาจนกว่ากลุ่มฮามาสจะปลดอาวุธโดยสมบูรณ์และจะไม่ยอมให้มีการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ทั้งในพื้นที่ฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยที่ลงเล่นมาแล้ว3นัดชนะ1แพ้2ลงสนามพบกับสหรัฐอเมริกาทีมจ่าฝูงที่คว้าชัยมา3นัดรวดโดยไม่เสียเลยแม้แต่เซตเดียวผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทย U17ต้านความแข็งแกร่งของสหรัฐอเมริกาไม่ไหวแพ้ไป0-3เกม11-25 21-25 และ16-25ทำสถิติลงเล่น4นัดชนะ1แพ้3มี3คะแนนรั้งอันดับ4ของตารางทำให้ต้องเอาชนะอียิปต์ให้ได้ในเกมสุดท้ายในวันที่12สิงหาคมนี้เวลา 4:00 นตามเวลาประเทศไทยเพื่อลุ้นผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปศึกฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอรอบแบ่งกลุ่มดีนัดที่2ราชวินิตบางแก้วเสมอสวนป่าเขาชะอาง2-2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ในขณะนี้ทั้ง2ทีมมี1คะแนนเท่ากันแต่ราชวินิตบางแก้วมีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่ารั้งอันดับ3ของกลุ่มส่วนสวนป่าเขาชะอางจมบ้วยของกลุ่มต้องลุ้นหนีตกชั้นในเกมนัดสุดท้ายทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับ2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับสิงคโปร์ที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและเรียกความฟิตเป็นหลักหลังแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้ปล่อยให้นักกีฬาพัก1วันโดยได้เริ่มใส่รูปแบบการเล่นและวิธีการต่างๆโดยใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงก่อนการฝึกซ้อมวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับสิงคโปร์ไม่ได้เป็นเกมที่ง่ายอย่างแน่นอนเพราะไทยต้องไปเยือนแต่ถ้าหากสามารถเอาชนะได้กลับมาเล่นในบ้านก็จะง่ายขึ้นทั้งนี้ทีมชาติไทยจะไปเยือนสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติและสภาวะอากาศอันเกิดจากฟ้าแลบและฟ้าร้องในการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพโดยนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แจ้งสโมสรฟุตบอลอาชีพผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้เกี่ยวข้องให้ยึดแนวทางความปลอดภัยกรณีเกิดฟ้าแลบและฟ้าร้องระหว่างการแข่งขันหากพบฟ้าแลบและได้ยินเสียงฟ้าร้องภายใน30วินาทีให้ผู้ตัดสินพิจารณาหยุดการแข่งขันชั่วคราวพร้อมนำผู้เล่นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินออกจากพื้นที่สนามเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยส่วนผู้ชมให้เคลื่อนย้ายไปยังจุดหลบภัยที่จัดเตรียมไว้จากนั้นให้เฝ้าระวังและประเมินสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องก่อนอนุญาตให้กลับมาแข่งขันต่อหากสภาพอากาศยังไม่ดีขึ้นเกิน60นาทีนับจากการหยุดการแข่งขันครั้งแรกให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามระเบียบกรณีเหตุเกิดสุดวิสัยและขอให้ทุกสโมสรเตรียมพื้นที่หลบภัยแผนอพยพและระบบสื่อสารให้พร้อมโดยให้ความปลอดภัยของนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ชมเป็นสำคัญสูงสุดความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ไก่เดยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ประกาศต่อสัญญามิกกี้ฟานเดอร์เฟนกองหลังคนสำคัญทีมชาติเนเธอร์แลนด์ยาวออกไปจนถึงปี2031พ่วงออปชันขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีขณะที่หงแดงลิเวอร์พูลประกาศคว้าตัวโรนัลด์อาราโคกองหลังชาวอุรุกวัยวัย27ปีมาจากบาร์เซโลนาด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลพร้อมออปชันซื้อขาด55ล้านปอนด์ด้านฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับแบลลี่บาโกล่าปีกทีมชาติฝรั่งเศสจากปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วเหลือแค่การเจรจา ระหว่าง2สโมสรเท่านั้นนอกจากนี้โรมาโน่ยังได้รายงานด้วยว่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับอายุบูอัดดี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่การเจรจากับลีวต้นสังกัดของบูอัดดี้นั้นก็มีความคืบหน้า ไปมากแล้วเช่นเดียวกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม B สุกริตาสุกแก้วเอาชนะอันซุนมินจากเกาหลีใต้มือ830เยาวชนโลกและมือวางอันดับ2ของรายการ6-3ทั้ง2เซตส่วนแมตช์ที่2สุกริตาจะไปพบกับมาริอ่องละอที่แมตช์แรกแพ้ให้กับเอลิซาเวต้าเรียบูคิน่า6-3 2-6และซุปเปอร์ไทเบรก8-10ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรศรีเสนเอาชนะโกตะอิโนอุเอะจากญี่ปุ่น6-0ทั้ง2เซตโดยในแมตช์ที่2ไตรจะไปพบกับอาฮานโซนี่จากออสเตรเลียศึกจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP 2026สนาม12รายการบริติชกลางปีที่ซิลเวอร์สโตนเซอร์กิตสหราชอาณาจักรในรอบเมนเรสรุ่น Moto3 World Champion ไมค์คิวเกียรติศักดิ์สิงห์พงษ์นักบิดดาวรุ่งไทยได้รับโอกาสจาก Honda Team Asia ลงแข่งขันแทนเซนมิตานินักบิดชาวญี่ปุ่นที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งนักบิดไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลข85ออกตัวจากกริดที่22บิดเข้าป้ายในอันดับที่15ด้วยเวลา33นาที20.601 วินาทีตามหลังผู้ชนะ 35.339 วินาทีทั้งนี้สนามถัดไปรายการอารากอนกลางปีที่มอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนแข่งขันในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้การแข่งขันพูเฮบอลยูโรเปียนโอเพ่น2026ที่แกรนด์โฮเทลเคียเซเมืองเคียวเซประเทศโปแลนด์ในประเภทบุคคลหญิงแอมนครปฐมวรัตนันสุปริทธเนศดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2024ออกคิวได้อย่างแม่นยำแทงเอาชนะแมรี่ทาวบอทจากสหราชอาณาจักร6-3แรกคว้าแชมป์ไปครองนับเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัล 10,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 340,000 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ทดสอบสมรรถภาพนักกีฬามาแล้ว3ครั้งโดยก่อนการแข่งขันประมาณ1เดือนพบว่านักกีฬาส่วนใหญ่มีระดับความฟิตจากเดิมปานกลางพัฒนาขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากตามแผนที่วางไว้พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้ในการฟื้นฟูและเสริมสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ยกระดับการดูแลด้านโภชนาการโดยร่วมกับบริษัทอายิโนโมโตะประเทศไทยจำกัดเปิดศูนย์โภชนาการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากรองรับนักกีฬาได้วันละ300คนโดยจัดอาหารให้เหมาะสมกับภาระการฝึกซ้อมทั้งวันซ้อมหนักซ้อมปานกลางและวันพักทั้งนี้การดูแลด้านโภชนาการจะครอบคลุมทั้งนักกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมพร้อมต่อเนื่องไปจนถึงศูนย์ไทยเฮาส์ระหว่างการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
19: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่1โสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะในภาษาสันสกฤตโสมเป็นชื่อไม้เถาต้นและใบมีสรรพคุณทางยาต่อมาคนไทยนำคำว่าโสมมาเรียกไม้อีกพันหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณทางยามีมากในจีนและเกาหลีโสมจีนหรือโสมเกาหลีเป็นพืชล้มลุกซึ่งมีอายุยืนยาวหลายปีลักษณะเด่นคือมีรากอวบบางต้นรากมีรูปร่างคล้ายคนใบเป็นแฉกเหมือนมือที่กางนิ้วออกบางทีเรียกโสมคนคนจีนเกาหลีรวมทั้งชาวกรีกเชื่อว่ารากโสมใช้เป็นยาที่มีสรรพคุณครอบจักรวาลที่สำคัญคือใช้เป็นยาบำรุงที่ช่วยเพิ่มพลังและเป็นยาอายุวัฒนะ
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
3: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
2: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
3: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
22: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
0: 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42
1: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0-2534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพ หรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com กรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ O-Top Club and Design ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์ O-Top Luxury เครื่องประดับมัญจมณีเกรดพรีเมียมและ O-Top Spirit Testing ที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 21:00 นหน้าอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขยายเวลารับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายจำนวน3รางวัลได้แก่ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและด้านสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางประเภทองค์กรจำนวน3รางวัลประเภทสื่อมวลชนจำนวน1รางวัลและประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจำนวน1รางวัลส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งพัฒนาเขตหลัก4กรุงเทพตั้งแต่บัดนี้ถึง15สิงหาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่021413930และ0811345713ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรู้จักสมุนไพรไทยแก้คันท่านผู้ฟังคะสมุนไพรไทยมีสรรพคุณของการรักษาบรรเทาอาการได้หลากหลายอาการหาได้ไม่ยากมีคุณค่าและช่วยแก้ปัญหาอาการในเบื้องต้นด้วยเช่นอาการคันผื่นคันบริเวณผิวหนังที่ทุกคนมีโอกาสเป็นไปได้ค่ะสำหรับอาการผื่นคันอาการคันผื่นคันบริเวณผิวหนังเป็นอาการทางผิวหนังที่พบได้บ่อยในทุกช่วงวัยซึ่งอาจเกิดขึ้นเฉพาะส่วนหรือทั่วร่างกายโดยบางครั้งอาจมีผื่นผิวหนังร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้การมีอาการคันสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ที่ประสบปัญหานี้หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและมีการแกะเกาขีดข่วนจนเกิดแผลอาจทำให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนที่ผิวหนังได้โดยสาเหตุของอาการคันนั้นมีหลายปัจจัยเช่นภาวะผิวหนังแห้งจากการเปลี่ยนแปลงของอายุหรืออากาศภูมิแพ้จากแมลงกัดต่อยฝุ่นอาหารยาหรือสารเคมีรวมถึงการติดเชื้อราที่ผิวหนังหรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภายในร่างกายและจิตใจด้วยคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลัยมหิดลนำเสนอมุมมองของการแพทย์แผนไทยว่าอาการคันเกิดจากความผิดปกติของเลือดน้ำเหลืองและความร้อนในร่างกายซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุข้างต้นและทำให้เกิดอาการในรูปแบบของผดหรือผื่นบนผิวหนังการบรรเทาอาการคันจึงจำเป็นต้องปรับสมดุลของเลือดและน้ำเหลืองโดยใช้สมุนไพรที่มีรสเมาเบื่อเช่นทองพันชั่งขันทองพยาบาทหรือข้าวเย็นทั้งสองหัวร้อยรูมาประกอบในตำรับรับประทานรวมกับการใช้ยารสเย็นและยาระบายเพื่อปรับความร้อนในร่างกายให้กลับสู่สมดุลสำหรับผู้ที่มีอาการผื่นคันมากสามารถใช้สมุนไพรเดี่ยวบางชนิดที่ผ่านกรรมวิธีการง่ายๆเพื่อบรรเทาอาการคันภายนอกร่วมได้ด้วยเช่นเหงือกปลาหมอรสเค็มกร่อยมีสรรพคุณในการรักษาโรคทางผิวหนังโดยนำส่วนใบและลำต้นเหนือดิน 3-4 กำมือมาล้างให้สะอาดหั่นเป็น

0: หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหมักดองหรืออาหารทะเลเพื่อลดการกระตุ้นความผิดปกติของเลือดและน้ำเหลืองไม่ควรแกะเกาหรือขีดข่วนบริเวณที่มีผื่นคันเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อแบคทีเรียและควรหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่มีความอับชื้นหรือสารเคมีที่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองเพิ่มขึ้นท่านผู้ฟังคะหากอาการคันกลับมาเป็นซ้ำบ่อยครั้งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหรือมีอาการแทรกซ้อนควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องรู้จักสมุนไพรไทยแก้คันเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: อุ๊ยคุณพ่อชะลอๆก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
6: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
5: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
7: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
6: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
7: โอเคครับลูก
1: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
3: เตรียมสัมผัสเรื่องราวความรักอันงดงามในภาพยนตร์รักโรแมนติก Her in Fame เธอในภาพนั้น 22-23 สิงหาคมนี้กระทรวงพลังงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.และบริษัทบรอดแคสต์ไทยเทเลวิชั่นจำกัดขอเชิญสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความทรงจำและพรหมลิขิตผ่านภาพยนตร์โรแมนติกดราม่าแฟนตาซี Her in Fame เธอในภาพนั้นที่ถ่ายทอดทุกความรู้สึกผ่านภาพถ่ายที่บันทึกความทรงจำเหนือการเวลานับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่กฟผ.ร่วมสร้างเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้คือการได้ต่อธนภพลีรัตนขจรและลีน่าละลินาชูเอ็ดมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่อบอุ่นลึกซึ้งและเต็มไปด้วยความหวังผ่านตัวละครตะวันและมินตราที่จะพาผู้ชมค่อยๆเดินทางไปพร้อมกับความทรงจำความผูกพันและความหมายของการรอคอยพร้อมกับสอดแทรกเล่าเรื่องราวความงดงามของเขื่อนสิริกิติ์และบ้านห้วยต้าหมู่บ้านเล็กๆเหนือเขื่อนที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จไปถึง11ครั้งร่วมออกเดินทางไปกับเรื่องราวที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์กรุ๊ป4จังหวัดรวมจำนวน10รอบพิเศษในวันเสาร์ที่22และวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569วันละ1รอบฉายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทุกที่นั่งกรุงเทพมหานครที่โรงภาพยนตร์พารากอนซีนิเพล็กซ์โรงที่14เวลาบ่ายโมงโรงภาพยนตร์เมเจอร์รัชโยธินโรงภาพยนตร์ที่6เวลาบ่ายโมงโดยที่นั่งทั้งหมดเต็มแล้วจังหวัดเชียงใหม่โรงภาพยนตร์เมเจอร์เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่โรงภาพยนตร์ที่4เวลาบ่ายโมงตรงจังหวัดขอนแก่นโรงภาพยนตร์เมเจอร์โลตัสขอนแก่นประตูน้ำโรงภาพยนตร์ที่3เวลาบ่ายโมงและจังหวัดสงขลาโรงภาพยนตร์หาดใหญ่ซินิเพล็กซ์โรงภาพยนตร์ที่6เวลาบ่ายโมงตรงโดยสามารถกดจองตั๋วได้แล้ววันนี้ทางทิกเก็ตเมลอนwww.ticketmelon.com/btv/herinfame หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและ Facebook Broadcast Thai Television
8: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
9: พระธาตุเด่นพระรอดขลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: สวัสดีครั
1: สวัสดี
0: บ
1: ครับ
0: สวัสดีค
1: ส
0: ร
1: วัสด
0: ั
1: ีคร
0: บ
1: ับน้อง
0: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับรายการมองลำพูนนะวันนี้เราอยู่กันนอกสถานที่กันสักหน่อยนะครับอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงครับผมวันนี้แน่นอนเลยว่าสถานการณ์บ้านเราถึงแม้ว่าอาจจะไม่หนักเท่าคนอื่นเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนาะแต่เราก็อาจจะต้องเตรียมตัวแล้วก็รับทราบข้อมูลบ้างนะครับในการที่จะป้องกันแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของสถานการณ์ฝนแน่นอนเลยว่าจะเป็นใครที่ไหนไม่ได้นอกจากท่านธนานวลปลอดนะครับผมสำนักงานหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนครับผมวันนี้ขออนุญาตมาที่ของเขาเลยวันนี้เรามาแบบว่าที่ปพเลยนะครับเพื่อที่จะได้มารู้กันสักหน่อยว่าสถานการณ์บ้านเราตอนนี้เป็นยังไงในเรื่องของอุทกภัยจะเกิดไหมไม่เกิดหรือแม้แต่ความเสี่ยงต่างๆที่เราอาจจะต้องระมัดระวังกันนะครับท่านครับผมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับในเรื่องของสถานการณ์ฝนนะครับผม
1: ครับจากสถานการณ์ในเข้าตั้งแต่ฤดูฝนนะครับที่
0: ค
1: ผ
0: ร
1: ่
0: ั
1: า
0: บ
1: นมาตั้งแต่วันที่20 พฤษภานะครับก็ในส่วนของจังหวัดลำพูนก็จะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับที่พัดผ่านเข้ามานะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งในช่วงของเดือนสิงหานะครับก็มีฝนตกค่อนข้างนะครับครอบคลุมทุกพื้นที่แต่ว่าก็จะเป็นลักษณะของฝนโปรยกำลังอ่อนนะครับคือส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรนะครับกับ ทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินทางด้านการเกษตรเองนะครับตลอดจนถึงชีวิตการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับลำพูนก็อยู่ในลักษณะภูมิประเทศที่ค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับในเรื่องของสถานการณ์ทุกภัยอาจจะมีหลายจังหวัดข้างเคียงจังหวัดลำพูนจังหวัดเราเนี่ยแต่ว่ามีผลกระทบนะครับแต่ว่าในส่วนของในฝนที่จะตกในพื้นที่เองนะครับค่อนข้างที่จะไม่ส่งผลกระทบนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับ
0: มีตกบ้าง
1: เพิ่มมีตกบ้างนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนะครับในส่วนของสภาพของภูมิอากาศนะครับในเรื่องของการพยากรณ์เราก็จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับอาจจะมีในส่วนของพายุขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวบาวีแล้วก็ในส่วนของดอลฟินนะครับที่กำลังเกิดขึ้นนะครับที่กำลังเคลื่อนตัวไปที่ประเทศจีนนะ
0: ครับ
1: ไปที่ประเทศจีนกำลังเคลื่อนตัวไปก็ถือว่าพายุค่อนข้างเป็นพายุขนาดใหญ่เป็นพายุไต้ฝุ่นนะครับมีกำลังแรงสูงนะครับแต่ว่าพายุนี้ก็ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงนะครับ
0: ไม่ผ่านมาที่ไทยใช่ไหมครับ
1: ไม่ผ่านในที่ประเทศไทยนะครับก็ในส่วนของสิ่งที่จะเข้ามามีผลกระทบอาจจะเป็นในส่วนของร่องความกดอากาศนะครับที่เข้ามาพัดผ่านมีผลกระทบอยู่บ้างนะ
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่มากนักในช่วงของการพยากรณ์นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านครับก็จะในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมต้นมานะครับจนกระทั่งถึงประมาณวันที่24-25นะครับที่มีการพยากรณ์นะครับที่ผ่านมาเองก็ดีนะครับหรือว่าข้างหน้าเองก็ดีเนี่ยนะครับในส่วนของการเกิดในส่วนของพายุไม่ว่าจากทางซีกตะวันตกก็คือส่วนของมหาสมุทรอินเดียหรือว่าตะวันออกก็คือทะเลแปซิฟิกมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยก็ยังไม่มีการก่อตัวอีกนะครับในการพยากรณ์ในส่วนของสภาพดินฟ้าอากาศที่จะเกิดในส่วนของพายุนะครับ
0: ในห้วงนี้นะครับผมยังไงแล้วก็อาจจะวางใจได้นะบางคนดูข่าวก็จะเห็นว่าดอลฟินมันจะกระทบไทยไหมก็แน่นอนเลยคือไม่พัดมาที่บ้านเราแน่นอนเลยแต่ว่าอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของความกดอากาศต่างๆที่จะพัดผ่านมาในโซนภาคเหนือของเราถ้าแนวเราเห็นตามภาพข่าวเราต้องบอกอย่างนี้ว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังน่าจะได้ดูข่าวกันบ้างไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ทางทีวีจังหวัดอื่นๆนะอ้างถึงละกันไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่หรือแม้แต่น่านเราก็จะเจอในเรื่องของสภาพอากาศที่มันแบบว่าฝนตกต่อเนื่องฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยเกิดขึ้นหรือว่าน้ำป่านะครับวันนี้เราเลยอยากจะมาเตรียมความพร้อมกันดีกว่าเนาะต้องบอกว่าอย่าตื่นตระหนกนะครับผมวันนี้เราพูดคุยกันก็คือเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็มารับทราบข้อมูลอัปเดตไปด้วยกันนะครับผมในห่วงสัปดาห์หน้านี้ก็อาจจะมีฝนน้อยลงใช่ไหมครับ
1: ครับก็มีฝนน้อยลงนะครับแต่ว่าก็ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าฝนจะน้อยลงนะครับผมนำเรียนนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก่อนดีกว่าว่าในส่วนของข้อมูลสถานการณ์น้ำนะ
0: ครับ
1: ในพื้นที่เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงน้ำฟ้าพูดถึงฝนไปแล้วนะครับทีนี้เราจะพูดถึงในส่วนของ น้ำในแม่น้ำลำคลองนะครับ
0: ครับผม
1: เป็นที่ทราบกันนะครับในจังหวัดลำพูนของเราเนี่ยนะครับก็จะมีลำน้ำสายหลักนะครับอยู่4สายด้วยกันนะครับคือแม่น้ำปิงนะ
0: ครับ
1: แม่น้ำกวงแม่น้ำทาและก็แม่น้ำลีเป็น4สายหลักนะครับในส่วนของแม่น้ำ3สายคือแม่น้ำปิงแม่น้ำกวงแม่น้ำทาเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากทางจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: นะครับในที่เกิดในพื้นที่ของเราก็จะมีแม่น้ำลีนะครับแม่น้ำเดี่ยวนะครับอันนี้ก็มีเกิดที่อำเภอทุ่งหัวช้างนะครับแล้วไหลผ่านทางอำเภอลีบ้านโฮ่งอะไรต่างๆนะครับก็ลงแม่น้ำปิงไปนะครับในส่วนของการเฝ้าระวังเองนะครับในส่วนของลำน้ำสายหลักทั้ง4สายเนี่ยเราก็จะต้องมีการเฝ้าระวังคงจะไม่ได้ดูในเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดลำพูนเท่านั้นนะครับเราก็จะต้องดูในพื้นที่ของแหล่งต้นกำเนิดของแม่น้ำด้วยนะครับก็คือในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับว่าบางครั้งเองเนี่ยลำพูนเองในส่วนของฝนในส่วนของการพยากรณ์เองอาจจะไม่มีการแจ้งเตือนในพื้นที่แต่ว่าทางจังหวัดเองนะครับคงจะต้องระมัดระวังนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับมีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับให้มีข้อสั่งการให้ทุกฝ่ายนะครับบูรณาการการให้ความช่วยเหลือบูรณาการในการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับในตัวของอุทกภัยในส่วนของการพยากรณ์เองนะครับก็จะมีทั้งอุตุนิยมวิทยานะครับทางโครงการชลประทานนะครับทางที่ทำการปกครองทางท้องถิ่นจังหวัดนะครับรวมไปถึงในส่วนของปภ.เองนะครับก็ได้มีการเฝ้าระวังติดตามในส่วนของการพยากรณ์มาโดยตลอดนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในเรื่องของการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝนเองก็ดีว่าจะตกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลมพายุรวมไปถึงในส่วนของน้ำนะครับที่จะมานะครับเข้ามาในส่วนของพื้นที่จังหวัดนะครับในลำน้ำหลักก็ดีในลำน้ำรองก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะครับในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนก็จะได้เตรียมความพร้อมในส่วนของการรับมือเพราะนั้นอย่างที่ได้นำเรียนนะครับท่านผู้ฟังผู้ชมไปในเรื่องของน้ำฟ้าเราจะเห็นแล้วนะครับในช่วงนี้มีฝนกระจายนะครับในพื้นที่ทุกพื้นที่ทุกอำเภอนะครับก็อาจจะมีบางเพลินหนักบ้างเบาบ้างอะไรต่างๆนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่มีผลกระทบในส่วนของพื้นที่จังหวัดในส่วนของน้ำท่าที่ผมได้นำเรียนไปนะครับน้ำสี่สายนะครับแม่น้ำปิงนะครับน้ำกวงน้ำทาน้ำลีเราก็จะมีในส่วนของจุดวัดน้ำเขาเรียกว่าจุดโทรมาศนะครับเพื่อที่จะคำนวณในส่วนของปริมาตรน้ำนะครับที่เคลื่อนตัวมาน
0: ี่เป็นระบบอัตโนมัติเลยไหม
1: เป็นระบบที่อัตโนมัติของกรมชลประทานนะครับมีการรายงานนะครับเป็นประจำทุกชั่วโมงนะครับในส่วนของลำน้ำปิงเองเราจะเห็นว่าระดับในส่วนของน้ำท่าน้ำที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยนะครับจะห่างจากตลิ่งค่อนข้างมากนะครับประมาณ2เมตรเศษนะครับเพราะว่าจุดวิกฤตนะครับในส่วนของน้ำปิงเองเนี่ยนะครับก็คือประมาณ4เมตร 4.2 เมตรนะครับจุด P1 ก็คือบริเวณเชิงสะพานนวรัตน์แต่ปัจจุบันนี้น้ำปิงก็มีระดับน้ำสูงมีแค่ 2.2 นะครับเพราะนั้นระยะห่างจากจุดวิกฤตเนี่ยก็จะเยอะในส่วนของแม่น้ำกวงแม่น้ำทาและแม่น้ำลีก็เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของน้ำท่าณเวลานี้อาจจะมีจุดที่เฝ้าระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะครับมีฝนตกหนักเมื่อวานนี้นะครับไม่ใช่เมื่อคืนทั้งวันทั้งคืนก็จะมีฝนตกหนักอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเราก็ต้องติดตามในส่วนของสถานการณ์ตรงนั้นด้วยเพราะว่าอำเภอเวียงป่าเป้านั้นนะครับก็จะติดกับในส่วนของอำเภอดอยสะเก็ดซึ่งแพงแม่อ่อนซ
0: ึ่
1: งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำกวงนะครับเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำกวงเพราะนั้นในน้ำนะครับที่มาจากทางเชียงใหม่เองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้ามามีผลกระทบนะครับกับในพื้นที่นะครับมีปริมาณน้ำขอโทษยังไม่ถึงขั้นสมบูรณ์กระทบกับมีปริมาณน้ำเข้ามาค่อนข้างมากพอสมควรนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางในส่วนของผมเองนะครับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับได้มีการประสานในเรื่องของการเปิดประตูระบายน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นประตูระบายน้ำบ้านยูเองนะครับประตูระบายน้ำศพทานะครับเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำนะครับว่าในส่วนของ จุดวัดน้ำที่เชิงสะพานท่านางนะครับเชิงสะพานท่านางเนี่ยเขาเรียกว่าจุด P5 เนี่ยนะครับสามารถรองรับน้ำได้ประมาณ5เมตรถึง5เมตรครึ่ง5เมตร50นะครับเดี๋ยวเมื่อวานนี้นะครับจนกระทั่งถึงบ่าย2ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีระดับน้ำสูงประมาณ4เมตร40นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าหลังจากบ่าย3ไปแล้วนะเวลาเนี่ยเริ่มลดลงนะครับแล้วก็น้ำที่จะเพิ่มมาจากเชียงใหม่เองนะครับจากสันกำแพงเองเนี่ยก็มีปริมาณน้ำที่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นทางจังหวัดเองเนี่ยจะต้องเฝ้าติดตามในส่วนของไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนน้ำฟ้าน้ำท่านะครับรวมไปถึงในส่วนของภาพรวมในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำผมอยากนำเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนี้นะครับในเรื่องการบริหารจัดการน้ำเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าถ้าเราสามารถบริหารจัดการน้ำได้ดีเนี่ยในส่วนของการที่จะไปเกิดในส่วนของอุทกภัยต่างๆเนี่ยจะสามารถบรรเทาไปมากกว่าครึ่งแน่นอนนะครับในการที่การบริหารจัดการน้ำเนี่ยเราจะต้องดูไม่ว่าจะเป็นน้ำฟ้าน้ำท่ารวมไปถึงในส่วนของแหล่งน้ำต่างๆที่เรากักเก็บไว้ในแหล่งน้ำของจังหวัดลำพูนเนี่ยนะครับเราดูเรามีอะไรอ่างเก็บน้ำขนาดกลางนะครับอยู่4อ่างนะครับคืออ่างเก็บน้ำแม่ทิแม่ตีบแม่สารแล้วก็แม่เมยนะครับในส่วนทั้ง4อ่างนะครับในส่วนของอ่างแม่ทิเองปัจจุบันมีน้ำอยู่ประมาณ 49.52% แม่ตีบก็ประมาณ74นะครับแม่สาร71แล้วก็แม่เมยเนี่ย51นะครับในภาพรวมของ4อ่างเก็บขนาดกลางเนี่ยมีภาพรวมอยู่มีน้ำอยู่ประมาณ 67% นะครับ1ประเด็นแรกเพียงพอในฤดูฝนนะครับก็ถือว่ามีน้ำในระดับปานกลางไม่มากไม่น้อยนะครับ
0: เป็นระดับปกติอยู่ใช่ไหมครับ
1: เป็นระดับปกตินะครับก็ถือว่าค่อนข้างมากมากในพอสมควรแต่ไม่ถึงกับขนาดที่จะมากมากเกินไปนักนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมี38อ่างนะขนาดเล็กนะครับในพื้นที่ใน38อ่างขนาดเล็กเนี่ยเรามีน้ำอยู่ประมาณเกือบ 80% ด้วยกันเพราะนั้นเมื่อรวมกันเนี่ยก็จะมีน้ำในภาพรวมในพื้นที่เนี่ยนะครับอยู่ 71.88% ในส่วนนอกจากนั้นแล้วสิ่งอีกอันหนึ่งนะครับจังหวัดลำพูนเองเนี่ยจะต้องรับน้ำจากจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: นะครับเพราะนั้นจังหวัดเชียงใหม่เองมันก็จะมีเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นั่นคือเขื่อนมีอยู่2เขื่อนนะครับก็คือในส่วนของเขื่อนแม่กวงซึ่งอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดนะครับเข
0: ื่
1: อนแม่งัดอยู่ที่อำเภอแม่แตงนะครับในส่วนของเขื่อนแม่กวงเองก็มีน้ำมากถึง 67% แม่งัดเราก็สูงถึง 81% ด้วยกันเพราะฉะนั้นในน้ำในเรื่องของการใช้ในเรื่องของอุปโภคบริโภคเนี่ยในหน้าฝนรวมไปถึงน้ำในส่วนของภาคการการเกษตรเองเนี่ยในพื้นที่ของชลประทานนี่ไม่น่าเป็นห่วงเลยนะครับไม่น่าเป็นห่วงเลยเพราะว่าในปริมาณน้ำเนี่ยมีค่อนข้างมากพอสมควรนะครับแล้วเราสามารถรับน้ำเติมน้ำได้นะครับจาก2เขื่อนขนาดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับและนี่ก็คือในส่วนของน้ำต้นทุนที่เรามีอยู่ถ้าเราเห็นในส่วนของพยากรณ์มาว่าในส่วนของพายุถ้ามันจะมีจะเข้ามานะครับแล้วอาจจะส่งผลกระทบกับในส่วนของจังหวัดนะครับเราก็จะต้องหาทางให้น้ำไปนะครับตอนที่ฝนน้อยต่างๆแล้วก็ต้องหาทางให้น้ำอยู
0: ่
1: ครับก็ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะป้องกันในส่วนของน้ำแล้งน้ำท่วมนะครับทางจังหวัดเองนะครับก็ได้พินิจพิเคราะห์กันช่วยกันนะครับในส่วนของการมาวิเคราะห์สถานการณ์น้ำว่าจะมีผลกระทบไหมเพราะว่าเราปล่อยมากเกินไปหน้าแล้งก็จะมีปัญหาถ
0: ู
1: กต้องครับถ้าเราเก็บไปมากเกินไปถ้าฝนตกเยอะ
0: น้ำท่วม
1: ก็น้ำท่วมอีกนะครับเพราะนั้นก็จะต้องใช้อะไรล่ะ
0: ข้อมูล
1: แบบว่าเราต้องมาพิจารณากันเป็นหลายชั่วโมงเลยนะครับเป็นหลายชั่วโมงนะครับว่าสมควรเราจะเก็บน้ำไว้หรือจะปล่อยน้ำหรืออะไรอย่างไรต่างๆนะครับ
0: ครับ
1: ก็
0: สบายใจได้เหมือนกันนะครับ
1: พี่น้องประชาชนนะครับก็ขอให้สบายใจได้นะครับในเรื่องของการแจ้งเตือนอะไรต่างๆเองก็ดีนะครับทางจังหวัดเองก็จะพินิจพิเคราะห์นะครับว่าเหตุการณ์นั้นโอกาสนั้น จะเกิดขึ้นนะครับค่อนข้างอย่างน้อยที่สุด 80% ขึ้นไปนะครับก็ถึงจะแจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนก็จะไม่แจ้งไปเรื่อยนะครับแต่ว่าอันนี้สิ่งที่ฝากไว้เน้นย้ำตั้งแต่ช่วงกลางรายการเลยนะครับเวลาถ้าจังหวัดแจ้งเตือนไปส่วนราชการแจ้งเตือนไปนะครับขอให้พี่น้องประชาชนรับข่าวสารข้อมูลนะ
0: ครับ
1: ในส่วนของมันอาจจะมีข่าวสารข้อมูลจากแหล่ง
0: หลายแหล่งด้วยกันนะคร
1: ับหลายแหล่งด้วยกันนะครับขอให้ยึดในส่วนของข่าวสารข้อมูลของส่วนราชการเป็นหลักนะครับเพราะว่าตอนนี้ข่าวปลอมข่าวอะไรค่อนข้างระบาดค่อนข้างเยอะนะครับก็กลัวว่าพี่น้องประชาชนจะตื่นตระหนกนะครับกับข่าวต่างๆ
0: ครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้มันมีข้อสงสัยอยู่แล้วล่ะครับว่าเอ๊ะวันนึงทำไมฝนบ้านเราไม่เคยตกหรือว่าตกน้อยมากๆเลยแต่ทำไมปภ.บอกว่าให้ระวังหรือว่าจังหวัดแจ้งว่าให้ระวังอันนี้เหมือนที่ท่านปภ.ได้บอกไปแล้วว่าเราไม่ได้ดูแค่ว่าฝนในพื้นที่ของเรามันตกเยอะตกน้อยขนาดไหนมันยังมีฝนต้องบอกว่าน้ำนอกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตกทางเชียงใหม่ไหลมาบ้านเราเหมือนที่ท่านได้นำเรียนว่าเอ๊ะเนี่ยมันมีน้ำสายนี้นะจะไหลผ่านตรงนี้มานะถ้ามันตกตัวนั้นปุ๊บบ้านเราก็ต้องมาวิเคราะห์ข้อมูลเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะเปิดประตูระบายน้ำไหมหรือเราจะเก็บกักไว้ไหมเพื่อที่จะได้ให้พอกับหน้าแล้งหรือว่าตอนนี้เราก็ต้องในเรื่องของการพิจารณาเรื่องน้ำท่วมด้วยอันนี้ท่านก็จะได้แบบคลี่คลายเป็นหนึ่งประเด็นละแล้วเมื่อกี้สักครู่นึงก็ในเรื่องของข่าวปลอมเราเน้นย้ำไว้ด้วยนะครับว่าช่วงสถานการณ์แบบนี้จะมีหลายๆช่องทางในการที่จะมาแสวงหาในเรื่องของเอนเกจส่วนใหญ่ก็จะโพสต์แบบว่าให้มันตื่นตระหนกไว้ก่อนคนก็จะกดเข้ามาดูแล้วก็กดเข้ามาไลค์ดังนั้นแล้วครับข้อมูลข่าวสารที่ออกจากภาครัฐเรามีการเช็คข้อมูลแล้วเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นเพจของปภ.จังหวัดลำพูนของเราเองประชาพันธ์จังหวัดนะครับรวมไปถึงอุตุนิยมวิทยาหรือใครที่ติดตามเพจของสวท.ลำพูนของเราก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยหรือฟ้าฝนกันได้นะครับผมแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงที่ผ่านมาเราเห็นหลายจังหวัดด้วยกันที่มีผลกระทบบ้านเรามีผลกระทบมากน้อยไหมครับหรือว่าค่อนข้างจะม
1: ีในส่วนเราก็อาจจะมีเป็นน้ำท่วมขังแป๊บเดียวนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไร
0: ส่วนใหญ่อยู่ในแถบไหน
1: น้อยมากกันในส่วนพื้นที่ของอำเภอเมืองเป็นที่ลุ่มต่ำก็อันนี้ก็ลักษณะน้ำนี่ก็จะเป็นน้ำที่มันรอการระบายเท่านั้นเองไม่นานนะครับเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็จบแล้วไม่ได้ว่าท่วมเป็นระยะเวลานานเลยหรือว่าท่วมสูงอะไรนะครับก็ส่วนสิ่งสำคัญอันนึงก็คือในส่วนของการเตรียมความพร้อมครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับในเรื่องการเตรียมความพร้อมในส่วนของส่วนกลางเองนะครับทางจังหวัดเองก็ได้รับแจ้งจากทางกระทรวงมหาดไทยนะครับจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับโดยท่านดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อำนวยการกลางนะครับได้มีการสั่งการในเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับมีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับในช่วงของฤดูฝนนะครับรวมไปถึงในส่วนของหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสทนช.เองนะครับแจ้งในเรื่องของมาตรการรับมือฤดูฝนต่างๆนะครับซึ่งในส่วนของการเตรียมการในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องต่างๆเนี้ยมันตั้งแต่อย่างที่ได้นำเรียนไปนะครับจะขึ้นอยู่ตั้งแต่ในส่วนของการพยากรณ์การติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์ว่าในส่วนของไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนน้ำฟ้าน้ำท่านะครับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เคยล่อแหลมนะครับในพื้นที่ที่โอกาสที่จะเกิดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากนะครับน้ำท่วมขังรวมไปถึงในส่วนของดินโคลนถล่มนะครับซึ่งทางจังหวัดเองก็ได้ติดตามมาโดยตลอดซึ่งในส่วนของพื้นที่ที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับอุทกภัยเนี่ยมันมีภาพรวมมานะครับท
0: ั้
1: ง8อำเภอนะครับ47ตำบล นะครับ351หมู่บ้านด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่โฟกัสต้องเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งนะครับน้ำป่าไหลหลากนะครับหรือว่าดินโคลนถล่มที่ได้นำเรียนไปนอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนของจังหวัดเองแล้วในการเน้นในเรื่องการติดตามนะครับสถานการณ์โดยใกล้ชิดแล้วนะครับจังหวัดเองได้มีการประชุมนะครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับเพื่อที่จะสั่งการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเฝ้าระวังในเรื่องการบริหารจัดการน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัชพืชต่างๆรวมไปถึงในส่วนของการขุดลอกห้วยหนองคลองบึงนะครับการเตรียมในส่วนของบุคลากรอุปกรณ์ต่างๆ เหมืองฝอยต่างๆต้องอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับสำรวจตรวจสอบในส่วนของการซ่อมแซมในส่วนของภาชนะเก็บน้ำอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงในส่วนของพื้นที่ถ้าเป็นพื้นที่ป่าเนี่ยนะครับฝนตกในเขตป่าแล้วก็จะมอบหมายทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยดูในเรื่องของปริมาณฝนนะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนักท่องเที่ยวเองก็ดีในส่วนของพี่น้องประชาชนเพราะว่ามันอาจจะมีน้ำฝนที่อยู่นอกเขตที่จะสามารถวัดได้โดยโทรมาตรต่างๆนะครับนอกจากนั้นแล้วด้านการคมนาคมนะครับก็ฝากทางในเรื่องของเจ้าของพื้นที่เองไม่ว่าจะเป็นแขวงทางหลวงแขวงทางหลวงชนบทนะครับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้ร่วมตรวจสอบในเรื่องการติดตั้งนะครับป้ายเตือนสัญญาณเตือนต่างๆนะครับในส่วนของการแพทย์สาธารณสุขนะครับมีความพร้อมในเรื่องของโรคติดต่อนะครับที่จะมาในช่วงของฤดูฝนครับซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเองโรงพยาบาลต่างๆเองนะครับก็มีความพร้อมเตรียมอุปกรณ
0: ์
1: รวมไปถึงในส่วนของบุคลากรไว้นะครับในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับตำรวจภูธรจังหวัดก็มอบหมายให้ไปนะครับในเรื่องของการประสัมพันธ์ในกรณีการเกิดฉุกเฉินก็มีหน่วยงานนอกจากหน่วยงานประสัมพันธ์ในส่วนของภาคราชการแล้วนะครับในเรื่องของเสียงตามสายของฝ่ายปกครองเองกำนันผู้ใหญ่บ้านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆช่วยกันแพร่กระจายแล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนต่างๆปัจจุบันนี้ถ้าเหตุการณ์นั้นมันวิกฤตจริงๆนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองเนี่ยสามารถที่จะแจ้งเตือนนะครับแยกได้เป็นรายตำบลนะครับว่าน้ำจะมาแล้วอีก2ชั่วโมงให้เตรียมความพร้อมในทางโทรศัพท์มือถือซึ่งเรียกว่าเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะถ้าถึงขั้นวิกฤตนะครับเสียงมันก็จะหน้าจอก็จะป๊อปอัพรวมถึงเสียงที่จะขนาดเสียงสัญญาณก็จะตีค้างนะครับต่อให้ท่านปิดเสียงปิดอะไรไว้นะครับเสียงก็จะดังนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการแจ้งเตือนในส่วนของสาธารณภัยคงไม่ใช่เฉพาะในส่วนของอุทกภัยอย่างเดียวนะครับก็ถ้าในส่วนของมันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีความเสียหายในส่วนของบ้านเรือนทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเองนะครับท่านก็สามารถที่จะแจ้งได้นะครับในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่ท่านมีพื้นที่อยู่ที่นั่นนะครับเพราะว่าในตามกฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเรามอบให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่นเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับในการแจ้งในเรื่องของความเสียหายต่างๆนะครับนอกจากนั้นแล้วนะทางจังหวัดเองก็ได้เตรียมในเรื่องของจุดอพยพซึ่งเราอาจจะเรียกว่าในศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับเพื่อที่จะรองรับนะครับกับพี่น้องประชาชนอันนี้ไม่ใช่เฉพาะคนอย่างเดียวเตรียมในส่วนของจุดอพยพสัตว์
0: มีสัตว์มีคนมีจุดจอดรถต่างๆ
1: จุดจอดรถใช่ครับก็ในส่วนนี้เองก็สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็จะร่วมกันกับทางอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0: ครับ
1: เข้าไปในส่วนของที่จะช่วยเหลือเยียวยากับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมในส่วนของจังหวัดนะครับ
0: ครับและในส่วนนี้นะครับน่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนที่อุทกภัยจะมาแน่นอนเลยว่าเหมือนต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดลำพูนหากตอนนี้มันยังไม่เกิดเหตุหรอกครับผมแต่ว่าอันนี้จังหวัดของเราก็มีการเตรียมความพร้อมโดยท่านผู้ว่านี่แหละครับผมก็จะมีการประชุมอยู่เป็นรอบๆนะครับผมล่าสุดก็เห็นไปดูแม่น้ำลำคลองดูจุดต่างๆเพื่อที่จะดูว่ามันเสี่ยงไหมด้วยใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับก็ดูในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆดูจุดเสี่ยงที่เคยเกิดนะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเพื่อที่จะเตรียมในส่วนของการป้องกันหากเกิดในส่วนของอุทกภัยเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับรวมไปถึงการให้กำลังใจนะครับกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับในการทั้งนี้ทั้งนั้นจังหวัดเองนะครับได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการเน้นย้ำในส่วนของการกำจัดในส่วนของวัชพืชต่างๆนะครับที่จะเป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับในตรวจสอบในอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเครื่องสูบน้ำอะไรต่างๆซึ่งในความพร้อมของจังหวัดลำพูนเราเองนะครับตอนนี้เราได้เตรียมในส่วนของเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมาประจำจังหวัดเพื่อเตรียมที่จะรองรับสถานการณ์อ ุทกภัยไว้ทั้งหมดอยู่9เครื่องด้วยกันโดยได้ไปขอยืมนะครับจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางนะครับมาไว้เพื่อที่จะมาไว้ตั้งไว้ตรงจุ
0: ด
1: ที
0: ่
1: จุดเสี่ยงนะครับที่เคยเกิดขึ้นนะครับก็เป็นเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจะระบายน้ำได้ค่อนข้างรวดเร็วนอกจากของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ยังมีในส่วนของกรมชลประทานนะ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นซึ่งเรียกว่าไฮโดรโฟนะครับตัวนั้นก็จะเป็นเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่อีกเช่นเดียวกันนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับที่จะมารองรับในส่วนของสถานการณ์อุทกภัยนะ
0: ครับ
1: ก็ฝากความมั่นใจนะครับไว้กับทางให้กับพี่น้องประชาชนนะ
0: ครับ
1: สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับว่าในส่วนของภาคส่วนของราชการเองนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้อยู่แล้วนะครับมีหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงในส่วนราชการส่วนภูมิภาคส่วนกลางต่างๆที่มาตั้งมีที่ตั้งอยู่ในเขตของจังหวัดลำพูนเนี่ยเราบูรณาการความร่วมไม้ร่วมมือกันตลอดนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์ต่าง
0: ๆนี่ต้องบอกว่าเป็นความสบายใจของพี่น้องประชาชนที่สามารถสบายใจได้นะครับช่วงนี้เนาะแต่อื่นใดแล้วนะครับได้ยินคำผู้ว่ามาคำหนึ่งบอกว่าทำไมเราต้องมีแผนล่ะท่านผู้ว่าบอกว่าถ้าการที่มีแผนเนี่ยเวลาเกิดเหตุจริงๆนะครับผมเรามีเวลาตัดสินใจน้อยมากดังนั้นแล้วแผนที่วางไว้มันสามารถหยิบมาใช้งานได้เลยความพร้อมที่มีอยู่มันสามารถดำเนินการได้เลยเหมือนที่ท่านปคได้แจ้งว่าเราติดตั้งถ้าเราจะเรียกว่าพญานาคเนาะก็จะมีการติดตั้งพญานาคไว้แล้วแหละว่าให้สูบน้ำตรงไหนที่เป็นจุดเสี่ยงอันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าสมมุติว่ามันเกิดเหตุจริงๆในเรื่องของแผนเผชิญเหตุที่เราจะต้องเตรียมแน่นอนว่าทางภาครัฐดีกว่าหน่วยงานภาครัฐหรือว่าภาคีเครือข่ายต่างๆได้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วในการที่จะเผชิญเหตุแต่ถ้าเมื่อเผชิญเหตุคนเราเนี่ยครับประชาชนคนปกติก็จำเป็นที่ต้องทราบเหมือนกันว่าจะต้องดำเนินการยังไงหรือต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อให้เป็นต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเวลาหน่วยงานที่จะเข้าไปช่วยเหลือมันจะมีการเรียงลำดับความสำคัญเนาะอย่างเช่นพื้นที่อาจจะท่วมทั้งอำเภอแต่ว่าตำบลตรงเนี้ยอาจจะเป็นจุดเสี่ยงเนื่องจากว่าน้ำไหลเชี่ยวน้ำลึกเขาก็จะพยายามที่จะเข้าไปเอาคนเหล่านี้แหละครับออกมาก่อนอำเภอตำบลอื่นๆดังนั้นแล้วระหว่างที่เรารอการช่วยเหลือเราอาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตอนนี้นะบอกว่าการเตรียมความพร้อมอาจจะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนี้เพื่อที่จะได้รับมือกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้ก็บอกว่าเอาแบบคร่าวๆดีกว่าว่าประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยครับเวลาตอนนี้มันยังไม่เกิดเราควรจะเตรียมความพร้อมอะไรไปบ้างเนี่ยคร
1: ับ สิ่งสำคัญจริงๆก็ปัจจัย4นะครับคืออาหารเร
0: ื่อง
1: ตรงนี้สำคัญในเรื่องของอาหารแห้งต่างๆเพราะเราต้องคิดว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดเป็นอุทกภัยขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: จริงๆเนี่ยแล้วมันมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตัดกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านจะสามารถมีอาหารที่สามารถสำรองไว
0: ้
1: นะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับ3วัน5วันนะครับควรจะต้องเตรียมสำรองไว
0: ้
1: นอกจากนั้นแล้วในส่วนอันนึงที่มันสำคัญถ้ามีสมมติถึงขั้นมีกระแสไฟฟ้าตัดเนี่ยในเรื่องของกระแสไฟฟ้าสำรองที่ท่านจะต้องมีแบตสำรองนะครับในเรื่องของอะไรล่ะโทรศัพท์อะไรต่างๆนะครับที่เรียกว่าต้องชาร์จต้องอะไรไว้มีการเตรียมความพร้อมตรงนั้นไว้นะครับที่หยุกยารักษาโร
0: ค
1: เทียนไขอะไรต่างๆนะครับที่จะต้องเตรียมไว้ยังเป็นเรื่องสำคัญนะครับหยุกยานี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยบางทีสัตว์มีพิษอะไรต่างๆก็จะขึ้นอยู่ในบ้านนะครับ
0: ผมเห็นในส่วนของปภที่เคยทำอินโฟอันนึงไว้ก็คือเป็นเขาเรียกว่ากระเป๋าฉุกเฉินใช่ไหมครับที
1: ่
0: จะต้องเก็บไว้เหมือนล่วงหน้าหนึ่งที่อาหารที่ท่านปภได้บอกคืออาหารแห้งมียารักษาโรคนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่สำรองนะเครื่องมือสื่อสารถ้าหากว่ายังสื่อสารผ่านโทรศัพท์ได้ก็มีแบตสำรองไว้แต่ถ้าสื่อสารไม่ได้ก็จะเป็นวิทยุแต่อย่าลืมว่าพกถ่านมาด้วยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับผมอีกอย่างนึงที่สำคัญน่าจะเป็นเรื่องเอกสารไหมครับผม
1: ครับในส่วนของเอกสารสำคัญอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยควรจะต้องเก็บไว้ให้เป็นที่เป็นทางนะคร
0: ับ
1: เพราะว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของเอกสารสำคัญเนี่ยสมมุติว่าจริงๆแล้วถ้ามันสูญหายนี่มันโดนทำลายไปจริงๆเนี่ยท่านก็สามารถไปออกเอกสารใหม
0: ่
1: นะครับอาจจะมีการสอบปากคำท่านอันนี้ก็คือการออกเอกสารใหม่เนี่ยในทุกหน่วยงานนะครับจะออกเอกสารท่านฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้แต่ว่าถ้าเราเก็บไว้เป็นที่เป็นทางเก็บไว้ให้ดีที่สุดสิ่งสำคัญเวลามีเจ้าหน้าที่นะครับออกไปแนะนำหรือว่าการออกไปช่วยเหลือว่าตอนนี้มันมีความจำเป็นนะบ้านนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะที่บ้านนะครับควรจะอพยพนั่นนี่ก็ขอรบกวนขอความกรุณานะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับขอให้เชื่อฟังนะครับการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าสิ่งสำคัญอ่ะ ห่วงตัวเองไว้ก่อน
0: ใช่ครับ
1: สำคัญอันหนึ่งไอ้ทรัพย์สินนะ
0: มัน
1: ก
0: ็
1: พอที่จะหาได้นะครับถ้าเรายังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ถ้าเราไม่มีชีวิตอะไรต่ออะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันก็การที่จะหาทรัพย์สินมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ในเรื่องของการเชื่อในส่วนของคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เชื่อในการเรื่องของการแจ้งเตือ นต่างๆนะครับถ้ามันมีการแจ้งเตือนมาจากทางส่วนของภาคราชการเองนะครับก็ขอให้ฟังการแจ้งเตือนการวิธีการปฏิบัติตนต่างๆนะครับหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะครับ
0: ครับอันนี้สะท้อนแล้วกันนะครับว่าผมเคยอยู่เชียงรายมาก่อนมีเหตุการณ์นึงที่น้ำท่วมขึ้นมาแล้วตอนนั้นน่าจะเป็นจังหวัดน่านด้วยแล้วก็เขาแจ้งเตือนไปแล้วทุกคนเข้าไปอพยพคนในหมู่บ้านแต่เขาพยายามที่จะบอกว่าทิ้งแม่ไว้บ้านเถอะเพราะแม่อยากจะดูแลเดี๋ยวค่อยกลับมารับการกลับไปรับไม่กี่นาทีเองนะครับผมน้ำมันขึ้นมาสูงจนเรือไม่สามารถเข้าไปได้จนต้องรอสถานการณ์ต่างๆนี่แหละครับผมการที่เราแบบฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่เขาประเมินสถานการณ์มาแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่แค่หน้างานนะครับที่เขาเห็นเนาะมันจะมีในเรื่องของข้อมูลที่มาซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นน้ำที่มาจากที่อื่นบ้างแหละหรือฝนที่คาดการณ์ว่าจะตกในพื้นที่มันอาจจะส่งผลทำให้สถานการณ์ตัวนั้นมันเลวร้ายขึ้นดังนั้นแล้วเมื่อไหร่ที่เขาแนะนำให้เราปฏิบัติตาม1 2 3ก็อยากจะให้พี่น้องชาวลำพูนนะช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันแล้วเราก็จะปลอดภัยเหมือนที่ท่านปภ.บอกว่าถ้าเรามีชีวิตต่อสิ่งต่างๆเราก็สร้างใหม่ได้นะครับผมในราคาผมอันนี้ก็ที่จริงต้องบอกว่าช่องทางดีกว่าครับช่องทางในการที่สมมติว่าตอนนี้อยากจะดูว่าสถานการณ์ไปถึงไหนแล้วหรือว่าจะเป็นในส่วนของว่าบ้านเราจะมีการเกิดเหตุไหมหรือจะฟังการแจ้งเตือนจากตรงไหนอันนี้มีหน่วยงานไหนที่เข้ามาดูแลในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารของพี่น้องไหมครับผม
1: ในส่วนนี้เองนอกจากคือจะมีหน่วยงานอย่างที่ได้นำเรียนไปภาครัฐเองนะครับภาครัฐไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประชาสัมพันธ์จังหวัดเองนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเองนะครับรวมไปถึงในส่วนของอำเภอนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับรวมไปถึงในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็เวลาเกิดเหตุอะไรต่างๆเนี่ยเราจำตัวเลขง่ายๆไม่ต้องไปบอกตัวเลข9ตัว10ตัวจำไม่ได้แล้วครับก็คือ1784นะครับแจ้งในส่วนของสาธารณภัยทุกประเภทนะครับจำง่ายๆ1784แล้วก็ที่ได้นำเรียนไปเบื้องต้นนะครับถ้ามีเหตุในส่วนของการแจ้งก็ดีในเรื่องของการขอความช่วยเหลือเบื้องต้นอะไรก็ดีนะครับหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับเราที่สุดคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่จะสามารถแจ้งตรงนั้นได้นะครับแต่ถ้าเราไม่สามารถไปแจ้งได้จะต้องโทรศัพท์อะไรต่างๆจำตัวเลข4ตัวนี้นะครับเหตุด่วนสาธารณภัย1784นะครับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
0: ไม่ต้องรอให้มีเหตุแล้วเมมเบอร์นะครับเมมไว้เลยนะครับ1784เป็นสายด่วนของปภ.นะครับผมหากมีเหตุเกี่ยวกับสาธารณภัยไม่ใช่แค่น้ำท่วมนะครับผมก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับผมข้อมูลเหล่านี้ก็จะหลั่งไหลมาที่ท่านปภ.นี่แหละครับผมก็จะเป็นคนรับมือและบริหารจัดการด้วยรวมไปถึงท่านผู้ว่าด้วยนะครับผมอันนี้เป็นในเรื่องของเมื่อไหร่ที่เกิดเหตุดีกว่าเนาะนี่เป็นแผนเหมือนคล้ายๆเผชิญเหตุแล้วครับผมแต่สุดท้ายแล้วมันมีอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องระมัดระวังก็คือหลังที่น้ำมันลดลงมาแล้วบางคนห่วงบ้านห่วงของอยากจะเข้าไปให้เร็วแต่เจ้าหน้าที่บอกยังนะเพราะอะไรนะเนื่องจากว่า1สายไฟงูเงี้ยวเขี้ยวขออันนี้ต้องระวังด้วยใช่ไหมครับในเรื่องของการเข้าไปในพื้นที่หลังที่น้ำท่วมแล้ว
1: ครับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือทั้งหมดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาจะเป็นคนแจ้งเองว่าตอนนี้มันปลอดภัยหรือยังกระแสไฟฟ้าได้ตัดแล้วได้มีการซ่อมแซมแล้วหรือยังต่างๆนะครับเพราะว่า1ประเด็นแรกนะครับอันนี้ก็เคยมีเหตุคนไม่ยอมออกส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเวลาไปรับอะไรไม่ออกมาแล้วบางครั้งในกระแสไฟฟ้าตัดขาดกลางคืนก็ต้องอยู่มืดๆแบบคนเดียวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับบางครั้งนะครับก็การที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยบางครั้งเข้าไปไม่ได
0: ้
1: หนึ่งเรื่องของความมืดบ้างกระแสน้ำเชี่ยวต่างๆบ้างนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญนะครับก็คือการฟังคำชี้แนะนะครับฟังคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่ของทางในส่วนของภาคราชการเองนะครับ
0: อันนี้แหละครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในช่วงก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุหรือแม้แต่หลังเกิดเหตุนะครับผมจะมีเจ้าหน้าที่เนาะที่มีข้อมูลพอสมควรที่จะแนะนำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดำเนินการหรือว่าปฏิบัติไปตามแนวนะหนึ่งก็คือมันเกิดความรวดเร็วผมมองอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คนจำนวนมากๆถูกบริหารจัดการด้วยความเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยดีกว่าสิ่งเหล่านั้นก็จะถูกแก้ไขได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับแล้วก็จะสะดวกเพราะว่าต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามที่จะเข้าไปช่วย วยอยู่แล้วนะครับผมแต่เจ้าหนี้ของรัฐต้องบอกว่าจำนวนก็ไม่ได้เยอะมากนะต้องมีแบบจำนวนที่1ต่อเท่าไหร่คนอย่างเงี้ยครับผมดังนั้นแล้วก็การดำเนินการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่น่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่ดีที่สุดนะครับท่านเน
1: า
0: ะ
1: คือบางทีพี่น้องประชาชนบางครั้งก็คิดว่าเอ๊ะฝนมันไม่ตกหรือว่าตกน้อยบ้านเราไม่เคยมีน้ำท่วมเลยนะครับมันก็เคยมีตัวอย่างแล้วนะครับมีตัวอย่างมาแล้วบางครั้งเนี่ยช่วงนั้นน่าจะเป็นวันสงกรานต์ครับปีที่ผ่านมาก็มีฝนตกที่ต้นน้ำขึ้นมานะมวลน้ำมหาศาลขนาดใหญ่มันก็ออกมาเสร็จก็พัดบ้านเรือนพี่น้องประชาชนรวมถึงในส่วนของทรัพย์สินนะครับวัวควายอะไรต่างๆล้มตายไปรวมไปถึงในส่วนของการเสียชีวิตมีคนเสียชีวิตด้วยนะครับทั้งที่เป็นเมษามันมีก้อนน้ำขึ้นเข้ามาตกเขาก็บอกว่าเขาอยู่ที่นี่มา 40-50 ปีไม่เคย
0: เมษาไม่เคยมีเลยนะอย่างเงี้ยนะคร
1: ับอย่าว่าแต่เมษาเลยเขาบอกหน้าน้ำ
0: เราก
1: ็
0: ไม่ค
1: ่
0: อย
1: ก็ไม่มีเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีแต่ว่าอย่างที่ได้นำเรียนไปบางครั้งมันก็จะเกิดขึ้นอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่าประมาทด้วยความระมัดระวังนะครับสำคัญที่สุดนะครับเตรียมความพร้อมไว้หากเกิดเหตุขึ้นมาตัวเราสำคัญที่สุดนะครับเราปลอดภัย ค
0: ่
1: อยไปช่วยเหลือค่อยไปดูเรื่องของข้าวของทรัพย์สินอะไรต่าง
0: ครับผมแน่นอนเลยว่าบ้านเรานะครับผมหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เครือข่ายต่างๆเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับสาธารณภัยไม่ว่าจะเป็นภัยอุทกภัยภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนของเรานะครับผมแต่แน่นอนเลยนะครับว่าพี่น้องประชาชนก็จำเป็นที่จะต้องให้ความร่วมมือด้วยอันดับแรกก็คือติดตามข้อมูลข่าวสารกันก่อนนะครับข้อมูลข่าวสารก็เหมือนที่ช่องทางที่ท่านปภ.ได้บอกไว้ไม่ว่าจะเป็นประชาพันธ์จังหวัดนะฮะสวท.ลำพูนหรือแม้แต่หน่วยงานอย่างเช่นปภ.ติดตามได้ทางพยากรณ์อากาศก็ไปติดตามที่เพจของ
1: อุตุ
0: นิยมวิทยานะครับของจังหวัดลำพูนหรือว่าของส่วนกลางก็ได้ก็ติดตามกันได้ทุกช่องทางรวมไปถึงนะครับผมก็อย่าไปช่วงนี้ต้องบอกว่าข่าวที่เป็นเฟคนิวหรือว่าข่าวลวงข่าวปลอมค่อนข้างเยอะเลยเนื่องจากว่า engagement เนาะดังนั้นแล้วก็อันไหนที่ไม่แน่ใจลองมาเช็คกับหน่วยงานที่เป็นภาครัฐดูแล้วก็คุณจะได้รับความเชื่อถือเชื่อมั่นว่าอันนี้แหละครับคือข่าวจริงนะครับผมก็สวทก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางละกันที่ท่านผู้ฟังจะท่านผู้ชมก็จะได้มาเช็คกันได้นะโทรมาก็ได้นะครับผมยินดีมากๆเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการเตรียมการในช่วงอุทกภัยที่หลายๆพื้นที่อาจจะมีสถานการณ์เราก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมแล้วมาสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมร่วมกันนะครับผมท้ายๆในเรื่องของน้ำท่วมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมเมื่อกี้เราก่อนที่จะเข้ารายการเราพูดคุยกันในเรื่องของภัยอื่นอย่างเช่นภัยรถผมสนใจเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวอาจจะติ่งนิดนึงแต่ว่าในเรื่องของน้ำท่วมภัยน้ำท่วมน้ำแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนของเราทิ้งท้ายไว้สักหน่อยครับให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้มั่นใจในเรื่องของกระบวนการของภาครัฐของเราครับ
1: ในส่วนของทางภาคราชการเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานระดับจังหวัดอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจริงๆแล้วเรามีการเตรียมความพร้อมการเตรียมความพร้อมนะครับเราเตรียมตั้งแต่ในช่วงของเดือนเมษาแล้วนะ
0: ครับ
1: เดือนเมษาเรามีข้อสั่งการไปนะครับตั้งแต่เดือนเมษาในเกี่ยวกับที่จะรับมือกับอุทกภัยนะครับมีเรามีข้อสั่งการในเรื่องของคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มาทำเฉพาะเตรียมการในช่วงของฤดูฝนที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับมีหลายหน่วยงานยกตัวอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเองเนี่ยเขาก็ไปขุดลอกห้วยหนองคลองบึงต่างๆเราอาจจะใช้คำว่าตลอดทั้งปีไปซ้ำไปนะครับที่นั้นเพราะนั้นเมื่อเรามีการเตรียมความพร้อมตรงนี้เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนเราจะเห็นในห้วยหนองคลองบึงนะครับลำน้ำต่างๆในหลายๆสายนะครับที่มันโล่งเตียนเราจะเห็นวัชพืชที่เกิดขึ้นมาก็ถูกกำจัดไปนะครับในหลายๆหน่วยงานนะครับทางโยธาธิการจังหวัดทางเทศบาลอบต.อะไรต่างๆก็มีความร่วมไม้ร่วมมือมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ช่วงเดือนเมษาแล้วนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นก็ขอฝากเน้นย้ำนะครับสิ่งสำคัญก็คือในการติดตามข่าวสารของทางภาคราชการเป็นหลักนะครับทางจังหวัดเองก็จะมีการกระจายข่าวนะครับที่จะบอกกล่าวนะครับกับพี่น้องประชาชนนะ
0: ครับ
1: รวมไปถึงในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเยียวยานะครับหากมีผลกระทบอะไรขึ้นมาต่างๆนะครับในไม่ว่าจะอย่างที่ได้นำเรียนไปในแผนต่างๆนั้นนะครับมันจะ เริ่มตั้งแต่ในส่วนของก่อนที่ภัยมันจะเกิดนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นลักษณะของการเข้าไปเผชิญเหตุหากเกิดมีการตอบโต้ในเรื่องของสถานการณ์ขึ้นมารวมไปถึงในสุดท้ายในการเยียวยานะครับในช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนนะครับ
0: นี่แหละครับผมก็ในเรื่องของอุทกภัยไว้ใจได้เชื่อใจได้นะครับผมว่าภาครัฐของเราดำเนินการมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็ดำเนินการมาตลอดเวลาด้วยได้ทราบข่าวว่าเขามีการติดตามงานแบบ5ทุ่มเที่ยงคืนกันเลยนะต้องบอกว่าหน่วยงานก็ทำงานกันอย่างหนักนะครับแต่ว่าอื่นใดแล้วไม่เกิดดีกว่าเนาะท่านเนาะยังไงแล้วบ้านเราก็ขอไม่ให้เกิดดีกว่านะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องนะครับผมที่เราพูดคุยกันก่อนเข้ารายการแล้วผมรู้สึกว่าตกใจเหมือนกันว่าบ้านเรามีในเรื่องของภัยอันนึงที่อยากจะมาเน้นย้ำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะฮะได้ระมัดระวังกันก็คือภัยอุบัติเหตุเมื่อกี้ท่านได้พูดคุยว่าลำพูนของเรามีสถิติที่ค่อนข้างน่าตกใจเหมือนกัน
1: อ๋อครับครับก็ฝากเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับในเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนนะครับ
0: ครับ
1: มันผมมองดูนะครับถ้าเราเปรียบเทียบในเรื่องของภัยพิบัติอะไรต่างๆแล้วเนี่ยผมว่าภัยจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยสร้างความเสียหายให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในส่วนของภัยอื่นๆเนี่ยแทบจะไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะครับแต่อุบัติเหตุทางถนนเนี่ยเรามีผู้เสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างสูงมากในปีที่ผ่านมาเนี่ย123รายด้วยกันนะครับที่เสียชีวิตนะครับถ้าเราเปรียบเทียบต่อแสนประชากรแล้วเนี่ยเราค่อนข้างสูงมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น
0: ๆครับ
1: ครับสิ่งสำคัญนะครับอยากกราบวิงวอนกับท่านผู้ฟังผู้ชมในเรื่องของการท่านต้องรักตัวเองมากๆนะครับการที่ท่านรักตัวเองนั้นนะครับท่านก็จะต้องปกป้องตัวเองก่อนสตาร์ทรถทุกครั้งนะครับรถมอเตอร์ไซค์ท่านก็ต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับเพราะว่าในส่วนอวัยวะสำคัญนะครับที่สุดก็คือในส่วนของศีรษะเวลาท่านอาจช่วงนี้ฤดูฝนอาจไม่ต้องไปชนอะไรกับใครครับแค่ท่านแฉลบล้มลื่นนะครับศีรษะท่านไปฟาดกับพื้นเนี่ยนะครับโอกาสที่จะบาดเจ็บสูงค่อนข้างรุนแรงมีค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นในเรื่องของหมวกกันน็อกนะครับเพื่อทำเพื่อตัวเราเองทำเพื่อคนที่เรารักนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับครอบครัวเราจะอยู่กันยังไงมันจะกระทบค่อนข้างมากแล้วบางครั้งเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคนพิการเองอะไรต่างๆเองเนี่ยก็ถ้าเกิดมันมีผลกระทบรุนแรงซึ่งก็มีตัวอย่างค่อนข้างมากนะครับในพื้นที่นะครับในผู้พิการทางกายภาพนะครับก็ค่อนข้างสูงนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าท่านขับรถยนต์นะครับก็คาดขัดนิรภัยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับเพราะว่าจากข้อมูลต่างๆนะครับเราเห็นชัดเจนเลยสำหรับผู้ที่ใส่หมวกกันน็อกนะครับคาดเข็มขัดนะครับการที่จะบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเองเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับก็ต้องระมัดระวังกันเต็มที่นะครับโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์เองนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนของความเร็วนะครับช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นนะครับถ้าท่านขับรถด้วยความเร็วและท่านไปเบรกอะไรกระทันหันเนี่ยรถท่านอาจจะพลิกอาจจะปัดได้นะครับเพราะนั้นการใช้ความเร็วที่เหมาะสมการที่ท่านเคารพกฎจราจ
0: ร
1: นะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งสำคัญนะครับที่จะเราจะรักษาชีวิตนะครับเราเวลาเราล้มน็อกเราไม่ได้น็อกคนเดียวนะครับครอบครัวเราน็อกไปด้วยนะครับแล้วก็อันนึงนะครับเกี่ยวเรื่องของอุบัติเหตุผมฝากเรื่องของการทำประกันนะครับการทำประกันเนี่ยเป็นประกันที่กฎหมายบังคับ
0: เป็นภาคบังคับ
1: เป็นภาคบังคับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เองก็ดีรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์เองนะครับก็จะมีเบี้ยประกันอยู่นะครับไม่เกิน125ซีซีก็323บาทเท่านั้นนะครับท่านสามารถไปทำได้ที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับไปอยู่อาคารทางเข้าตลาดเจริญจักรนะครับแล้วก็ทางบริษัทกลางเองได้ทำ MOU ร่วมกันนะครับกับห้างสะดวกซื้อต่างๆ Metro Lotus เซเว่นอะไรต่างๆนะครับท่านอยู่ไกลท่านอยู่ทุ่งหัวช้างท่านอยู่ลีนะครับก็สามารถไปที่ร้านสะดวกซื้อได
0: ้นะครับ
1: ท่านก็บอกว่ามาซื้อประกันรถมอเตอร์ไซค์นะครับท่านบอกหมายเลขทะเบียนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็น้องเขาก็จ่ายตังน้องปิ้นใบเสร็จออกมาพอปิ้นใบเสร็จออกมาเนี่ยมันจะเริ่มความคุ้มครองนับตั้งแต่บัดนั้นซึ่งการทำประกันเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของการต ่อทะเบียนภาษีนะครับรถท่านอาจจะขาดการต่อทะเบียนภาษีมานานหลายปีอะไรต่างๆไม่เกี่ยวกันท่านสามารถไปทำประกันได้เพราะว่าในส่วนนี้เองเนี่ยจะถ้ามีในส่วนของอุบัติเหตุเนี่ยจะได้ความคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาทนะครับอุบัติเหตุถึงขั้นบาดเจ็บรุนแรงและในสุดถึงขั้นเสียชีวิตนะครับก็จะคุ้มครองในส่วนของผู้เสียชีวิตนะครับถ้าเป็นฝ่ายถูกโดนกระทำเนี่ยสูงถึง 500,000 บาทด้วยกันนะครับก็ฝากไว้นะครับ323บาทวันนึงไม่ถึง1บาทครับจะคุ้มครองคนที่มาใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่ท่านไปทำประกัน
0: ครับนี่แหละครับผมก็นอกจากภัยทางธรรมชาติแล้วภัยในเรื่องของท้องถนนก็เป็นเรื่องสำคัญของคนลำพูนเช่นกันนะครับวันนี้เลยเอามาฝากไว้เพราะว่าได้เป็นข้อมูลนะครับเพื่อที่จะได้เอาไประแวดระวังกันเนาะแล้วก็มั่นใจได้นะครับว่าหน่วยงานภาครัฐของเรานะครับได้ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นก่อนระหว่างหรือแม้แต่หลังเกิดเหตุเราพยายามที่จะทำให้ความเสียหายหรือผลกระทบเกิดขึ้นกับคนลำพูนให้น้อยที่สุดเหมือนที่ท่านปภ.ได้บอกไว้โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเราแล้วก็ท่านปภ.นั่นเองนะที่จะได้ช่วยกันนะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับไงแล้วก็ฝากตามข้อมูลข่าวสารกันด้วยในช่วงของหน้าฝนแบบนี้นะครับผมท้ายรายการแบบนี้นะครับผมต้องขอบคุณท่านหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนของเรานะครับท่านนานวลปลอดนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราและถ้าหากมีสถานการณ์อื่นใดเราอาจจะขอความกรุณาจากท่านอีกนะครับเพื่อจะเอามาให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพื่อที่จะได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีมองลำพูนลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับผมกับของยุติธรรมนะครับที่จะมาให้ข้อมูลท่านเช่นกันนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนไปจนถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสด้านโภชนาการนักเรียนเพิ่มกว่า 500,000 คนทั่วประเทศควบคู่การลดภาระผู้ปกครองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่า

0: ิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: ยุคจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนไปจนถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสด้านโภชนาการนักเรียนเพิ่มกว่า 500,000 คนทั่วประเทศควบคู่กับการลดภาระผู้ปกครอง
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบถึงปัญหาการจัดสรรนมโรงเรียนที่ยังไม่ครอบคลุมนักเรียนเท่าที่ควรรวมถึงจำนวนนักเรียนที่ลดลงด้วยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เสนอต่อที่ประชุมครม.เห็นชอบในการขยายโครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนเพิ่มเติมไปยังระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งในวันนี้ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการดังกล่าวอีกกว่า 500,000 คนรวมถึงจะมีส่วนช่วยในการช่วยเหลือเกษตรกรในการรับน้ำนมดิบเพิ่มเติมได้อีกกว่าประมาณ90ตันต่อวันอีกทั้งยังเป็นการลดภาระให้กับผู้ปกครองในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซื้อนมอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยรัฐบาลเตรียมออกมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดรวมทั้งตรวจสอบเพื่อเรียกคืนใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนในบางกรณียืนยันหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืนอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ว่าวานนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าหารืออย่างเร่งด่วนเพราะมอบหมายให้นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปกำกับดูแลเรื่องอาวุธปืนและเครื่องกระสุนซึ่งในขณะนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายเกินไปพร้อมกันนี้ขอให้ติดตามภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะมีคำสั่งให้ระงับการออกใบอนุญาตต่างๆเกี่ยวกับอาวุธปืนทั้งหมดและการจำหน่ายปืนสวัสดิการรวมทั้งจะมีการพิจารณากรณีผู้ครอบครองใบอนุญาตสำหรับสั่งซื้อหรือรับโอนอาวุธปืนกระสุนหรือใบป.3และยังไม่มาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือใบป.4ว่าเกิดจากสาเหตุใดรวมทั้งผู้ที่มีใบป.3แต่ยังไม่ซื้ออาวุธปืนเกิดจากสาเหตุใดและอีกจำนวนเท่าใดจะมีการยึดคืนใบอนุญาตเหล่านี้ทั้งหมดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตั้งแต่3ปีก่อนที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ไม่อนุญาตให้ออกใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะหรือใบป.12 อีกเพราะฉะนั้นในปัจจุบันหากไม่ใช่ตำรวจทหารหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับอนุญาตจะไม่มีใครมีสิทธิ์พกอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะทั้งนั้นปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เหตุไฟป่าบอลเรนจ์ในรัฐบริติชโคลัมเบียของแคนาดาทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายสำนักงานตำรวจม้าแห่งชาติของแคนาดาเปิดเผยว่าเหตุไฟป่าบอลเรนจ์ในรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาส่งผลให้หญิงชราวัย80ปีเสียชีวิตอย่างกระทันหันระหว่างอพยพออกจากบ้านพักพร้อมกับสมาชิกครอบครัวหลังไฟป่าดังกล่าวลุกลามอย่างรวดเร็ว
7: และขยายพื้นที่เกือบ2เท่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานับเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกจากเหตุไฟป่าครั้งนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าการเสียชีวิตน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเหตุไฟป่าและอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมสถานการณ์ไฟป่าครั้งนี้ส่งผลให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดในรัฐบริติชโคลัมเบียนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยประชาชนกว่า 20,000 คนต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยขณะที่สถานการณ์ล่าสุดไฟป่าบอเรนเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 85,000 ไร่คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายอำเภอบางใหญ
11: ่ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
13: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือ1ความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
14: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
15: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
14: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
16: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจอ อย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปูน
17: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
18: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
16: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงจากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุข

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังการถ่ายทอดการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ค่ะ
3: จบรัฐบาลนะคะขอเริ่มด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นเรื่องของการคุมเข้มการครอบครองอาวุธปืนนะคะแล้วการปราบปรามการถืออาวุธปืนเถื่อนด้วยนะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก่อนที่เราจะพิจารณาวาระต่างๆท่านนายกได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนนะคะโดยในครั้งนี้ท่านนายกก็ได้สั่งการมีทั้งมาตรการในระยะสั้นและระยะยาวค่ะซึ่งทั้งสองมาตรการนั้นทั้งสองระยะสั้นและระยะยาวนั้นเป็นการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานหลายๆกระทรวงเข้าด้วยกันนะคะโดยหลักก็จะเป็นเรื่องของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะแต่ก็ยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งเป้าหมายในครั้งนี้ก็คือเพื่อที่จะอุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองนะคะและในตอนท้ายที่เราพูดถึงเรื่องนี้ก็ทราบกันดีว่าที่มาที่ไปมันก็เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กรณีกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นะคะท่านนายกก็ได้ติดตามในเรื่องของการเยียวยาแล้วก็แสดงความห่วงใยด้วยในรายละเอียดของมาตรการควบคุมอาวุธปืนนะคะที่บอกว่าแบ่งเป็น2ระยะระยะเร่งด่วนค่ะคือ1ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่น2ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือที่เรียกว่าป.3นะคะจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่น3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วัน4ค่ะเร่งจัดระเบียบใบป.4ให้ผู้ได้รับใบป.3และซื้อปืนแล้วดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้ภายใน30วันนะคะนับตั้งแต่วันนี้เลยค่ะเพราะว่าเป็นวันที่มีมติคณะรัฐมนตรีมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะมาตรการที่5ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของผู้ค้าปืนทั่วประเทศค่ะจะต้องตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศโดยให้กรมการปกครองตรวจสอบยอดจำหน่ายให้สอดคล้องกับใบป.3หากพบไม่ตรงกันให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมให้กรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีเพราะว่าในเรื่องของการปราบปรามการครอบครองอาวุธปืนที่ไม่ถูกกฎหมายนั้นต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทางผู้ค้าแล้วก็ผู้ขอใบอนุญาตด้วยนะคะมาตรการที่6ค่ะตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนนะคะให้กรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านการกีฬาตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีอันนี้เนื่องมาจากสนามยิงปืนหลายแห่งก็เป็นต้นเหตุของปัญหาของการกระจายของกระ ระสุนปืนนะคะเพราะฉะนั้นคณะรัฐมนตรีจึงเห็นว่าจะต้องเข้าไปตรวจสอบในเรื่องของสนามซ้อมยิงปืนด้วยมาตรการที่7ค่ะเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายให้ฝ่ายปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวดและเสนอให้ศาลลงโทษขั้นรุนแรงนะคะส่วนมาตรการระยะยาวนั้นก็จะประกอบไปด้วย3ประเด็นด้วยกันค่ะ1เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยโดยให้กระทรวงมหาดไทยเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนให้เป็นแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรและกรมสรรพากรเพิ่มการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนควบคุมการค้าและความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนรวมถึงเพิ่มโทษผู้กระทำผิดโดยเสนอร่างกฎหมายภายใน60วันซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกก็ได้มอบให้รองประกรณ์นินประพันธ์เป็นผู้ดูแลในเรื่องกฎหมายนะคะกำหนดให้ผู้ที่ถือครองใบป.4นะคะต้องต่ออายุทุกๆ3ปีค่ะและมาตรการที่3คือเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนให้ผู้ค้าปืนและสนามยิงปืนตรวจสอบยอดจำหน่ายเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันนะคะในส่วนของเรื่องการเยียวยานั้นก็ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าภายใต้กฎหมายที่ปัจจุบันมีอยู่นั้นผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาจาก3แหล่งด้วยกันเบื้องต้นนะคะคือกองทุนผู้ประสบสาธารณภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการซึ่งในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นนะคะก็คณะกรรมการพิจารณาการช่วยเหลือเยียวยาที่จะได้รับเงินจากกลุ่มนี้ก็ได้อนุมัติให้การเยียวยาไปแล้วนะคะเบื้องต้นสำหรับผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทรวม6รายค่ะและกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นหน่วยงานหลักที่จะคอยประสานในเรื่องของการเข้ารับเงินเยียวยาจากแหล่งกองทุนต่างๆนะคะเรื่องที่2ที่จะขอมารายงานให้ทราบก็คือว่าในวันที่31สิงหาคมและ1กันยายนก็จะมีครม.สัญจรนะคะซึ่งในวันอังคารที่1กันยายนก็จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดสงขลาส่วนวันที่31สิงหาคมก็จะเป็นการตรวจราชการของท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีค่ะในประเด็นหลักๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาและการป้องกันอุทกภัยการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้และก็ควบคุมไปถึงในประเด็นเรื่องของความมั่นคงด้วยนะคะแล้วก็ขอเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นการเมืองนิดนึงค่ะที่มีบางพรรคฝ่ายค้านถามว่าจะมีการประชุมครม.สัญจรน่ะแล้วเงินที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันอุทกภัยน่ะโอนไปให้หรือยังนะคะก็ต้องขอชี้แจงอย่างนี้ค่ะว่างบประมาณเรื่องการฟื้นฟูและป้องกันชลประทานในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบงบกลางไปแล้วนะคะวงเงิน843ล้านบาทไปตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมค่ะแล้วก็ณวันนี้เนี่ยทางกระทรวงเกษตรนะคะที่เป็นรับผู้รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับชลประทานนะคะก็ได้ให้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วว่าเรื่องของการประมูลโครงการต่างๆดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเรื่องของการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งท่านรัฐมนตรีสุริยะก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้นะคะเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านขอให้สบายใจค่ะสิ่งที่รัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณไปแล้วเราก็ได้ติดตามให้ถึงมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ค่ะส่วนเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีนะคะในส่วนของดิฉันก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์จากเหตุการณ์ที่มีการรั่วไหลของข้อมูลในส่วนราชการเกิดขึ้นแล้วท่านนายกก็ได้สั่งการให้มีมาตรการยกระดับความปลอดภัยโดยด่วนนะคะและในวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบแนวทางป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลนะคะซึ่งก็เป็นมาตรการที่ทางคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือว่ากมช.เนี้ยได้เสนอค่ะก็เห็นว่าสิ่งที่จะต้องทำจากนี้นะคะทุกหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะต้อง ช้มาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือที่เรียกว่า multi-factor authentication หรือ MFA นะคะมาใช้ในเพื่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลค่ะทีนี้ในเรื่องของการป้องกันข้อมูลรั่วไหลเนี่ยไม่ใช่แค่จำกัดวงอยู่ในภาครัฐนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครม.เห็นชอบด้วยก็คือว่าเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์หรือว่าสกมช.เนี่ยนะคะใบบังคับใช้ในเรื่องของการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยกับทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนด้วยเพราะเรื่องนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี2562นะคะที่ให้อำนาจและหน้าที่ของสกมช.ไปดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการตอบโต้และรับมือกับภัยคุกคามซึ่งมาตรการMulti-factor authentication ก็จะต้องใช้ทั้งหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนนะคะมากไปกว่านั้นคณะรัฐมนตรีก็ยังเห็นชอบกับอีก3มาตรการที่จะจำกัดวงไม่ให้เกิดปัญหาภัยรั่วไหลของรั่วไหลของข้อมูลนะคะอีก3มาตรการด้วยกันค่ะในเรื่องแรกก็คือเรื่องของการ force reset password นะคะบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเนี่ยเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยหรือใช้งานได้อีกค่ะมาตรการที่2นะคะเป็นมาตรการ System Cleansing ใน15วันโดยกำหนดให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบนะคะหากพบว่ามีระบบไหนที่เป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบนะคะหรือที่เรียกว่า back end ได้ถาวรเลยภายใน15วันนะคะเนื่องจากที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานเข้าใจว่าปิดหน้าเว็บไปแล้วนะคะแล้วมันจะจบซึ่งจริงๆแล้วมันยังไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นมาตรการที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องไปปฏิบัติก็คือปิดในระบบหลังบ้านด้วยนะคะและอันที่3ก็คือย้ำอีกเรื่องก็คือเรื่องของการยืนยันตัวตนในหลายปัจจัยที่ว่าระบบ MFA ค่ะอีกประเด็นหนึ่งของดิฉันนะคะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งปลัดกระทรวงค่ะอันนี้ไม่ใช่รายชื่อที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายวันนี้นะคะเดี๋ยวรองลลิดาจะเป็นผู้แถลงแต่ว่าในเป็นเรื่องของหลักการค่ะเพื่อที่จะเรียนให้สื่อมวลชนได้ทราบนะคะว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติมอบหมายให้สำนักงานข้าราชการพลเรือนเนี่ยไปปรับปรุงหรือยกเลิกหนังสือเวียนของกพ.นะคะที่พูดถึงแนวทางการคัดเลือกข้าราชการของกพ.เนี่ยให้มันสอดคล้องกับมาตรา57ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551จะได้ไม่ต้องเกิดการสับสนเพราะในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนมาตรา57นี้นะคะกำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในระดับสูงสุดของกระทรวงเนี่ยให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติและให้รัฐมนตรีสั่งบรรจุนะคะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะกราบบังคมทูลเกล้าแต่งตั้งพูดง่ายๆก็คือว่าอำนาจในการแต่งตั้งปลัดกระทรวงตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนนั้นเป็นอำนาจของรัฐมนตรีนะคะเพื่อความชัดเจนค่ะเชิญรองรลิดาต่อไปค่ะ
4: วันนี้นะคะมีมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญนะคะอีก3เรื่องด้วยกันค่ะโดยเรื่องแรกนะคะเป็นมาตรการการยกเว้นภาษีให้เจ้าหน้าที่ต่างชาติประจำศูนย์อาเซียนด้านสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยค่ะเพื่อสนับสนุนบทบาทไทยในการรับมือสังคมสูงวัยของภูมิภาคส่วนอีก2เรื่องนะคะเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ค่ะกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งสอดรับกับกำหนดการเยือนของทั้ง2ประเทศนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะระหว่างวันที่17ถึง21ค่ะสิงหาคมนี้ค่ะโดยประเด็นแรกนะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการนะคะร่างกฎกระทรวงยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินเดือนและค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ต่างชาติประจำศูนย์อาเซียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณค่าสังคมให้ผู้สูงอายุนะคะด้วยนวัตกรรมค่ะซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยนะคะโดยให้มีผลสำหรับเงินได้ตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2567เป็นต้นไปค่ะเพื่อให้ประเทศไทยนะคะดำเนินงานตามความตกลงกับประเทศเป็นประเทศเจ้าบ้านได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะ
3: และสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยนะคะในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านสังคมผู้สูงอายุของอาเซียนคาดว่าสูญเสียรายได้ภาษีประมาณปีละ 1.7 ล้านบาทค่ะแต่จะช่วยต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและเตรียมความพร้อมรับสังคมผู้สูงวัยของภูมิภาคค่ะประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนปฏิบัติการร่วมไทยออสเตรเลียระยะที่4นะคะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบคลุมทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและความร่วมมือระดับประชาชนค่ะพร้อมเห็นชอบแถลงการร่วมอีก2ฉบับค่ะเพื่อจับมือรับมืออาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งหลอกลวงออนไลน์ยาเสพติดค้ามนุษย์และการฟอกเงินรวมถึงกระชับสัมพันธ์ความร่วมมือเศรษฐกิจเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานโดยเอกสารทั้ง3ฉบับนะคะเป็นผลลัพธ์สำคัญจากการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคมนี้ค่ะประเด็นถัดไปนะคะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ค่ะโดยครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยจะลงนามความร่วมมือการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีนะคะระหว่างวันที่20ถึง21สิงหาคมนี้ค่ะครอบคลุม4ด้านสำคัญทางด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจการค้านวัตกรรมความสัมพันธ์ระดับประชาชนค่ะและความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยตั้งเป้าเพิ่มการค้าระหว่าง2ประเทศเป็น3เท่าในปี2588นี้ค่ะเพื่อเสริมสร้างการลงทุนนะคะ SME การศึกษาการท่องเที่ยวการเชื่อมโยงและเที่ยวบินตรงรวมถึงนิวซีแลนด์ยังยืนยันสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD นะคะเพื่อเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วยค่ะสำหรับข่าวแต่งตั้งในวันนี้นะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น2รายด้วยกันค่ะกระทรวงคมนาคมจำนวน1รายได้แก่นายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำนวน1รายได้แก่นายโชคชัยวิเชียรชัยยะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นอกจากนี้ยังมีมติอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงครั้งที่2จำนวน1รายได้แก่นางณัจจารีอนันตศิลป์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน1รายค่ะได้แก่นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์หน่วยงานนะคะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนค่ะยังมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
4: ค่ะสวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะอนุมัติไทยสนับสนุนองค์การอนามัยโรคผ่าน WHO Investment Round วงเงิน1ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ 32.24 ล้านบาทในช่วง2ปีโดยกำหนดให้ร้อยละ50จัดสรรกลับมาสนับสนุนสำนักงาน WHO ประจำประเทศไทยพร้อมเปิดทางส่งข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข5คนต่อปีไปปฏิบัติงานกับ WHO เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยสร้างเครือข่ายและนำองค์ความรู้ระดับโลกกลับมาต่อยอดระบบสาธารณสุขของประเทศไทยยกระดับบทบาทไทยในเวทีสุขภาพโลกอย่างเป็นรูปธรรมค่ะและในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารนะคะ2ที่ด้วยกันค่ะที่แรกค่ะอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด60เตียงพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,508 ตารางเมตรโรงพยาบาลรามันตำบลกายูบ่อเกาะอำเภอรามันจังหวัดยะลา1หลังค่ะเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการจากฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะเป็นฐานรากชนิดแผ่ตามผลการทดสอบการเจาะสำรวจชั้นดินทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นการจัดซื้อจัดจ้างรายการการก่อสร้างอาคารดังกล่าวค่ะมีผู้เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 48.85 ล้านบาทซึ่งสูงกว่างบประมาณจำนวนเดิม 2.39 ล้านบาทสำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการและเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างในรายการผู้ป่วยของโรงพยาบาลรามันค่ะและสถานที่ที่2ค่ะอาคารรังสีรักษานะคะเป็นอาคารคสล4ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,400 ตารางเมตรค่ะเป็นโครงการสร้างต้านแผ่นดินไหวโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยตำบลคลองตาลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย1หลังค่ะสำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นชอบความเหมาะสมของราคารายการ อาคารรังสีรักษาของโรงพยาบาลในวงเงิน 68.63 ล้านบาทโดยให้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2569จำนวน 9.08 ล้านบาทส่วนที่เหลือจำนวน 59.55 ล้านบาทผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2571ค่ะทั้งนี้ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญค่ะในวันนี้เรื่องที่ดิฉันแถลงก็เท่านี้ค่ะติดตามจากท่านรองต่อค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้ประเด็นของดิฉันนะคะประเด็นแรกเป็นเรื่องของวาระแห่งชาติค่ะเรื่องของการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษานะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอค่ะหลังเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะโดยรัฐบาลไม่นิ่งนอนใจค่ะเร่งยกระดับการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีนะคะกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569ให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็น School Safety Zone พร้อมคุมเข้มการตรวจและคัดกรองอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งของอันตรายก่อนเข้าสถานศึกษาค่ะทั้งนี้นะคะยังจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลเร่งดูแลทั้งกายและใจโดยดูแลและเยียวยานักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบร่วมกับนักจิตวิทยาและทีม MCAT พร้อมเตรียมห้องพักใจหรือเซฟรูมเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจก่อนการกลับเข้าสู่การเรียนการสอนตามปกติค่ะส่วนการวางระบบระยะยาวนะคะกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยสถานศึกษาเพื่อให้มีระบบดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมติดตามการประเมินสภาพจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงคัดกรองภาวะความเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนค่ะเพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องรัฐบาลนะคะจะไม่รอให้เกิดเหตุการณ์แล้วค่อยแก้ไขแต่จะเดินหน้าป้องกันและเตรียมความพร้อมดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการจะประสานขอความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยนี้ไปปรับใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศและสร้างความมั่นใจให้เด็กครูและผู้ปกครองว่าโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งสำหรับการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของเด็กทุกคนค่ะสำหรับมติถัดไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องการขยายสิทธิ์เรื่องนมโรงเรียนค่ะครม.มีมติอนุมัติโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโดยกลุ่มเป้าหมายใหม่มีนักเรียนจำนวน 582,947 คนและอนุมัติให้รวมกลุ่มเป้าหมายใหม่นี้กับกลุ่มเป้าหมายเดิมตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่6สำหรับการดำเนินงานในปีการศึกษา2570การขยายสิทธิ์ครั้งนี้นะคะจะช่วยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจค่ะได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยที่กำลังเติบโตและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวขณะเดียวกันการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายนะคะยังช่วยเพิ่มการซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่ระบบการผลิตลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรโคนมค่ะทั้งนี้นะคะสรุปแล้วมติครม.ในครั้งนี้เป็นการเพิ่มสิทธิ์ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้เข้าร่วมโครงการนมโรงเรียนเพิ่มโอกาสเข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมควบคู่กับการเพิ่มตลาดรองรับน้ำนมดิบและช่วยเกษตรกรโคนมค่ะสำหรับวันนี้ของดิฉันมีเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
6: มีข้อคำถามสำหรับมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้ไหมคะ
7: ก็จริงๆมันก็มีในเรื่องคำสั่งท่านนายกก็ได้ออกมาตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นแต่ว่า เมื่อมันมีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งให้เป็นแนวทางที่รับทราบกันโดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่งค่ะและในครั้งนี้ก็ครอบคลุม ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอื่นๆด้วยอย่างเช่นกรณีสนามซ้อมยิงปืนเนี่ยที่คนที่ให้ใบอนุญาตสนามซ้อมยิงปืนเป็นเรื่องของการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่ว่ามันก็ต้องมีเรื่องของการตรวจสอบเรื่องกระสุนปืนที่ใช้ในสนามซ้อมด้วยแล้วก็ต้องทำรายงานให้ทราบนี้ก็เท่ากับว่ามาตรการการยกระดับความปลอดภัยในเรื่องนี้เนี่ยเป็นการดูครบทุกมิตินะคะ

ก็ต้องไปทบทวนแล้วค่ะหนึ่งก็คือไปสำรวจว่าส่วนราชการไหนที่เข้าเกณฑ์ว่าจะต้องไม่รับเพิ่มนะคะมันก็จะมีรายละเอียดอยู่แล้วก็ส่วนไหนที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาได้จริงๆเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยจะอธิบายได้ชัดว่าต้องมีการทำอะไรบ้างนะคะแต่ว่าก็คือไปทบทวนอันนี้ก็คืออย่างที่ท่านนปกรณ์พูดไปแล้วนะคะในกรณีการจัดสรรอัตราข้าราชการเนี่ยแต่งตั้งใหม่ก็ให้ชะลอไปก่อนนะคะอันนี้คร่าวๆก่อนนะคะส่วนในเรื่องของการยุบเลิกกรอบอัตราข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการชำนาญการเนี่ยก็มันก็มีเกณฑ์ว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมช่วงปี67เป็นต้นไปมันมีรายละเอียดเดี๋ยวจะให้พูดแล้วก็จะอธิบายไปถึงกลุ่มงานไหนที่จะต้องทบทวนเป็นพิเศษคืออันนี้เป็นกรอบกว้างสำหรับการบริหารระบบข้าราชการทั้งประเทศนะคะแต่แน่นอนว่าบางส่วนงานอาจจะมีเงื่อนไขพิเศษแต่ว่าในเบื้องต้นเราก็ให้ชะลอไปก่อนแต่ถ้าหากพบว่ามาตรการที่ออกมานี้มันทำให้การให้บริการประชาชนหรือการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันเกิดการติดขัดโดยอธิบายได้เนี่ยมันก็ต้องมีการรับไปพิจารณาแล้วค่ะหมดแล้วนะคะขอบคุณค่ะ

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีใช้งบประมาณฉุกเฉินเพิ่มอีก100 ล้านบาทเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์

0: หนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: นายกรัฐมนตรีอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีใช้งบประมาณฉุกเฉินเพิ่มอีกท่านละ100ล้านบาทเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำ
7: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ารัฐบาลได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งทั่วประเทศโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมอนุมัติงบประมาณฉุกเฉินเพิ่มเติมให้รองนายกรัฐมนตรีท่านละ100ล้านบาทเพื่อนำไปจัดสรรสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในปัจจุบันรวมถึงสำรองกักเก็บน้ำไว้รองรับสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าสำหรับระบบเตือนภัยและการช่วยเหลือได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแล้วโดยเฉพาะในจังหวัดพะเยาและเชียงรายควบคู่กับการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมแผนอพยพประชาชนให้พร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินชนัญชิดาสังทองรายงาน
6: นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอ6มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนว่านายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและให้ออกมาตรการดังกล่าวส่วนมีข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะกำกับดูแล2หน่วยงานนี้ไปแล้วปริศนาถอ่อนแสนสุขรายงาน
6: ส่วนความคืบหน้าการปลดนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.นายกรัฐมนตรียอมรับได้ลงนามทูลเกล้าทูลกระหม่อมแล้วย้ำการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการด้านประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองรับยื่นหนังสือจากสภาองค์กรของผู้บริโภคขอให้พิจารณากรณีรองเลขาธิการกสทช.ยังเชิญประธานกสทช.เข้าร่วมประชุมต่อเนื่องพร้อมชี้อาจเกี่ยวข้องกับกองทุนยูโซมูลค่า506ล้านบาท
9: นางสาวภคมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือจากตัวแทนสภาองค์กรของผู้บริโภคขอให้ตรวจสอบกรณีนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการกสทช.รักษาราชการแทนเลขาธิการกสทช.ยังคงให้นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกสทช.แม้คณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.จะมีมติเป็นเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการกสทช. ซึ่งคณะกรรมการจะประชุมในวันที่13สิงหาคมนี้เพื่อพิจารณาคำร้องของสภาองค์กรของผู้บริโภคและตรวจสอบต่อเนื่องว่าจะต้องคืนเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากตำแหน่งหรือไม่รวมถึงจะพิจารณาถึงเหตุผลที่นายแพทย์สรณะยังพยายามดำรงตำแหน่งและเข้าร่วมการประชุมกสทช.โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนยูโซภายใต้สำนักงานกสทช.มูลค่า506ล้านบาทซึ่งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการประมูลหลังรัฐวิสาหกิจเคยสามารถประมูลงานได้แต่ต่อมามีการยกเลิกการประมูลก่อนที่ภาคเอกชนรายหนึ่งจะเข้ามาประมูลรับงานต่อชาววิสาปทุมมารายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
10: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
13: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: เหตุการณ์ความสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าที่ขยับตัวสูงขึ้นตระหนักภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮื้อมั่นคงบ่ตระหนกเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบ่จำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใจรถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
16: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
15: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
17: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
16: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
17: โอเคครับลูก
12: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้
15: ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสวท.ลำพูนนะครับบ่ายนี้ปะกันกับรายการแฮปปี้ไทม์95เวลาเพลงอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับก็มีเรื่องราวมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะหลากหลายเรื่องราวเนาะไม่ว่าจะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนเจ้าวันนี้นะครับก็จะมีข่าวมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับใครจะขอเพลงก็โทรกันเข้ามาได้นะครับส่วนนะเฮาป้ากันในช่วงแรกจะนี่ไปติดตามในเรื่องของฝนฟ้ากันเนาะคุณผู้ฟังครับเพราะว่าหลายวันที่ผ่านมาในช่วงแรงๆนะครับก็จะมีฝนตกลงมานะครับแต่ว่านี่ก็มืดๆบดอวมๆเนาะนะครับก็ต้องติดตามกันนะจะได้วางแผนการใช้ชีวิตประจำวันกันได้อย่างต้องการเนาะคุณผู้ฟังครับทันใดที่เขาให้เข้าสวนเดินทางไปนั่นไปนี่นะครับก็ต้องติดตามกันไว้ตัวเองนอกช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็มีแนวโน้มที่ฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไปติดตามฟ้าฝนนะจากกรมอุตุนิยมวิทยากันดีกว่านะครับเปิ่นก็ได้ออกประกาศนะครับว่า24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยนอกภาคเหนือของเฮาในประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะภาคเหนือของเฮาก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะลำปางพะเยาน่านนะอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับอุณหภูมิต่ำสุด24ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็อยู่ประมาณ23ถึง27องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง31ถึง34องศาเซลเซียสนะคุณผู้ฟังครับก็บ่ได้ลืมเน้อดูแลรักษาสุขภาพกันตัวนะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตัวนะครับร่างกายก็จะได้แข็งแรงนะสู้กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะช่วงนี้นะครับก็ต้องติดตามกันตัวเน้อในเรื่องของฝ้าฝนนี่นะก็เข้าไปตีเพจศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้นะครับอ่ะก็จะมีการสแกนผลตรวจอากาศด้วยเรดาร์ลำพูนบริเวณภาคเหนือตอนบนนี่คุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนได้ติดตามกันทุกชั่วโมงนะอ่ะพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งช่วงหน้ามีข่าวคราวเตรียมไว้อู้ไว้เอ่ยกับคุณผู้ฟังนะหลากหลายเรื่องราวส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ติดตามนะครับหลังจากที่รับฟังเพลงจากทางรายการกันสักเพลงส่งเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการครับ

0: ขอบคุณนักๆ นะเจ้า
1: สามเพลงต่อเนื่องครับฟังสบายๆในยามบ่ายแบบนี้นะครับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะแล้วก็กลับเข้ามาปะกันในช่วงนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านใดที่ชอบกินกุ้งนะครับพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะวันนี้นะครับก็เริ่มจำหน่ายกุ้งนะในกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี2569นะครับก็ระหว่างวันที่11ถึง12สิงหาคม2569นะครับเหมือนเปิ่นจะมีตีห้ากุ้งนี่2พื้นที่นะครับสถานที่แรกนี่ก็จะเป็นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนก็มีการนัดรับกุ้งนะครับวันที่10โมงนะถึง15นาฬิกานะครับแล้วก็สถานตีแฮมตีหนึ่งก็คืองานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์จังหวัดลำพูนแต่ก็จะจัดตีบริเวณลานอเนกประสงค์บ้านแม่สารป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนอันนี้ก็จะเริ่มตำนายตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสายกุ้งนะครับสายที่ชอบกุ้งนะก็ไปซื้อเลือกซื้อกันได้กุ้งขาวตัวโตๆเนื้อแน่นหวานฉ่ำนี่นะในราคาสุดพิเศษเนาะลดแรงเอาใจสายกินนะครับกับบอดี้ลืมเนอร์วันเวลาจำหน่าย11 12สิงหาคม2569นะครับสถานที่ที่เป็นบริการพิเศษนี่นะ Pick up point เนี่ยนะครับก็จะเป็นบริการสั่งจองล่วงหน้านะครับก็จองได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนเนาะตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนก็มีการนัดรับกุ้งเนาะ10นาฬิกาถึง15นาฬิกาแห่งพื้นที่1ครับที่งานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์จังหวัดลำพูนนะครับบริเวณลานอเนกประสงค์บ้านแม่สารป่าแดดอำเภอเมืองลำพูนนะครับอันนี้ก็เริ่มขายตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับราคาพิเศษนะจะส่งตรงจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับกุ้งไส้ 3XL นี่นะขนาด18ถึง32ตัวต่อกิโลกรัมนี่ราคาพิเศษเลยนะครับบ่ถึง300บาทนะครับไส้ L ก็มี43ถึง48ตัวนี่ราคา200ต้นๆต่ออันนะคุณผู้ฟังก็ใครชอบกินกุ้งนะก็ไปก่อนกันได้นะครับบริการPick up pointก็ได้หรือว่าไปซื้อที่ในงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์จังหวัดลำพูนก็ได้นะครับคุณผู้ฟังและก็แหมเรื่องหนึ่งตีทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะฝากประชาสัมพันธ์มานั่นก็คือนะครับการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการในโครงการโลคอลเทรดเซ็นเตอร์โลคอลเทรดเซ็นเตอร์ซื้อง่ายขายคล่องนะเปิดรับสมัครฟรีนะครับกับชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมเวิร์กช็อป2วันเต็มๆเลยนะครับเพื่อเป็นการอัปเกรดความรู้นะครับเติมเครื่องมือใหม่ๆนะและเชื่อมพาร์ทเนอร์ธุรกิจไปด้วยกันครับภายในงานก็จะพบกับ4หัวข้อที่จะช่วยให้ธุรกิจของเฮาเนี่ยนะครับซื้อง่ายขายคล่องนะมากยิ่งขึ้นนะครับรู้เทรนด์ผู้บริโภคนะปรับเกมธุรกิจนะอัปเดตแนวโน้มผู้บริโภคนะครับตัดการตลาดยุคใหม่เพื่อให้ธุรกิจมองเห็นโอกาสและปรับตัวได้ทันนะครับก็มีเวิร์กช็อป AI นะผู้ช่วยธุรกิจนะครับทำงานไวลดต้นทุนนะเพิ่มยอดขายนะครับไปเรียนรู้การใช้เครื่องมือ AI นะครับมาเดี๋ยวนี้เปิ่นก็มีอบรมนะครับมาเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเรื่อง AI นะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้ประกอบการนะพี่น้องเกษตรกรนี่ต้องปรับตัวเรียนรู้การใช้เครื่องมือ AI ตัวนะครับสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจเนาะช่วยลดภาระงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ต่อยอดขายนะครับแล้วก็แถมอย่างหนึ่งนะครับตีอบรมนะครับก็ได้แก่ในเรื่องของการเชื่อมเครือข่ายสร้างโอกาสทางธุรกิจนะครับมีกิจกรรมทีมบิลดิ้งสนุกนาตีช่วยให้ผู้ประกอบการได้หู้จักกันแลกเปลี่ยนไอเดียกันและกันนะครับแล้วก็ต่อยอดคอนเน็กชันใหม่ๆตัวนะครับคิดใหม่ปรับใหม่เติบโตไปข้างหน้าไปเปิดมุมมองใหม่ในการบริหารและขับเคลื่อนธุรกิจฮือเข้มแข็งพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับวันที่27 28สิงหาคมนี้นะครับก็สมัครฟรีเนอร์รับจำนวนจำกัด20ท่านแรกก็เข้าไปตีเพจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนไปคลิกลิงก์กู้กันฟอร์มแล้วกรอกใบสมัครเนี่ยท่านใดที่สนใจก็เชิญเลยนะครับช่วงนี้นะครับข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพาณิชย์ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับกลับมาป้ากันในช่วงนี้ก็เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ

จะมาพักกันในช่วงสุดท้ายของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงแล้วแล้วกลับช่วงแชททายจะนี่ขอประชาสัมพันธ์กันสักน้อยหนึ่งสำหรับท่านใดตีชอบนวดนะครับผู้ฟังก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนรับบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพนะฟรีนะครับก็จะคือบริการพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับนวดแผนไทยเพื่อผ่อนคลายนะแก้ปวดเมื่อยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะนวดคอนวดบ่านวดไหล่เป็นการบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับก็จะมีการฮือบริการน้องวันที่10ถึง14นะช่วง1นะครับสิงหาคมแล้วก็แฮมช่วง1ก็คือ17ถึง20สิงหาคม2569นะก็จะหยุดวันพรุ่งนี้นะหยุดวันที่12สิงหาคมนะครับก็จะเปิดฮือบริการเวลา 9:30 น.นะครับถึง 15:30 น.ก็จะฮือบริการที่ห้องปฏิบัติการโรงแรมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจังหวัดลำปูนนะครับก็จะนวดโดยนะครับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงนะครับก็จะมีมานวดนะ19คนนะครับก็มีวิทยากรประจำหลักสูตรนั่นก็คือหลักสูตรแพทย์แผนไทยคอยกำกับดูแลและคือคำแนะนำอย่างใกล้ชิดนะครับที่สำคัญนะบดีโทรไปจองคิวนะเปิ้นบ่ฮับจองคิวเนอร์ถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างก็โทรไปที่หมายเลข053-092-420ต่อ24นะครับก็บ่ได้ลืมโทรไปสอบถามกันได้นะครับท่านใดที่จะรับบริการนวดแผนไทยเพื่อผ่อนคลายแก้ปวดเมื่อยนะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนวดคอบ่าไหล่นะบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับศูนย์สตรีจังหวัดลำปูนก็เชิญชวนนะครับพี่น้องทุกท่านนะติชื่นชอบในเรื่องของการนวดเนาะไปรับบริการนวดแผนไทยกันได้เน้อคุณผู้ฟังครับแล้วก็แถมหนึ่งเรื่องราวนั่นก็คือเรียนฟรีมีอาชีพที่ศูนย์สตรี72พรรษาละปูนนะครับก็ฝึกอบรมเนาะเป็นการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบันประจำปีงบ69นะครับในเดือนกันยายนที่จะถึงนี่นะหลักสูตรระยะสั้น5วันเนาะหรือประมาณ30ชั่วโมงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับหลักสูตรนี้ได้แก่หลักสูตรนะครับขนมปังซาวโดนะครับโฟคาเซียนะฉบับมือใหม่ทำได้แต่นะครับใครที่สนใจนะหลักสูตรนี้นะครับก็มีการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง24สิงหาคม2569นะครับก็จะมีการสัมภาษณ์วันที่27 28สิงหาและจะมีการประกาศรายชื่อวันที่31สิงหาคม2569นะไปสแกนสมัครฝึกอาชีพกันได้นอกช่องทางรับสมัครเรียนฝึกอาชีพออนไลน์นะไปเลือกหลักสูตรที่เฮาชอบคือตรงกับความสนใจตีเขาคิดว่าใช่นะช่วงเวลาเหมาะสมนะครับจบแล้วมีอาชีพพึ่งพาตนเองได้นะครับก็ไปคลิกลิงก์หรือว่าคิวออกสแกนคิวอาร์โค้ดได้ตีหน้าเพจ Facebook ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาจังหวัดลำปูนหรือว่าหน้าเพจสวทลำปูน FM 95ก็ได้นะครับและก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วเนาะดีเจโอมนะครับวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็จะนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปจิบน้ำพักเสียงพักคอกันสักคำหนึ่งเพราะว่าช่วงหน้านี่นะครับก็จะมาติดตามกันเนาะกับรายการอู้ข่าวเจ้าเนื้อนะครับวันนี้ทาง8จังหวัด11สถานีเนาะก็ได้ส่งข่าวนะมาตีแม่ข่ายสวทลำปูนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดีเจโอมก็จะมานั่งเล่าข่าวตีเด็ดๆของแต่ละจังหวัดในวันนี้นะครับ8จังหวัดภาคเหนือวันนี้มีข่าวอะไรอย่างพ่องที่น่าสนใจแต่ละจังหวัดเดี๋ยวก็จะมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับกับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะครับไข่ตีฟังวิทยุกับบดีฟังมุนคลื่นออกไปเตือนะครับก็รอฟังกันสักชั่วโมงหนึ่งกับเรื่องราวสาระที่เกิดขึ้นในจังหวัดภาคเหนือตอนบนของเขาแล้วก็ใครที่จะไปดูใน Facebook ก็เข้าไปได้ตีเพจสวทลำพูน FM 95 MHz นะชั่วโมงนี้ดีเจโอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย

0: จะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภาคธุรกิจรวมถึงนักลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ3มาตรการสำคัญเพื่อแก้ปัญหาบัญชีผู้ใช้งานรั่วไหลได้แก่มาตรการเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีโดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำนวนกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่หลุดไปสวมรอยใช้งานได้อีกมาตรการล้างระบบสารสนเทศสั่งการให้ทุกกระทรวงและ300กรมเร่งตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดที่มีมากกว่า 30,000 ระบบหากพบว่าเป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบอย่างถาวรภายใน15วันเพื่ออุดช่องโหว่จากการปิดเพียงหน้าเว็บไซต์แต่ปล่อยระบบหลังบ้านทิ้งไว้และมาตรการยกระดับการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยโดยเร่งนำระบบ MFA มาใช้กับระบบภาครัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมอาทิการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันดิจิทัลไทยดีหรือวิธีการอื่นที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภาคธุรกิจรวมถึงนักลงทุนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเตรียมจัดงานมิดไทยพลัส2026เซินเจิ้นประสานผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจจีนผลักดันการค้าการลงทุนและธุรกิจไม้คาดสร้างมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
4: นางสุภวรรณตีรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปเปิดเผยว่าทีเซปเตรียมจัดงานมีไทยพลัส2026เซินเจิ้นภายใต้แนวคิด Thailand Meet for More ระหว่างวันที่9ถึง10กันยายนนี้ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็นการปรับกลยุทธ์รุกตลาดต่างประเทศด้วยการผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาของไทยกว่า100รายนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจของไทยในหลากหลายสาขาทั้งไม้การค้าการลงทุนท่องเที่ยวเทคโนโลยีดิจิทัลอาหารและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อดึงนักลงทุนจีนคุณภาพเข้าสู่ไทยและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเชื่อมโยงตลาดจีนตั้งเป้าดึงนักธุรกิจจีนเข้าร่วมกว่า 1,000 รายเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจไทยจีนไม่น้อยกว่า800นัดหมายและคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,000 ล้านบาททั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,500 คนสะท้อนโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและไม้ระหว่างไทยกับจีนปริมปราศโสภาภาครายงาน
3: จังหวัดเชียงรายเฝ้าระวังน้ำลาวล้นตลิ่งบ้านร่องคุณกระทบหลายหลังคาเรือนพร้อมเร่งกำจัดขยะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
5: นายยานวุฒิสุดพิมพ์ศรีนายอำเภอเมืองเชียงรายรายงานว่าปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำลาวเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อบ้านร่องขุ่นหมู่ที่1ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายระดับน้ำแม่น้ำลาวล่าสุดอยู่ที่4เมตร50เซนติเมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง20เซนติเมตรส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้ากระทบบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำลาวรวมประมาณ10หลังคาเรือนขณะที่บริเวณตำบลสันทรายหมู่ที่7บ้านป่าย้างบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำลาวเชื่อมต่อกับหมู่ที่8ตำบลท่าสายระดับน้ำล่าสุดอยู่ที่4เมตร20เซนติเมตรโดยระดับวิกฤตอยู่ที่6เมตรอย่างไรก็ตามพบว่ามีขยะและวัชพืชจำนวนมากติดค้างบริเวณต่อหม้อสะพานส่งผลให้การไหลและการระบายของน้ำทำได้ช้าลงอำเภอเมืองเชียงรายจึงร่วมกับเทศบาลตำบลสันทรายและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลสันทรายประสานรถตักเข้าดำเนินการนำขยะและวัชพืชที่ติดค้างบริเวณสะพานออกเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวสินคำพิทวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นาฬิกา
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะครับทั้ง8จังหวัด11สถานีวันนี้สวทลปูนเป็นแม่คายอยู่กับผมโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์วันนี้ก็จะมีเรื่องราวข่าวสารตีถือว่าเป็นข่าวเด็ดข่าวเด่นของแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัดมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อจากนี้นะครับแต่ละจังหวัดมีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอัญญังการพองเฮาไปเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับมทลล้านนานะครับก็สืบสานศาสตร์พระราชาจัดกิจกรรมราชมงคลร่วมใจนาปันสุขปลูกข้าวเพื่อแผ่นดินประจำปี2569นะครับก็มุ่งการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับ11สิงหาคม2569นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติวงพาณิชย์นะครับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ากลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมีมทล.ล้านนานะครับก็มีการจัดกิจกรรมนะราชมงคลร่วมใจนาปันสุขปลูกข้าวเพื่อแผ่นดินในประจำปี69ซึ่งก็จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ศาสตร์พระราชานะครับเพื่อยกระดับศักยภาพพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนนะครับที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมทล.ล้านนานะดอยสะเก็ดนะครับซึ่งภายในงานนะครับก็มีการจัดพิธีแรกดำนะพิธีแรกดำคืออะไรนะก็เป็นพิธีจำลองพิธีปฐมฤกษ์นะเพื่อความเป็นสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตนะครับพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้นะด้านการเพาะปลูกข้าวนะโดยเฉพาะการปลูกข้าวแบบนาโยนนะก็เป็นวิธีการปลูกข้าวนะครับที่ช่วยลดต้นทุนและแรงงานนะโดยในปี2569นี่ทางมทล.ล้านนานะครับเป็นก็มีเป้าหมายนะเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวนะครับสายพันธุ์หอมสยามนะครับในแปลงทดลองอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นปีที่2แล้วนะครับทั้งนี้กิจกรรมราชมงคลร่วมใจนะนาปันสุขปลูกข้าวเพื่อแผ่นดินนะก็เป็นแห่งหนึ่งกลไกสำคัญนะครับของทางมทล.ล้านนาในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้นะเศรษฐกิจพอเพียงคือเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้นะครับถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับซึ่งก็ไปสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสืบสานศาสตร์พระราชาอย่างต่อเนื่องนะครับยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าเฮาจะไปกันที่อำเภอฝางนะครับซึ่งที่อำเภอฝางนะครับกรรมาธิการกฎหมายนะสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ลงพื้นที่นะครับอำเภอแม่อ่ายนะจับมือนะเร่งแก้ปัญหาสารพิษแม่น้ำกกนะสิทธิดินนะครับพร้อมลงตรวจฝ่ายกระจายน้ำช่วยชาวบ้านนะครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569เนาะนายรังสิมันต์โรมประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะครับพร้อมคณะกรรมการที่การนะลงพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดนะและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะครับกรณีการปนเปื้อนสารพิษในแม่น้ำกกนะครับและปัญหาสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่อ่ายจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยได้ประชุมร่วมกับนะนายนิติปกรณ์แสงสุวรรณนายอำเภอแม่อ่ายนะครับซึ่งก็เป็นผู้แทนจากส่วนราชการอปท.สวนท้องถิ่นนะครับผู้นำชุมชนและภาคประชาชนนะครับซึ่งในที่ประชุมนะครับก็มีการสรุปข้อเสนอแนะและปัญหาสำคัญของประชาชนในพื้นที่ออกเป็น4ประเด็นหลักเนาะได้แก่การบริหารจัดการนะและก็การจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคการบรรเทาผลกระทบด้านการเกษตรและพื้นที่เพาะปลูกนะครับการฟื้นฟูผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและการแก้ปัญหาสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการร้อยใจหลักนะครับซึ่งในที่ประชุม

นะครับคุณผู้ฟังคณะทำงานก็ได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะบอกว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะจากการปนเปื้อนสารพิษในแม่น้ำกกนะครับประเด็นสิทธิมนุษยชนนะจากการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดและก็ข้อจำกัดด้านสิทธิที่ดินนะครับซึ่งทางกรรมาธิการนี่ก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนะเร่งบูรณาการความร่วมมือนะครับเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่อายอย่างยั่งยืนอ่ะก็ขอขอบคุณข่าวดีๆจากสวทฝางนะครับมากันที่จังหวัดลำปูนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็นำส่วนราชการนี่ร่วมกิจกรรมเตวขึ้นดอยนะสืบฮีดสารหอยดอยขมอบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะ 1,749 คันนะเพื่อกราบรอยพระพุทธบาทจำลองและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปูนครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะครับก็ได้นำส่วนหัวหน้าส่วนราชการนะครับผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์เนี่ยนะผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนะเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกิจกรรมนะเตวขึ้นดอย

นะสลับซับซ้อนนะครับมีป่าเขียวขจีรอบทิศทางนะครับณบริเวณจุดชมวิวบนยอดดอยนะครับใครที่ยังบ่เคยมาเตื้อก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะครับขึ้นไปร่วมทำบุญนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปแอวบนดอยขม้อนะครับบันไดก็มีปันเจ็ดนะ49ขั้นนะครับใครจะขึ้นไปนะครับก็ต้องเดินขึ้นไปนะไปชมวิวทิวทัศน์กันได้นะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับหลังจากข่าวจังหวัดลำพูนแล้วเฮาไปกันที่จังหวัดลำปางนะครับก็ข่าวจากสวทลำปางนั่นเองนะครับที่จังหวัดลำปางในเปิ้นก็มีการจัดงานภูษาศิลป์ถิ่นผ้าครั่งนะจากรากเหง้าสู่สากลนะครับก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่5นะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับแล้วก็ยังเป็นการเผยแพร่อนุรักษ์ภูมิปัญญาการย้อมผ้าครั่งนะครับนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับก็ได้มอบหมายให้นายกฤษณะพินิษฐ์นะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะเป็นประธานในพิธีเปิดงานภูษาศิลป์ถิ่นผ้าครั่งนะจากรากเหง้าสู่สากลครั่งที่5นะครับก็มีประธานหอการค้าจังหวัดลำปางนะครับหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็มารวมกันนะร่วมกิจกรรมการตีบริเวณลานรถม้าชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปางนะครับซึ่งงานนี้นะทั้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางก็บูรณาการร่วมกับหอการค้าจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายเนี่ยร่วมกันจัดงานครั้งนี้ขึ้นนะคุณผู้ฟังครับก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนคนทอผ้ารวมถึงผู้ประกอบการต่างๆเป็นการส่งเสริมนะครับเศรษฐกิจนะครับเป็นการปลุกกระแสการสวมใส่ผ้าทอนาตีใจสีย้อมแล้วก็เส้นใยจากธรรมชาติของชุมชนในจังหวัดลำปางโดยเฉพาะนะครับผ้าย้อมครั่งนะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคม2569เนอที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปางนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็ขอเชิญชวนนะพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับใครผ่านไปที่จังหวัดลำปางสนใจก็ไปร่วมงานกันได้นะครับในงานเปิ้นก็มีกิจกรรมแฮมหลายอย่างนะครับคุณผู้ฟังบ่จะเป็นในเรื่องของนิทรรศการเนาะการเดินแบบแฟชั่นนะครับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าครั่งต่างๆการแสดงศิลปะวัฒนธรรมก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปแอวกันได้นะครับจากจังหวัดลำปางเฮาไปกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแม่ฮ่องสอนนี่เปิ้นก็มีการจัดกิจกรรมนะเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลนะศึกษานะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับวันนี้นะช่วงเจ้า9โมงนะที่ห้องประชุมนินสเวศนะโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์อำเภอเมืองนะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนานี่นะเป็นประธานเปิดโครงการสถาบันพระบรมราชนกสัญจรหรือสบช.สัญจรปีการศึกษา2570นะครับก็มีการต้อนรับนะศาสตราจารย์พิเศษดร.นายแพทย์วิชัยเทียนถาวรอธิการบดีสถาบันพระบรมราชนกนะครับและก็คณะนะครับก็มีผู้บริหารของสถาบันหน่วยงานต่างๆด้านการศึกษาและก็สาธารณสุขนะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมในจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เข้าร่วมกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับโครงการสบช.สัญจรนี่นะก็มีเป้าหมายสร้างโอกาสทางการศึกษาให้น้องๆเยาวชนโดยเฉพาะนักเรียนนะในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร นะครับได้ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับแล้วก็กลับมามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ของตนเองนะครับคุณผู้ฟังสำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะติปานมานี่นอกติปานมานี่นะก็มีโรงเรียนเข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพระบรมราชนกแล้ว13แห่งและก็มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆตั้งแต่ปีการศึกษา65ถึง68นี่รวม144คนนะครับก็แบ่งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์นี่129คนแล้วก็คณะสาธารณสุขศาสตร์และก็สหเวชศาสตร์เนาะ15คนนะครับครั้งนี้ก็มีการทำ MOU เพิ่มขึ้นมาแห่งหนึ่งแห่งนะครับก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เข้าถึงการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับแล้วก็จบมาแห่งน้อยก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสุขภาพของพี่น้องประชาชนในอนาคตนะครับแล้วก็ยังอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ไปกันที่อำเภอแม่สะเรียงนะอำเภอแม่สะเรียงนี่เปิ้นก็มีการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะ

0: 200,000 ตัวครับคุณผู้ฟังเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระพันปีหลวงนะครับพร้อมมีการมอบโฉนดที่ดินนะครับเพื่อการศึกษาแก่เกษตรกรในพื้นที่นะครับปัจจัยการศึกษานะครับไปคุณผู้ฟังครับเป็นการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรและเกษตรกรในพื้นที่นะวันนี้นะครับ10 โมงเจ้านายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่สะเรียงนะเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะซึ่งก็ตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีนะครับแล้วก็จัดขึ้นที่ณหนองเหนียวนะบ้านศรีดอนชัยบ้านท่าข้ามเหนือหมู่ที่8ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่สะเรียงนะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็มีนายอนุสรแสนอาสานะครับรักษาราชการแทนประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหัวหน้าส่วนราชการต่างๆพี่น้องประชาชนผู้นำท้องถิ่นก็มาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้กรมประมงก็ได้จัดเตรียมสัตว์น้ำจืดพันสัตว์น้ำจืดจำนวน4 ชนิดรวมทั้งสิ้น200,000 ตัวมีปลาอะไรกันบ้างมีปลากระแหนะครับ50,000 ตัวปลาแก้มช้ำนะจำนวน50,000 ตัวปลาตะเพียนขาวนะครับ50,000 ตัวแล้วก็ปลาโพรงนะปลาโพงหรือว่าปลาบ้านะครับจำนวน50,000 ตัวด้วยกันนะครับเป็นการปล่อยลงสู่หนองเหนียวนะครับเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้กับแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับก็จะเป็นการส่งเสริมให้กับชุมชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็กิจกรรมวันนี้นะก็มีพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับโดยสปก.แม่ฮ่องสอนนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆเนาะเป็นการส่งเสริมและก็สร้างความมั่นคงในสิทธิการถือครองที่ดินทำกินให้กับพี่น้องเกษตรกรจะได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินนะครับเป็นการประกอบอาชีพทางการเกษตรได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพอันเป็นการยกระดับนะคุณผู้ฟังครับยกระดับคุณภาพชีวิตและก็สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ครับจากอำเภอแม่สะเรียงเฮาไปกันที่อำเภอเมืองเชียงรายกันพ่องนะครับที่เชียงรายนี่เพิ่นก็มีการเฝ้าระวังนะน้ำลาวนะครับน้ำลาวนี่ก็จะล้นตะลิงนะบ้านร่องคุณนะครับถ้าล้นตะลิงแล้วก็จะกระทบนะกับ10หลังคาเรือนนะครับก็มีการเร่งเคลียร์ขยะติดต่อหม้อนะครับบริเวณสะพานบ้านป่าย่างนะคุณผู้ฟังวันนี้นะครับช่วง13 นาฬิกาเนาะบ่ายนะครับบ่ายๆวันนี้นะครับนายยานวุฒิสุดพิมพ์ศรีนายอำเภอเมืองเชียงรายก็ได้รายงานนะถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายนะครับว่าปัจจุบันนะครับระดับน้ำแม่เหลาเนาะก็เพิ่มสูงขึ้นนะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมลำน้ำนะครับก็บริเวณพื้นที่ตำบลป่าอ้อดอนชัยหมู่ที่1นะบ้านร่องคุณนะครับซึ่งระดับน้ำแม่เหลาล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณ 4.5 เมตรนะครับสูงกว่าระดับตะลิงนะระดับตะลิงเป็นอยู่ที่ประมาณ 4.3 เมตรนะครับก็เกินขึ้นมานะครับประมาณ20 เซนติเมตรเนาะกระทรงผลหือน้ำล้นตะลิงเข้ากระทบบ้านเรือนพี่น้องประชาชนตีอาศัยอยู่บริเวณริมน้ำเหลาเนาะประมาณ10 หลังคาเรือนนะครับขณะตีบริเวณตำบลสันทรายเนาะหมู่ที่7นะบ้านป่าย่างนะบริเวณสะพานข้ามแม่เหลาก็เชื่อมต่อกับหมู่ที่8นะตำบลท่าสายนะครับระดับน้ำล่าสุดอยู่ที่ 4.20 เมตรนะครับระดับวิกฤตอยู่ที่6เมตรนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเปิ่นก็พบว่ามีขยะและวัชพืชจำนวนมากติดข้างนะครับบริเวณตอมอสะพานส่งผลให้การไหลและก็การระบายน้ำเนี่ยช้าลงนะครับทางอำเภอเมืองเชียงรายก็ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลสันทรายและก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลสันทรายนี่นะประสานรถตักเข้าดำเนินการนำขยะและวัชพืชติดข้างในบริเวณสะพานออกนะครับเป็นการเปิดทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอยู่ในขณะนี้จากจังหวัดเชียงรายนะครับลงมาแหมน้อยหนึ่งไปกันที่จังหวัดพะเยานะครับจังหวัดพะเยานี่ก็มีกิจกรรมนะจัดงานวิ่งนะครับนายภูธนะนะชมภูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเนาะพร้อมด้วยนายพานุพันธ์เอี่ยมอุบลวันท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยานะครับรวมกับท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเชียงรายเนาะนายเสิร์ชนะชัยยานันตานะครับแล้วก็นางสาวนิสาสังสอนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแปรนายวรวิทย์ วีระชเวงคุณนะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่านนะครับแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์สาวสุขภาพเนี่ยมาร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรมวิ่งเลาะเวียง4เมืองล้านนาตะวันออกนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่กลุ่มภาคเหนือตอนบน2และพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับก็มีการแถลงข่าวที่ท็อปพลาซ่าพะเยานะครับตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับใครที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับซึ่งการแข่งขันก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับนั่นก็คือมาราธอนนะระยะทาง42กิโลเมตรนะครับฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง21กิโลเมตรนะครับฟันรันระยะทางไม่น้อยกว่า5กิโลเมตรนะแล้วก็วิ่งกินเที่ยวนะกิโลรันนะระยะทาง 2.5 กิโลเมตรนะครับซึ่งการแข่งขันนี่นะครับจะเริ่มต้นขึ้นที่จังหวัดแพร่นะครับจังหวัดแพร่นี่ก็จะเป็นสนามที่1นะก็จะวิ่งเลาะเวียงสลองนะครับหรือว่าเวียง2ที่8นี่ในวันที่26 27กันยายนที่จะถึงนี่สนามที่2นี่ก็จะวิ่งเลาะเวียงสาที่น่านวันที่10ถึง11ตุลาคม2569นะครับแล้วก็สนามวิ่งที่3นี่วิ่งเลาะเวียงเวียงเทิงเชียงรายนะ7ถึง8พฤศจิกายนและสนามสุดท้ายสนามที่4วิ่งเลาะเวียงเวียงที่4นี่เวียงพะเยานะเพียงเวียงพะเยานะจังหวัดพะเยาเนาะวันที่21ถึง22พฤศจิกายน2569ก็กิจกรรมดีๆเนาะเป็นการสร้างร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวตัวนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันได้นะการร่วมกิจกรรมได้ไปกันที่จังหวัดแปรครับจังหวัดแปรนี่ก็ขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจนะเครดิตแบงค์นะเป็นการยกระดับการศึกษาจังหวัดแปรนะครับซึ่งนายคุณากรขชะหิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแปรนี่ก็เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรเชื่อมโยงธนาคารหน่วยกิจหรือเครดิตแบงค์นะครับในระดับจังหวัดแปรซึ่งก็มีศึกษาธิการจังหวัดแปรนะครับนางวรพรฟูสามป๊อกเนี่ยนะก็เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และภาพรวมการดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจนะเครดิตแบงค์ในครั้งนี้นะครับการประชุมครั้งนี้ก็จะมุ่งเน้นไปที่ความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นนะครับสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันผ่านโครงการนะครับนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอนาคตนะหรือเครดิตแบงค์ในประจำปี2569นะครับเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างระบบสะสมหน่วยกิจเนาะเทียบโอนผลการเรียนรู้และก็เชื่อมโยงข้อมูลการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็มีผู้เข้าร่วมประชุมนะเป็นคณะผู้บริหารสถานศึกษานะครับจาก7หน่วยงานหลักในจังหวัดแปรรวมทั้งสิ้นประมาณ75คนด้วยกันนะครับเพื่อรวมกันชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสร้างความเข้าใจในกระบวนการเทียบโอนผลการเรียนรู้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆกันในวันนี้นะครับไปกันที่จังหวัดน่านครับจังหวัดน่านนี่ทางอบจ.น่านก็เดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรนะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพทุเรียนนะเพิ่มโอกาสสร้างรายได้นะครับวันที่11สิงหาคมนี้นะครับที่อบจ.น่านนี่นะเปิ้นก็มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรก็จัดขึ้นที่น่านกรีนเรกวิวนะครับรีสอร์ทตำบลชัยสถานนอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับโครงการนี้นะครับก็จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่นอกที่สนใจปลูกทุเรียนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้การปลูกทุเรียนในจังหวัดน่านก็ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีความต้องการของตลาดและก็สามารถสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีนะครับคุณผู้ฟังครับและนี่ก็คือข่าวเด่นจากจังหวัดต่างๆ8จังหวัดภาคเหนือนะครับ11สถานีที่นำมาอุ้มคุณผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้นะครับก่อนที่จะลากันไปนี่ก็ขอให้ทุกท่านนะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองช่วงนี้อากาศเปลี่ยนรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับหลังจากนี้ไปติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงนะครับโดยสวท.แม่ฮ่องสอนวันนี้ผมโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมนำพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาถ่ายทอดสู่ประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศค่ะรายการนี้ออกอากาศโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าค่ะดิฉันเวียงศรดอนแก้วรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพาทุกท่านร่วมเดินทางไปใต้ร่มพระบารมีผ่านเรื่องราวแห่งศรัทธาและความทรงจำอันงดงามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงมุ่งนำเสนอพระราชกรณียกิจและการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเพื่อให้ประสบนิกรชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระเมตตาพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสำหรับช่วงแรกของรายการในวันนี้ขอพาทุกท่านย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2511จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เคยเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือแม้การเวลาจะล่วงเลยมากกว่า5ทศวรรษแต่ความปลาบปลื้มปิติในครั้งนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานยังคงประทับแน่นอยู่ในดวงใจของประสบนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศตราบจนถึงปัจจุบันและในช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านภาพประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
3: วันที่5มกราคมพุทธศักราช2511เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรอันเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดณศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทอดพระเนตรการฟ้อนไตซึ่งจัดแสดงขึ้นเพื่อถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติพร้อมทั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติและความจงรักภักดีของประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งชาวไทยพื้นถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆได้แก่ละเวื้อม้งมูเสือดำมูเสือแดงปากกาเกยอกยาและไทยใหญ่ซึ่งต่างพร้อมใจกันมาร่วมเฝ้ารับเสด็จด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระธาตุดอยกองมูศาสนสถานสำคัญและเป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อทรงสักการะองค์พระธาตุและทอดพระเนตรทัศนียภาพของเมืองแม่ฮ่องสอนอันงดงามท่ามกลางขุนเขาและสายหมอกซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตความศรัทธาและความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนพระราชกรณียกิจในครั้งนั้นนับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ยังคงจารึกในความทรงจำของชาวแม่ฮ่องสอนตราบจนปัจจุบันทั้งในฐานะวันแห่งประวัติศาสตร์วันแห่งศรัทธาและวันแห่งความปราบปลื้มใจที่พระมหากรุณาธิคุณได้แผ่ไพศาลลงสู่ประสบนิกรในดินแดนแห่งนี้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน
2: จากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2511 ซึ่งยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของประสบนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ได้เป็นเพียงรอยแห่งการเสด็จพระราชดำเนินแต่คือจุดเริ่มต้นของสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันที่ทรงแผ่ไพศาลลงสู่พื้นแผ่นดินและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนแห่งนี้ภายหลังจากนั้นพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตายังคงสถิตแน่วแน่ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งนับเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงและความยั่งยืนของประเทศและในช่วงต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนรำลึกอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประสบนิกรชาวไทยภูเขาณบ้านป่าแปจังหวัดแม่ฮ่องสอนเหตุการณ์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงความปลื้มปิติในห้วงเวลานั้นแต่ได้กลายเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาและความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบนิกรชาวแม่ฮ่องสอนที่ยังคงงดงามและยั่งยืนตราบจนถึงทุกวันนี
3: ้วันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2522นับเป็นอีกหนึ่งวันแห่งความปลื้มปิติของประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชาวไทยภูเขาณบ้านป่าแป๋ตำบลป่าแป๋อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถุงของขวัญแก่เจ้าหน้าที่โครงการหลวงพัฒนาป่าแป๋และพระราชทานอุปกรณ์การศึกษารวมทั้งยาชุดแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์10จากนั้นเสด็จประทับในปรัมภิธีซึ่งชาวไทยภูเขาเผ่าละเวื้อได้จัดสร้างถวายเพื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประกอบพิธีผูกพระหัตถ์สู่พระขวัญตามประเพณีดั้งเดิมภายหลังเสร็จพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิดขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับณบริเวณใกล้เคียงโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แพทย์ที่ตามเสด็จทำการตรวจรักษาผู้บาดเจ็บเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านสาธารณสุขของราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการก่อสร้างสุขาสาธิตคอกปุ๋ยหมักและธนาคารข้าวซึ่งเคยได้รับพระราชทานข้าวสารเพื่อเริ่มต้นกิจการตั้งแต่เดือนมกราคมพุทธศักราช2513ต่อด้วยการทอดพระเนตรโรงเลี้ยงไหมและโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์10พร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาการจัดส่งน้ำจากลำห้วยแม่อุ่มลานมายังหมู่บ้านป่าแป๋และทรงมีพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านร่วมกันพิจารณาจัดสร้างเหมืองส่งน้ำจากจุดที่ใกล้เคียงที่สุดเพื่อประหยัดงบประมาณและแรงงานก่อนจะเสด็จผ่านบริเวณสาธิตการปลูกถั่วเหลืองในพื้นที่นาจำนวน35ไร่แล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เสด็จพระราชดำเนินมาสมทบในเวลาต่อมาเวลา 13:55 นเสด็จพระราชดำเนินมาถึงบ้านดงตำบลท่าผาปุ้มอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนณที่นั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกราบบังคมทูลถวายรายงานและเบิกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าเฝ้าจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลสิริราชในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อพระราชทานถุงของขวัญแก่เจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์รวมทั้งพระราชทานยาชุดและอุปกรณ์การศึกษาแก่ครูและนักเรียนต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมชาวไทยภูเขาเผ่าละเวื้อและทรงมีพระราชปฏิสันถานสอบถามถึงความเป็นอยู่และทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดก่อนจะเสด็จไปทอดพระเนตรลำน้ำลำธารภายในหมู่บ้าน ขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้ทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งเสด็จมาล่วงหน้าเพื่อดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยเวลา 14:20 นาทีทั้งสองพระองค์ประทับเสวยพระกายหารกลางวันณปรัมที่จัดถวายจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองในนาและพื้นที่เกษตรแบบขั้นบันไดของชาวไทยภูเขาเผ่าละเวื้อโดยในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสถึงความสำคัญของการสร้างฝายขนาดเล็กกั้นลำห้วยเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเมื่อเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจจึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงพระตำหนักภูพิงราชนิเวศในเวลา 18:20 นาทีการเสด็จพระราชดำเนินณบ้านดงในครั้งนั้นได้ก่อให้เกิดคุณูปการสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่โดยนายบุญสมแก่นเจิงผู้ใหญ่บ้านบ้านดงในขณะนั้นได้ร่วมรับเสด็จและถวายฎีกาขอให้มีการจัดตั้งโครงการหลวงเพื่อพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่ราษฎรซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีผู้อำนวยการมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยและในปีพุทธศักราช 2523ได้ก่อตั้งสำนักงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยณบ้านดงหมู่ที่5ตำบลห้วยห้อมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินงานช่วยเหลือและสนับสนุนชาวบ้านอย่างต่อเนื่องตราบจนถึงปัจจุบัน
2: พระราชกรณียกิจเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานแห่งพระเมตตาธรรมและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความสมดุลของธรรมชาติอย่างยั่งยืนพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าดังที่ได้กล่าวมานั้นไม่ได้ดำรงอยู่เพียงในผืนป่าหรือระบบนิเวศอันเงียบงามหากยังแผ่ขยายไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่และหัวใจของประสบนิกรในทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินถึงสำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนผืนแผ่นดินที่อบล้อมด้วยขุนเขาและสายน้ำคืออีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างลึกซึ้งซึ่งในด้านทรัพยากรธรรมชาติและการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในถิ่นทุรกันดารตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรมิได้เป็นเพียงการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรหากคือการเสด็จไปถึงทุกสุขของประชาชนโดยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยและพระเมตตาและในช่วงต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าซึ่งสะท้อนถึงพระเมตตาธรรมพระราชปณิธานอันแน่วแน่ผ่านเรื่องราวของศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าของประเทศไทยโดยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2537ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ไปยังศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นพระองค์ทรงมีพระราชสวนีให้ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าดำเนินการขยายพันธุ์สัตว์ป่าให้เพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งทรงมีพระราชดำรัสสอบถามถึงโครงการเลี้ยงเสือลายเมฆและทรงแสดงพระราชประสงค์ที่จะให้มีการเลี้ยงเสือลายเมฆณศูนย์ปางตองอันสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อสัตว์ป่าหายากและระบบนิเวศของพื้นป่าต้นน้ำในพื้นที่สูงต่อมาวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2549ณศูนย์ภัยศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชสวนีเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ป่าโดยทรงเน้นย้ำให้มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเพื่อรองรับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอันจะช่วยเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งทรงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของราษฎรในการช่วยกันดูแลอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่ของตนเองด้วยพระราชสวนีและแนวพระราชดำริอันทรงคุณค่าปัจจุบันสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินภารกิจด้านการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าอย่างต่อเนื่องทั้งการช่วยเหลือสัตว์ป่าพลัดหลงและฟื้นฟูสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและการดำเนินโครงการปล่อยสัตว์ป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนตลอดจนทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ธรรมชาติสำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
2: จากภาพแห่งความทรงจำในอดีตจากวันเวลาแห่งความปลื้มปิติที่ประสบนิกรชาวแม่ฮ่องสอนได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม้การเวลาจะล่วงเลยผ่านไปหลายทศวรรษแต่พระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรยังคงอย่างรากลึกและแตกกิ่งก้านสาขาอย่างงดงามในพื้นแผ่นดินแม่ฮ่องสอนจากวันนั้นสู่วันนี้จากภาพเก่าในความทรงจำสู่การสืบสานพระราชปณิธานผ่านการลงมือปฏิบัติของประชาชนในชุมชนช่วงต่อไปนี้เราจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมร่วมสัมผัสอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจของการน้อมนำแนวพระราชดำริมาสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตผ่านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนบ้านห้วยเดือค่ะขอเชิญคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังติดตามต่อในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ต้นหม่อนกล้าหมายที่แฝงความหมายอันยิ่งใหญ่แห่งการสร้างสรรค์นี่คือเรื่องราวการสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของประสบกรณิกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่พลิกฟื้นชีวิตและสร้างรากฐานความมั่นคงให้ครอบครัวนางสาวนิชทิพย์มูลแก้วประธานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมจังหวัดแม่ฮ่องสอนและชาวบ้านชุมชนบ้านห้วยเดือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2543คุณพ่อของคุณนิชทิพย์ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับพระราชทานต้นหม่อนพระราชทานนับเป็นจุดกำเนิดแห่งความหวังและการรับองค์ความรู้จากโครงการตามพระราชดำริศูนย์ศิลปาชีพหม่อนไหมบ้านห้วยเดือส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจรชาวบ้านได้มีการเลี้ยงไหมเพื่อนำไหมมาทอส่งผ้าเข้าวังจิตรดาส่วนครอบครัวของตนนำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเบอร์รี่พวกเขาเริ่มต้นจากการลองผิดลองถูกอย่างไม่ย่อท้อศึกษาการปลูกต้นหม่อนจนได้ผลิตภัณฑ์หลากหลายทุกครั้งที่ประสบความยากลำบากหรือเกิดความท้อสิ่งที่จะเป็นเสมือนพลังและกำลังใจสูงสุดคือการได้จ้องมองพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งย้ำเตือนถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ทำให้มีพลังลุกขึ้นสู้จนในที่สุดก็สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพและสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมั่นคงความสำเร็จนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในครอบครัวแต่ได้ถูกขยายผลสู่ชุมชนด้วยการถ่ายทอดความรู้สร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เพื่อนบ้านชุมชนบ้านห้วยเดือต้นหม่อนพระราชทานจึงกลายเป็นหัวใจของเศรษฐกิจชุมชนและเป็นต้นแบบของการพึ่งพาตนเองที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะนางสาวนิชทิพย์มูลแก้วค่ะเป็นประธานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอนค่ะอยู่ที่บ้านห้วยเดือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะค่ะมีความประทับใจเพราะว่าพระองค์นะคะมองเห็นชุมชนบ้านห้วยเดือพระองค์ท่านได้พระราชทานพันต้นหม่อนดิฉันเองกับคุณพ่อนะคะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเมื่อครั้งพระองค์ท่านเสด็จมาโครงการศิลปาชีพหม่อนไหมบ้านห้วยเดือพร้อมด้วยรัชกาลที่10ในปัจจุบันค่ะราชทานพันต้นหม่อนแล้วก็ส่งเสริมอาชีพจนถึงทุกวันนี้ค่ะพันต้นหม่อนที่ได้รับนะคะเราก็ได้ไปปลูกต้นหม่อนนี้ขยายพันธุ์ออกมาส่งเสริมชาวบ้านได้ปลูกกันมากขึ้นและดิฉันเองและคุณพ่อก็ได้ตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์แปรรูปเกี่ยวกับหม่อนไหมค่ะได้มีอาชีพเกิดขึ้นตรงนี้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เลี้ยงอาชีพให้กับชาวบ้านและชุมชนมีงานทำทุกวันนี้ค่ะพระองค์ท่านก็จะมาส่งเสริมในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะส่วนหนึ่งชาวบ้านก็ส่งเส้นไหมเข้าวังแล้วก็จะมีกรมหม่อนไหมเข้ามาส่งเสริมในการดูแลในเรื่องการปลูกต้นหม่อนและก็แปรรูปรวมถึงเครือข่ายที่เรามีกับโครงการพระราชดำริเช่นดอยขุนแตะเราก็จะรับซื้อผลหม่อนกันแล้วก็ผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพได้ถึงทุกวันนี้ค่ะในเมื่อท้อทุกครั้งเราก็มองเห็นถึงสมเด็จพระองค์ท่านเนี่ยค่ะมาส่งเสริมเราเขามองเห็นสายป่านที่ยาวไกลให้เกิดอาชีพในชุมชนเราจะสู้เพื่อตอบแทนพระองค์ท่านเราจะไม่มีวันลืมนะคะเราจะเสริมสร้างปณิธานของพระองค์ท่านต่อไปค่ะ
0: ความสำเร็จในวันนี้คือผลผลิตจากความมานะพยายามที่ถูกขับเคลื่อนด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระพันปีหลวงมิได้พระราชทานเพียงต้นหม่อนแต่ได้พระราชทานโอกาสและวิชาชีพที่มั่นคงซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้คือการแสดงความสำนึกในพระเมตตาที่ทรงมองเห็นคุณค่าของราษฎรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตราบใดที่ชุมชนบ้านห้วยเดือยังเข้มแข็งจะยังคงมีการสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไว้ชั่วลูกชั่วหลานด้วยความจงรักภักดีตลอดไป
2: มาถึงช่วงที่3ของรายการค่ะเราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวที่สะท้อนถึงพระเมตตาธรรมและพระราชหฤทัยอันใกล้ชิดกับราษฎรผ่านรอยทางแห่งพระมหากรุณาซึ่งยังคงสร้างคุณูปการและแรงบันดาลใจแก่ผู้คนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตราบจนถึงปัจจุบันติดตามรายละเอียดได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
3: ช่วงตามรอย

0: สูงสุดแห่งความปราบปลื้มคุณยายที่แม่ฮ่องสอนได้รับพระกฎพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคุณยายเสาวนีวรรณสิริอายุ82ปีชาวแม่ฮ่องสอนเชื้อสายไทยใหญ่ที่เคยได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพ.ศ. 2506ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนขณะนั้นคุณยายมีอายุเพียง17ปีและได้ติดตามคุณพ่อไปส่งเสด็จพระองค์ที่สนามบินแม่ฮ่องสอนหลังจากพระองค์ทรงงานที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างที่พระองค์ได้มีพระราชปฏิสันถารกับพระสกนิกรที่เฝ้าส่งเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งถามคุณยายว่าปกติพูดภาษาอะไรคุณยายตอบว่าคนแม่ฮ่องสอนจะพูดภาษาไทยใหญ่พระองค์ทรงให้ลองพูดคำว่าวันนี้ท้องฟ้าสว่างดีเป็นภาษาไทยใหญ่ให้ฟังคุณยายก็พูดประโยคนี้เป็นภาษาไทยใหญ่หลังจากนั้นพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ได้ให้ท่านขวัญแก้ววัชโรไทยซึ่งติดตามเสด็จนำพระกลดที่ใช้ในขณะเสด็จทรงงานที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมาให้กับคุณยายสร้างความปิติให้กับคุณยายและครอบครัวเป็นอย่างมากโดยหลังจากได้รับพระกฎพระราชทานคุณยายเก็บไว้ในตู้อย่างดีหากไม่จำเป็นจะไม่นำออกมาจากตู้และมีวิธีรักษาเป็นอย่างดีถึงแม้จะผ่านมากว่า63ปีแล้วพระกฎพระราชทานยังคงมีสภาพที่ใหม่และสมบูรณ์ทุกอย่างโดยคุณยายจะนำพระกฎพระราชทานออกจากตู้เก็บก็ต่อเมื่อมีกรณีพิเศษสำคัญเท่านั้น
1: สวัสดีค่ะคุณป้านะคะคุณป้าชื่อสวนีวรรณสิริอายุ82ปีเป็นคนจังหวัดแม่ฮ่องสอนชาวไทยใหญ่วันที่ทราบว่าพระองค์ท่านได้จากพวกเราไปตื่นมาตีห้าเพื่อจะไปงานกฐินพอลงมาเปิดโทรศัพท์ดูพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยแล้วตกใจมากค่ะใช้คำว่าช็อกก็ได้ตกใจมากก็เลยรีบลุกไปยืนบนถนนหน้าบ้านนี่เลยค่ะกราบไปถึงสวรรค์บันดาลท่านบนมารับพระองค์ท่านทันทีน้ำตามาจากไหนไม่รู้ความตกใจนี่มีสุขคิดเพราะว่ารักพระองค์ท่านมากโอ้วันนั้นเป็นวันที่เศร้าใจทั้งที่ทำบุญแต่ก็ได้ส่งท่านขึ้นสวรรค์นี้แล้วค่ะและชีวิตของป้านะคะได้รับใช้พระองค์ท่านหลายครั้งก็จริงแต่ประทับใจที่สุดคือเมื่อประมาณ60กว่าปีผ่านมาก็ได้ต้อนรับพระองค์ท่านขาไปนี้หน้าบ้านเลยค่ะจัดชุมหน้าบ้านและคุณพ่อก็ไปถวายของพระเจ้าอยู่หัวคุณแม่ก็ถวายดอกไม้ตัวเองก็มีกล้องถ่ายรูปเล็กๆที่ไม่ค่อยเก่งก็ถ่ายให้พระองค์ท่านได้ขอถ่ายรูปเนี้ยถ่ายด้วยมือตัวเองภูมิใจมากเลยค่ะแล้วหลังจากท่านไปแล้วกลับมาก็ทีนี้ไปคอยส่งเสด็จแล้วเอาพี่สาวไปด้วยเลยค่ะคุณแม่สองคนพี่น้องก็ไปที่สนามบินไปส่งเสด็จพระองค์ท่านตรงมาเลยนะคะทั้งสองพระองค์ท่านก็ถามว่าอยู่จังหวัดนี้เหรอเป็นชาวไทยใหญ่เป็นชาวอะไรเป็นคนอะไรก็บอกเป็นคนไต้พุทธเจ้าค่ะข้าพเจ้าเป็นคนที่นี่เมื่อกี้ก็ข้าพเจ้ารับเสด็จทีแล้วค่ะท่านก็พยักหน้าท่านก็ถามถึงว่าภาษาไทยนี่จะพูดยังไงอย่างนี้ค่ะท่านก็พูดอยู่นี่คำเดียวค่ะมันเป็นยังไงบอกเอาลองว่าดูสิสมเด็จค่ะลองว่าดูสิครับวันนี้ฟ้าสว่างสวยดีมากก็ตอบพระองค์ท่านนะข้าพเจ้าตอบว่าเมื่อได้ผ้าปางผ้าไซรีนาห้าเนี่ยแค่นี้พระองค์ท่านก็พยักหน้าไปแล้วนะจะไปแล้วข้าพุทธเจ้ากราบขอบังคุณขอร่มมาค่ะด้วยความที่เป็นคนที่ไม่รู้เสื่ออะไรมันโดนใจไม่รู้ความที่เราเคารพท่านก็พยักหน้าเราก็คิดว่าเราไม่ได้แล้วนะคะพอท่านขึ้นไปบอกมือแล้วก็กราบบังคุณแค่นี้ไหว้ตามท่านพระองค์ทรงพระเจริญนายเย็นนั้นเอาข้าวขวัญแก้วเอามามอบให้ส่วนรูปเนี่ยรูปที่ถ่ายได้ท่านขวัญแก้วเอาส่งมาให้ท่านขอที่อยู่ความประทับใจนี้ซึ้งมากค่ะและตัวเองก็ตั้งใจนะคะถึงแม้ท่านจะจากเราไปก็จริงท่านไม่ได้ไปไหนท่านต้องมองดูพวกเราตลอดเวลาขอพระองค์จงอยู่สูงสวรรค์ที่นั่นที่สูงที่สุดเลยมองมาทั้งพวกเราทุกคนพวกข้าพุทธเจ้าก็จะน้อมก้าวยกพระองค์ไว้จนเหนือหัวตลอดชีพไปเลยค่ะจนไม่มีชีวิตอยู่แล้วค่ะ

รวมถึงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอันเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวไทยภูเขาหลายกลุ่มชาติพันธุ์พระราชสวนีและแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านสะท้อนถึงพระเมตตาอันลึกซึ้งและพระปรีชาสามารถอันรอบด้านช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมั่นคงมีอาชีพมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนเองนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระมหากรุณาธิคุณยังคงสถิตอยู่ในความทรงจำในหัวใจและในวิถีชีวิตของพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ท้าสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์และทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวที่ร้อยรวมหัวใจพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ดำรงอยู่คู่กับพระสงฆ์นิกรชาวไทยสืบไปสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ใหม่เวลา 16:30 น.ถึงเวลา 17:00 น.สำหรับวันนี้ดิฉันเวียงศรดอนแก้วและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
2: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
1: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
2: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
1: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
2: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
1: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีจะติดตามการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยและขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่

0: ดาธนาดีเนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการในวันที่31สิงหาคมก่อนจะเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่1กันยายน2569โดยจะให้ความสำคัญกับการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน813ล้านบาทสำหรับฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วและจากรายงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบพบว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้กนิกาแก้วใสรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอพร้อมขอความร่วมมือทุกสถานศึกษานำมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันโดยเร่งด่วน
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอพร้อมขอความร่วมมือทุกส่วนราชการที่มีสถานศึกษาในสังกัดนำประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาฉบับลงวันที่10สิงหาคม2569ไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันโดยเร่งด่วนสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าประกาศดังกล่าวจะทำขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการสำคัญ8ด้านประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินการคัดกรองดูแลสุขภาพจิตนักเรียนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขการประสานความร่วมมือกับตำรวจแพทย์นักจิตวิทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการเรียนการสอนการสร้างความตระหนักรู้และสร้างสัมพันธ์ที่ดีในสถานศึกษาเพื่อป้องกันความรุนแรงตลอดจนการกำหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมายอาวุธหรือของมีคมเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดและให้อำนาจสั่งปิดสถานศึกษาได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินร้ายแรงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กองทัพภาคที่2ส่งชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD จังหวัดบุรีรัมย์เข้าจัดการกระสุนต่อต้านรถถังในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
3: กองทัพภาคที่2ได้แจ้งให้หน่วยทหารประจำพื้นที่บ้านลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยกรณีประชาชนในพื้นที่พบเห็นวัตถุลักษณะคล้ายลูกระเบิดปักคาอยู่บนต้นไม้ภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เพื่อพิสูจน์ทราบและประเมินสถานการณ์ด้วยผลการตรวจสอบพบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นกระสุนระเบิดต่อสู้รถถังขนาด105มิลลิเมตร TKM490A1 กองทัพภาคที่2จึงได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่เข้าดำเนินการวางแนวกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้ราษฎรหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้และอาจได้รับอันตรายจากวัตถุระเบิดพร้อมทั้งประสานและสั่งการให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD จังหวัดบุรีรัมย์เข้าดำเนินการเก็บกู้วัตถุดังกล่าวตามขั้นตอนจนกระทั่งปฏิบัติภารกิจแล้วเสร็จเรียบร้อยในวันนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่และป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่าย ผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผบ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
7: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได
5: ้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือ1ความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
8: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
9: ข่าวดีที่95
10: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.
11: ดูได้ตอนเย็นเน
8: า
11: ะ
8: ข่าวดีที่95
12: อ๋ออีปอดกับฟังรายการวิทยุนะอีคืนสวทชระปูนนะเปิดประจำเนาะ
13: ได้เวลามาฟังข่าวดี
8: ข่าวเด่น
14: ข่าวดัง
8: เพลงลูกทุ่งม่วน
13: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ในการกับดีเจออยนันทพรเจ้าครับนาตี้ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะเข้าสู่ช่วงของบรรยากาศวันแม่แห่งชาตินะเจ้าประจำปี2569เนาะปีนี้วันแม่แห่งชาตินี่จะอยู่กลางสัปดาห์เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังตรงกับวันพุธที่12สิงหาคม2569นะเจ้าวันแม่แห่งชาติก็ยังคงต้องเรียน คุณผู้ฟังนะเจ้าว่าในส่วนของรัฐบาลนะเจ้ายังคงรักษาสถานะคือเป็นวันสำคัญของชาติเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เป็นวันหยุดราชการประจำปีตามเดิมนะเจ้าโดยในปีนี้นะเจ้ารัฐบาลก็ได้เตรียมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แล้วก็วันแม่แห่งชาติเนี่ยนะเจ้าในหลายส่วนด้วยกันนะเจ้าบอกว่าจะเป็นในเรื่องของการได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะเจ้าในส่วนของรัฐบาลเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระพันปีหลวงและก็วันแม่แห่งชาติโดยก็จะมีการจัดพิธีทางศาสนานะเจ้า7โมงเช้าเนาะก็จะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล7โมงเช้าในวันพุธที่12สิงหาคมส่วนกลางเนี่ยเพิ่นจะจัดพิธีที่ท้องสนามหลวงพระสงฆ์เนี่ย193รูปนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีนะเจ้าส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจะมีการจัดพิธีที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมเนาะของละปูนเฮาที่วัดพระธาตุนะเจ้าแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีที่สถานเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานกงสุลพิจารณาในการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรนะเจ้าการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และก็เจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลดำเนินการโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะเจ้าเพื่อดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาให้ทุกวัดเนี่ยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และก็เจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันพุธที่12สิงหาคมพร้อมกันทั้งวัดทั้งในและก็ต่างประเทศตวยนะเจ้าแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนาะจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมตามความเหมาะสมเลยนะจ๊ะซึ่งก็เชิญชวนนะเจ้าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนเนาะได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็แสดงความจงรักภักดีในการร่วมกิจกรรมนะจ๊ะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินะเจ้าสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนก็เรียนเชิญนะเจ้าเรียนเชิญเนาะกับการร่วมกันกับงานวันแม่แห่งชาตินะเจ้าแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่างที่เรียนไปว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระพันปีหลวงนะเจ้าประเทศไทยเรายังคงรักษาสถานะคือเป็นวันสำคัญของชาติแล้วก็เป็นวันหยุดราชการต่อยนะเจ้าในส่วนของแม่เนาะวันแม่แห่งชาติวันแม่แห่งชาตินะเจ้าอันเนี้ยตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีเนาะเฮาเริ่มฮื้อวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติมาตั้งแต่ปี2519นะเจ้าเพราะว่าเฮาจะได้ร่วมกันยกย่องเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยนะเจ้าในฐานะแม่แห่งชาติผู้ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยเนาะก็ในส่วนของสัญลักษณ์นะเจ้าสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่อยู่คู่กันกับวันแม่แห่งชาติก็คือดอกมะลิมังกรเจ้าผมฟังดอกมะลิเนี่ยกลายเป็นดอกไม้ที่เราจะนึกถึงนะเจ้าในช่วงของวันแม่แห่งชาติเพื่อนก็บอกว่าเอ๊ะนอกจากความหอมของดอกมะลิที่เป็นเอกลักษณ์แล้วเนี่ยเนี่ยใดดอกมะลินะเจ้าถึงเป็นตัวแทนรักบริสุทธิ์ของแ
นะจ๊ะเพราะว่าพอถึงเดือนสิงหาปุ๊บเนี่ยลูกก็จะนำพวงมาลัยดอกมะลินะจ๊ะไปกราบไหว้ขอพรผู้เป็นแม่เนาะเพื่อแสดงความรักความกตัญญูหลายคนก็ไม่ได้หัวว่าเอิญอย่างต้องเป็นดอกมะลิหรือว่าบางคนหูแต่ว่าอาจจะลืมไปแล้วเอ็นอาจารย์ก็เล่าให้ฟังกันแล้วกันเนาะจุดเริ่มต้นของดอกมะลิเนี่ยนะอาจารย์เริ่มใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติตั้งแต่ปี2519นะจ๊ะซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่ประเทศไทยกำหนดคือวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะจ๊ะอย่างเป็นทางการเนาะโดยคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดกำหนดคือดอกมะลิเนี่ยนะจ๊ะเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจ๊ะเนื่องจากว่าเป็นดอกไม้ที่แฝงไปด้วยความหมายที่เป็นมงคลแล้วก็สอดคล้องกับคุณลักษณะของความฮาร์ตี้แม่มีต่อลูกเนาะสามเหตุผลหลักๆว่าทำไมเนี่ยได้นะจ๊ะต้องเป็นดอกมะลินอกจากกลิ่นหอมที่ชื่นใจเป็นเอกลักษณ์แล้วเนี่ยนะจ๊ะบางคนเอาไปลอยน้ำกระติกเย็นๆเองนะโอ้มันถึงหอมกลิ่นดอกมะลินะจ๊ะดอกมะลิดอกน้อยๆที่เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะจ๊ะซ่อนความหมายอย่างยิ่งใหญ่ไว้3ประการด้วยกันคุณโบฟังจ๊ะประการที่1คือสีขาวบริสุทธิ์สีขาวบริสุทธิ์ของดอกมะลิเนี่ยสื่อถึงความฮักที่บ่มีเงื่อนไขสีขาวสะอาดตาของดอกมะลิเนี่ยนะจ๊ะเปรียบเสมือนความฮักของแม่ที่มีต่อลูกเป็นความฮักที่บริสุทธิ์ปราศจากเงื่อนไขบวังผลตอบแทนใดๆแล้วก็เป็นความฮักที่พร้อมจะมอบเพื่อกับลูกด้วยความจริงใจเสมอเนาะประการที่สองคือกลิ่นมันหอมมากเนาะดอกมะลินี่นะยังเวลาเราซื้อพวงมาลัยดอกมะลิห้อยไว้ที่หน้ารถนะจ๊ะหรือว่าเอาใส่หิ้งพระไว้ที่บ้านนี่นะกลิ่นหอมดอกมะลิเนี่ยจะหอมมากเนาะหอมติดทนนานหอมเป็นเอกลักษณ์ทางบ้านเฮาเห็นดอกหนึ่งกับดอกกิฏฐวาเนาะดอกกิฏฐวานี่ก็หอมเป็นเอกลักษณ์นะจ๊ะกลิ่นหอมยาวนานเนี่ยนะจ๊ะสื่อถึงความรักที่ไม่มีวันจางหายป้าบอกว่าดอกมะลิเนี่ยเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเย็นชื่นใจและความหอมนั้นเนี่ยจะติดทนเมินนะจ๊ะแม้จะเด็ดดอกออกจากต้นมาแล้วก็ตามแต่เปรียบได้กับความฮักความห่วงใยของแม่ที่ยังคงอยู่ตลอดไปบอกว่าจะผ่านการเวลาไปสักมอกใดนะจ๊ะลูกจะใหญ่ขึ้นมอกใดความฮักของแม่ก็บ่เคยเปลี่ยนแปลงไปลูกก็ยังเป็นลูกลูกน้อยๆตัวน้อยของแม่บอกว่าจะใหญ่ไปสักมอกใดแล้วก็ยังถือว่าเป็นเด็กในสายตาของแม่เนาะเนี่ยถึงหมายถึงการที่เป็นความฮักที่ไม่มีวันจางหายเนี่ยนะแล้วก็ประการที่3มันบอกว่าสำคัญเนี่ยดอกมะลิเนี่ยมันออกดอกตลอดปีเลยนะก็คือสื่อถึงความฮักที่แม่เนี่ยมีให้เสมอเลยนะเจ้าต้นดอกมะลิเป็นพุ่มที่ดูแลรักษาก็สามารถที่จะออกดอกได้ตลอดทั้งปีเลยนะเจ้าคุณสมบัติเนี่ยสะท้อนเนื้อหาถึงความฮักของแม่ที่คอยดูแลเอาใจใส่เคียงข้างกับลูกอยู่เสมอในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตบอกว่าจะเป็นฤดูไหนต้องเผชิญกับสถานการณ์ฮ้อนหนาวฝนแดดจะใดนะเจ้าก็จะเป็นที่พึ่งพิงให้กับลูกได้เสมอเห็นก็คุณโมฟังดอกมะลิเนี่ยบ่ใจกล้าดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือมีความสวยงามตามธรรมชาติเต้าอันนะเจ้าแต่ยังเป็นสื่อกลางที่บรรจุเนาะความหมายที่ลึกซึ้งของการให้กำเนิดของการดูแลนะเจ้าของความรักที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นวันแม่แห่งชาติ2569นี้นะจ๊ะโอกาสดีเนาะมอบดอกมะลินะจ๊ะให้กับแม่แทนการให้ของขวัญอื่นใดนะจ๊ะส่งมอบคำขอบคุณความรักนะจ๊ะที่บ่มีวันหมดไปจากหัวใจของผู้เป็นแม่กันตัวละกันเนาะเล่าสู่กันฟังกับช่วงของรายการช่วงนี้

เปิดเนื้อได้ฟังกันนะเจ้าคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้า12สิงหาคมเนาะตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541เนี่ยนะเจ้านายจ้างต้องประกาศวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างได้หูล่วงหน้าบ่น้อยกว่า13วันต่อปีนะเจ้า13วันนี้จะรวมวันแรงงานแห่งชาติแล้วนะนายจ้างเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกวันหยุดราชการวันไหนมาเป็นวันหยุดของบริษัทพ่องอย่างนี้นะเจ้าซึ่งในส่วนของวันที่12สิงหาคมเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังบางบริษัทเนาะบางหน่วยงานก็ไม่ได้หยุดนะเจ้าไม่ได้หยุดสำหรับภาคเอกชนที่ทำงานอยู่ในส่วนของภาคเอกชนซึ่งถามว่าผิดก็อย่าคุณผู้ฟังก็ต้องเรียนว่าตามกฎหมายเนี่ยคือป้นประกาศไว้แล้วล่ะว่าใน1ปีอ่ะจะมีวันหยุดวันไหนพ่องเนาะบางบริษัทก็อาจจะหยุดวันแม่ตัวแต่บางบริษัทก็อาจจะไม่ได้หยุดวันแม่อาจจะไปทบคือหยุดวันอื่นก่อนแล้วหรืออย่างเงี้ยนะเจ้าคุณผู้ฟังทีนี้ในส่วนของการประกาศเนาะบริษัทเนี่ยประกาศที่วันที่12สิงหาคมเป็นวันหยุดนะเจ้าลูกจ้างก็จะมีสิทธิ์หยุดงานโดยได้รับค่าจ้างตามปกติทั้งพนักงานรายเดือนรายวันก็คือได้สตางค์นะจ๊ะแต่ถ้าต้องไปทำงานเนี่ยอันนี้นายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดเพิ่มคือบ่น้อยกว่า1เท่าของอัตราค่าจ้างในวันทำงานปกติเนาะก็คือได้ค่าแรงเพิ่ม1เท่า2เท่าอย่างคุณผู้ฟังแล้วก็ถ้าทำ OT แฮมนี่นะก็จะได้บ่น้อยกว่า3เท่าของอัตราปกตินะจ๊ะในกรณีที่บริษัทประกาศให้หยุดว่าวันแม่แห่งชาติแต่ใครจะมาทำก็มานะช่วงนี้งานเร่งเนาะก็จะต้องได้ค่าจ้างเพิ่ม1เต่า2เต่า1แห้ง2แห้ง3แห้งก็ว่าไปนะเจ้าส่วนในกรณีที่บริษัทบ่ได้ประกาศถึงวันที่12สิงหาคมเนี่ยเป็นวันหยุดอันนี้พนักงานก็ต้องไปทำงานปกติแล้วก็ได้ค่าจ้างปกติบ่ใช่ OT นะเจ้าเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของกฎหมายตรงเนี้ยนายจ้างก็บ่ได้ทำผิดกฎหมายนะเพราะว่าบริษัทเนี่ยมีการแจ้งวันหยุดตามประเพณีอื่นๆเนี่ยจนครบ13วันตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วเห็นนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าในบริษัทของท่านเนาะบ้านเฮามีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ในพื้นที่มีเครือสหภาพตัวเห็นนะเจ้ามีบริษัทภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการในภาคของอุตสาหกรรมในเยอะเลยนะเจ้าอาจจะต้องไปดูหน่อยว่าเปิ้นประกาศว่า13วันที่เป็นวันหยุดเนี่ยเปิ้นจะฮึหยุดวันไหนพ่องมีรวมวันแม่ก็เอ็นนะเจ้า ก็ต้องไปดูนะเจ้าถ้าว่าเปิ้นประกาศที่เป็นวันหยุดแล้วเราจะไปทำเอ็นนะเปิ้นฮึไปทำได้เอ็นก็ต้องได้การแห่งเพิ่มแต่ถ้าในกรณีที่เปิ้นไม่ได้ประกาศที่เป็นวันหยุดเนาะก็ไปทำงานก็ได้ค่าจ้างปกติเอ็นนะเจ้าก็มาฟังก็เป็นสิทธิประโยชน์เล่าสู่กันฟังเนาะนานาสาระในช่วงของวันแม่แห่งชาติซึ่งก็มีหลายๆเรื่องที่อยากจะเล่าสู่กันฟังนะเจ้าเทศกาลนี่ก็ดีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังในวาระของการอู้กันเนาะอย่างปีใหม่เขาก็อู้กันเรื่องปีใหม่สงกรานต์ก็อู้กันเรื่องของสงกรานต์เข้าพรรษาก็อู้กันเรื่องของเข้าพรรษาอีนะเจ้าอันนี้วันแม่ก็ต้องอู้กันถึงเรื่องของวันแม่แต่มันก็ไม่ใช่มีแค่เรื่องของความสำคัญความเป็นไปเป็นมาอย่างเดียวเนาะมันก็มีหลายๆอย่างที่เป็นบริบทโดยรวมนะเจ้าเฮาก็นำมาเล่าสู่ให้ท่านได้ฟังกันนะเจ้านานาสาระในช่วงของวันแม่แห่งชาติแล้วกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าดีจอยอู้ถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์ใหม่เพื่อคุณแม่และครอบครัวตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้วกันนะเจ้าเรื่องของการลาคลอดเนาะของหญิงตั้งครรภ์และคู่สมรสเนี่ยเจ้ากรมอนามัยสนับสนุนการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่นะเจ้าเปิ้นก็คือสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในส่วนของฉบับใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อดูแลสุขภาพของแม่และทารกนะเจ้าส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย6เดือนเนี่ยนะเสริมบทบาทพ่อแม่ในการดูแลลูกนะเจ้าส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและก็ชีวิตครอบครัวนะเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนทำงานเราต้องเรียนว่าจะมีลูกนี่คือยากค่านิยมของคนสมัยใหม่บัดเนี่ยโอ้ยคือยากที่จะมีลูกนะเจ้ามีอาจจะมีครอบครัวอาจจะมีแฟนอาจจะมีคู่ชีวิตนะเจ้าแต่จะบอกค่อยคิดเรื่องของการมีลูก
สักเท่าใดเห็นไหมจ๊ะเพราะว่าคนสมัยใหม่นี่ก็จะคิดว่าเออลูกนี่ก็จะเป็นภาระเนาะเศรษฐกิจจะอีมีลูกจะเอาที่ไหนเลี้ยงจะกุ้มกินกุ้มใจกันว่าอย่างเงี้ยจ๊ะก็เป็นทัศนคติที่เกิดขึ้นซึ่งทางภาครัฐเนี่ยก็พยายามที่จะสนับสนุนในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของภาคของข้อกฎหมายต่างๆที่เอื้อต่อการให้คนไทยเนี่ยมีบุตรให้เพิ่มขึ้นนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเราบัดดูในเรื่องนี้หรือว่าปรับกลยุทธ์ในเรื่องนี้ส่งเสริมให้คนมีบุตรในช่วงนี้นะจ๊ะก็จะทำให้โครงสร้างของประเทศเนี่ยมีความปั่นป่วนในอนาคตได้เอาอย่างง่ายๆอ่ะถ้าเฮือหันภาพนะเจ้ายังรุ่นลูกดีเจออยเดี๋ยวนี้เนาะยังดีเจออยลูกนี่อยู่ม.1กับป.4นะเจ้าถ้าวันหน้าเปิ้นใหญ่ขึ้นไปเนาะเปิ้นก็จะไปอยู่ในช่วงที่เปิ้นเป็นวัยทำงานแล้วในวัยทำงานของเปิ้นเนี่ยนะเจ้ามันก็จะทำให้เปิ้นเนี่ยมีทั้งแม่มีทั้งป้อมีทั้งป้ามีทั้งมีทั้งป้าน้องอะไรอย่างวัยผู้สูงอายุวัยชราที่บ่สามารถดูแลตัวเก่าได้ละเองนะเจ้ามีป้ามีลุงมีคนที่เป็นผู้สูงอายุในครอบครัวเนี่ยจำนวนนักในขณะเดียวกันคนที่มีกำลังในการทำงานเนี่ยมีน้อยนายเจ้าก็เลยจะทำให้กลุ่มวัยของเปิ้ลเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่แบกภาระนายเจ้าแบกรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุในการดูแลคนในครอบครัวค่อนข้างหนักนะจ๊ะเปิ้นถึงส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยมีบุตรเนาะเพราะว่าโครงสร้างครอบครัวเนี่ยจะได้สมดุลกันนะจ๊ะเวลาแก่เฒ่าไปวันหน้านะจ๊ะรุ่นลูกรุ่นหลานของเฮาเนี่ยเปิ้นจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศแล้วก็ในการสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์เนี่ยนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดบัดเดี๋ยวนี้บ่มีลูกบ่มีหลานเนาะวันหน้าเนี่ยกลายเป็นว่าคนรุ่นเนี้ยจะเป็นคนที่มีภาระค่อนข้างหนักเพราะว่าบัดเดี๋ยวนี้คนวัยสูงอายุที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุมันมีนักขึ้นเรื่อยๆแล้วปูนเฮาก็ติด1ใน3เนาะที่เป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุสูงที่สุดในประเทศไทยนะเจ้าเนี่ยเจ้าก็จะทําให้กลุ่มหมู่เนี้ยเกิดช่องว่างเนาะในการนี้จะต้องเลี้ยงดูปัจจัยเฉพาะแค่พ่อแม่อาจจะต้องเลี้ยงดูปู่ย่าอาจจะบ่มีละสมัยนั้นน่ะนะจ๊ะอาจจะมีทั้งเรื่องของลุงป้าน้าอาอีน้องที่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็บ่ได้มีครอบครัวบ่ได้มีลูกบ่ได้มีไผที่คอยดูแลกันนี่นะจ๊ะณวันนี้เนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นงั้นเนาะอยู่ป้ายเฒ่าก็ไปอยู่บ้านพักคนชราเนี่ยว่าใจยังอันดูดึงเวลาแต่แล้วมันใจยังอันนะเจ้าผมบอกฟังตรงนี้ก็ต้องส่งเสริมกันนะเจ้าครบเคี้ยวเอาเหตุกรรมเดียวกับใหญ่แล้วเนาะเลี้ยงคนสมัยนี้ก็ถึงอย่างว่าเลี้ยงยากแต่นะเจ้าว่าใจว่าเลี้ยงกันง่ายๆอย่างสมัยก่อนเนาะอันนู้นอันนี้อันนั้นแต่ว่าก็เชื่อแน่ว่าในวิถีของแต่ละครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะดูแลบุตรหลานได้เติบใหญ่ยังมีคุณภาพได้แน่นอนนะจ๊ะทีนี้ในส่วนของกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่9พ.ศ.2568ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541นะจ๊ะประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วนะจ๊ะเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2568มีผลบังคับใช้นะ7ธันวาคม2568เนาะก็คือกฎหมายตัวเนี้ยมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันแล้วนะจ๊ะเปิ้นปรับอย่างพ่องจากปี2541มาเป็นกฎหมายปี2568พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเนี่ยนะจ๊ะเปิ้นปรับเรื่องของสิทธิ์ลาคลอดของหญิงตั้งครรภ์และคู่สมรสนะจ๊ะสิทธิ์ลาคลอดของหญิงตั้งครรภ์และคู่สมรสอันนี้ก็ต้องขอบคุณสถานประกอบการต่างๆที่หันความสำคัญของเด็กไทยว่าเป็นอนาคตแห่งชาตินะจ๊ะเปิ้นก็คือสิทธิประโยชน์ในส่วนของหญิงตั้งครรภ์ลาคลอดได้สูงสุดไม่เกิน120วันนะเจ้าจากเดิมที่กำหนดไว้98วันนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างนะคือกับลูกจ้างหญิงในวันลาคลอดเต้ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่บ่เกิน60วันนี่นะคู่สมรสของคุณแม่นะเจ้าที่คลอดบุตรก็มีสิทธิที่จะลาเพื่อช่วยเหลือคุณแม่ในการดูแลลูกได้บ่เกิน15วันสามารถใช้สิทธิ์ได้ก่อนหรือในวันที่ลาภายใน90วันนับตั้งแต่วันคลอดบุตรเ
จะลาก่อนคลอดก็ได้หลังคลอดก็ได้นะจ๊ะแต่ว่าอยู่ในระยะเวลา15วันได้เป็นฮือเองนะสิทธิ์เพิ่มเติมสำหรับการขยายขอบเขตต่างๆนะจ๊ะลูกจ้างหญิงซึ่งใช้สิทธิ์ลาคลอดก็มีสิทธิ์ลาต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้บะเกินแฮม15วันในกรณีที่บุตรมีภาวะเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนมีความผิดปกติหรือมีภาวะความพิการโดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานนะจ๊ะตรงนี้เปิ้ลก็ขยายระยะเวลาขอบเขตในการคุ้มครองให้กับลูกจ้างรวมไปถึงจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐตัวนะจ๊ะเพื่อได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นพรบคุ้มครองแรงงานปี2568เนี่ยนะจ๊ะก็มีเป้าหมายที่จะดูแลสุขภาพของมารดาและทารกนะจ๊ะส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่เพื่อได้6เดือนเสริมสร้างบทบาทคุณพ่อในการดูแลคุณแม่ในการดูแลคุณลูกนะเจ้าส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและก็ชีวิตครอบครัวนะเจ้าโดยคาดว่าตรงนี้ก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยแล้วก็เสริมสร้างสวัสดิการแรงงานให้ดียิ่งขึ้นนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นแฮมกฎหมายฉบับหนึ่งที่อยากจะให้ทราบกันเนาะในเนื้อหาสาระตรงนี้ซึ่งจริงๆหลายท่านเนี่ยที่จะมีลูกหรือจะมีบุตรเนี่ยเจ้าแพลนไว้อย่างเงี้ยเนาะก็เชื่อแน่ว่าจะทราบกฎหมายเหล่านี้ดีกันอยู่แล้วนะเจ้าซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพิจารณาว่าควรจะมีลูกก็หรือไม่ได้นะเจ้าแต่ก็อยากให้มีนะอยากให้มีนะเจ้าส่งเสริมให้คนไทยมีบุตรนะเจ้าเพิ่มจำนวนประชากรเพื่อสร้างประเทศของเฮาเฮือเดินหน้าแล้วก็พัฒนาต่อกันไปได้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้า

ก็เข้ากับบรรยากาศนะเจ้าในช่วงของวันแม่แห่งชาตินะเจ้าเนาะก็ฝากนิดนึงละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงของสัปดาห์วันแม่แห่งชาติน้องยังตี้ดิจะอ้อยว่าไปคือเขาก็อาจจะไม่ได้มานั่งอู้กันเรื่องแม่ลูกเป็นประจำอยู่แล้วนะเจ้าแต่ว่าในโอกาสของวันแม่แห่งชาติเนี่ยก็มีเรื่องราวหลายๆเรื่องนะเจ้าที่อาจจะต้องนำมาอู้กันนะทั้งประเด็นเรื่องของข่าวสารเรื่องของการจัดกิจกรรมเรื่องของการดูแลในมิติด้านต่างๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยดีจอยอยากฝากไว้เรื่องหนึ่งจากคุณผู้ฟังก็บอกว่าลูกที่จะมีความสุขจะเกิดจากแม่ที่มีความสุขนะเจ้าลูกที่มีความสุขจะเกิดจากคุณแม่ที่มีความสุขฟังดูแล้วอาจจะงงนะเจ้าคุณผู้ฟังคือหน้าที่ของแม่เนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เพราะว่านอกจากจะต้องทำงานตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์365วันต่อปีแล้วเนี่ยเพิ่นว่าถ้าเลี้ยงลูกน้อยนี่ไผจะหูเลยนะเจ้าห้ามเข้าห้องน้ำเมินห้ามป่วยห้ามตายเอ็นะเป็นแม่แล้วเป็นเลยลาออกก็บ่ได้เอ็นะเจ้าแต่งานนี้เป็นงานที่ช่วยสร้างคนคนหนึ่งเจ้าคุณผู้ฟังคือเติบใหญ่เป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมใดแม่ที่สมบูรณ์นะเจ้าเพียบพร้อมอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงแต่ทุกคนเนี่ยสามารถเป็นพ่อแม่ที่เป็นพ่อแม่ที่มีอยู่จริงๆได้ของลูกนะเจ้าในแต่ละวันเจ้าเวลาเขาทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วเนาะคุณแม่ก็ต้องพักพ่องนะปล่อยวางพ่องนะเจ้าแม้ว่าบางครั้งเนี่ยบ้านจะแบบบ่ได้ดังใจเนาะบ่เนียบบ่เป๊ะนะเจ้าอย่างอันกุนกะเฮียเอ็นนะลูกเล่นของเล่นบางทีลูกน้อยเนาะโอ้ยของเล่นเต็มบ้านเอ็นนะเจ้าอันนั้นก็เพียวตัดนี้ก็ยังตัดนั้นเอ็นนะเจ้าผ้าพรอาจจะบ่ได้รีดพ่องอาหารก็ได้ทำกินดีๆกระป้อนพ่องนะก็จังมันเตอะนะเจ้าบ่เป็นหยังนะเจ้าแต่ก็อย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยบ่ได้รับการดูแลสุขภาพร่างกายที่ดีนะเจ้าซึ่งสุขภาพร่างกายที่ดีเนี่ยมันจะนำไปสู่สุขภาพใจที่ดีนะเจ้าเบาไหวให้หาคนช่วยนะเบาไหวให้หาคนช่วยอย่าไปคิดว่าเป็นแม่แล้วต้องเงี้ยได้กูอย่างนี่นะคุณพ่อก็เหมือนกันอย่าไปคาดหวังว่าเอ้ยเป็นแม่แล้วเหรอก็ต้องเงี้ยอิงอานาคาเนี่ยนะบ่ได้นะเจ้าคุณแม่เฮาเนี่ยอย่าไปแบกภาระทุกอย่างไว้คนเดียวเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะพังทลายลงได้อย่าไปกลัวว่าการที่เฮาแบบเบาไหวในบางเวลาการที่ออนแอร์พ่องในบางวันเนี่ยเท่ากับการเป็นแม่ที่บดีนะเจ้าอันนี้มันเป็นความคิดที่ผิดมหันต์นักจิตวิทยาบอกว่าการที่คนเฮาเบาไหวเนี่ยคือการเป็นแม่ธรรมดาที่อิดเป็นอันนี้คือเรื่องที่แต่อันนั้นเนี่ยผมฟังกับมันอิดนะคนมันก็เป็นมนุษย์ปกติธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นแม่ก็ถึงอิดได้เหรอนะเจ้าแม่หลายคนดูแลลูกแล้วก็ทุกคนในครอบครัวดูแลให้ลูกกินอิ่มนอนหลับแข็งแรงเติบใหญ่ดูแลสามีให้พร้อมไปทำงานบางบ้านแม่ต้องดูแลคนเฒ่าคนแก่ตัวเองนะเจ้าเพราะฉะนั้นคุณแม่เนี่ยบทบาทของการเป็นแม่ก็คือต้องดูแลกู้อย่างเลยดูแลบ้านจ่องให้สะอาดดูแลความเป็นอยู่ให้สบายใจจนบางทีเนี่ยลืมที่จะดูแลตัวเก่านะเจ้าทำให้ร่างกายและจิตใจของคุณแม่เนี่ยมันจะก้อยๆเสื่อมลงถ้าร่างกายและจิตใจของคุณแม่พังทลายนะเจ้าลูกก็บ่อาจที่คือลูกอ่ะบ่มีที่พึ่งทางใจได้แน่นอนถ้าแม่ดูแลตัวเองคือดีทั้งกายทั้งใจเนี่ยเขาก็จะดูแลลูกได้ดียิ่งขึ้นนะเจ้าสิ่งที่อยากจะบอกก็คือคุณแม่ทุกคนนะเจ้าอยากเป็นแม่ที่ดีทำให้ลูกมีความสุขแต่อย่าลืมว่าลูกที่มีความสุขก็เกิดจากแม่ที่มีความสุขเหมือนกันเพราะฉะนั้นในวันที่ดูแลลูกได้เป็นอย่างดีแล้วคุณแม่ก็ต้องดูแลตัวเก่าตัวนะเจ้าบ่มีลูกคนไหนที่อยากหันแม่ของตัวเก่าเจ็บป่วยหรือว่าพังทลายลงเนาะลูกทุกคนอยากให้แม่แข็งแรงแล้วก็อยู่กับเปิ้นไปเหมือนๆนะเจ้าเพื่อที่จะได้เติบใหญ่กับเปิ้นในทุกช่วงเวลาของชีวิตเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็อย่ากลัวที่จะหยุดพักเพื่อตัวเก่าอย่ากลัวที่จะใช้สตังเพื่อตัวเก่าพ่องนะเจ้าอย่ากลัวที่จะดูแลความต้องการของตัวเก่าพ่องนะเจ้าการพักเนี่ยบ่ใช่สิ่งที่ต้องรอเวลาว่างเนาะแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการมีชีวิตอยู่การพักถือเป็นงานสำคัญที่ร่างกายและจิตใจต้องการบ่แพ้การทำงานนะเจ้าเพราะฉะนั้นฝากไว้ว่าขอให้คุณแม่นะเจ้าในทุกๆบทบาทของคุณแม่เนี่ยนะแบ่งเวลาให้ตัวเก่าดูแลสุขภาพกายนะเจ้าดูแลสุขภาพใจของตัวเก่าตัวนะเจ้าคุณผู้ฟัง
ใครที่เป็นคุณแม่อยู่ดูแลตัวเองในทุกๆวันเนาะอย่ามัวแต่ดูแลคนอื่นนะจ๊ะเพราะว่าลูกที่จะมีความสุขได้ก็เกิดจากแม่ที่จะต้องมีความสุขต่อยนะเจ้าส่งความสุขความปรารถนาดีถึงกันในช่วงของวันแม่แห่งชาตินี้ต่อยละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าด้วยความปรารถนาดีนอกจากสวทลปุน FM 95วิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าวันนี้เวลาของรายการเสี่ยงแล้วเจ้าดีเจอ้อยถ้าจะได้นำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีก่อนนะเจ้าเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะเจ้ามีความสุขกันในทุกๆวันเนาะโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลวันแม่ประจำปีนี้นะเจ้าขอบคุณทุกท่านสวัสดีเจ้า

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับแปลกันยามเย็นของวันอังคารที่11สิงหาคม2569นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารมาอูมาเอ่ยกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับแต่นะเอาปากันในช่วงแรกจะนี่เนาะก็ติดตามกันในเรื่องของสภาพอากาศฟ้าฝนเป็นอย่างไรเฮาก็ต้องติดตามกันให้ดีนะครับเพราะว่ายามแล้งชนี่นะครับจะมืดๆบดนะ4วันละ2วัน3วันก่อนหน้านะ3วันแล้วก็2วันเนาะก็มีฝนลงมานะครับตะวันนี้ยังแควน้อยมืดๆบดแต่ก็ฝนบ่ตกนะวันนี้ก็บรรยากาศคล้ายๆกันนะครับมืดๆบดๆเนาะแต่ฝนก็ยังบ่ตกเตื้อนะครับเพราะฉะนั้นการติดตามเรื่องพยากรณ์อากาศนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับจะได้ทำมือเฮานี่วางแผนใช้ชีวิตในวางแผนเนาะการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องตัวนะคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นไปติดตามกันนะครับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไว้ดังนี้ครับ24ชั่วโมงข้างหน้านี่นะครับคุณผู้ฟังประเทศไทยตอนบนนี่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนาะสาเหตุก็มาจากร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกลับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับพี่น้องประชาชนก็ระมัดระวังกันหน่อยเนาะอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเนาะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับส่วนภาคเหนือของเฮานี่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับตั้งแต่เวลา 18:00 นวันนี้ถึงเวลา 18:00 นของวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ70มีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง31ถึง34องศาเซลเซียสนะครับส่วนนะครับผลตรวจอากาศด้วยเรดาร์ละปูนนะครับ 18:00 นี่ยังบ่ออกเตือนะครับเอาไปดูเวลา 15:00 นตีผ่านมาผลตรวจอากาศด้วยเรดาร์ละปูนบริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับตรวจพบกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางเชียงใหม่นี่หลายอำเภอเลยนะครับตั้งแต่เวียงแหงเชียงดาวแม่แตงพร้าวแม่ริมนะสันทรายแม่แจ่มหางดงเชียงใหม่นะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่นี่หน่อดอยสะเก็ดแม่อ่อนจอมทองดอยเต่าอมก๋อยนี่นะครับก็เจอกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนปานกลางนะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจอที่อำเภอปายนะพะเยาที่อำเภอปงน่านท่าวังผาเมืองน่านนะครับลำปางนี่อำเภอเมืองปานห้างฉัดเมืองลำปางแม่เมาะเสริมงามเกาะคาแม่ทะอำเภอศพปราบนี่ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับจังหวัดละปูนของเฮาก็เจอกลุ่มฝนเช่นกันนะครับที่อำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอลีนะครับซึ่งกลุ่มฝนตีว่าดังกล่าวนี่นะก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสาเหตุที่บอกในเรื่องของจังหวัดลำปางเชียงใหม่นั่นนะครับก็คาดว่าจะมีคุณผู้ฟังเนาะพี่น้องประชาชนหลายท่านเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับอาจจะไปท่องเที่ยววันพรุ่งวันนี้วันหยุดหรือว่าหลายท่านก็กลับภูมิลำเนานะครับเพราะฉะนั้นรถราบนท้องถนนนะครับการสัญจรเย็นนี่ค่ำนี่คืนนี่พรุ่งนี้เจ้าก็จะเต็มไปด้วยคนเดินทางนะครับรถหนักนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสติระมัดระวังเคารพกฎจราจรบอกขับรถเร็วนะครับแล้วก็บอดี้เล่นมือถือคณะขับขี่นะครับผู้โดยสารก้าคนขับจะทุกที่นั่งต้องขาดเข็มขัดนิรภัยนะครับโดยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz นะพักฟังเพลงกสกรรมหนึ่งนะครับวันนี้จังหวัดละปูนของเฮามีข่าวคราวเกี่ยวกับอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันนะพักฟังเพลงจากน้องขมิ้นกิ่งศักดิ์ก่อนเพลงที่มีชื่อว่าจันทร์สะท้อนใจครับ

กลับเข้ามาป้ากันในช่วงที่2ของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะหลังจากที่ส่งคุณผู้ฟังนะฟังเพลงจากทางรายการต่อเนื่อง3เพลงเพลงเพราะๆเพลงฟังสบายๆนะเบาๆยามเย็นนะครับแล้วก็กลับเข้ามาป้ากันในช่วงนี้ก็ติดตามข่าวกันสักหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อเวลา10:13 น.วันนี้นะที่วัดต้นพึ่งตำบลเหมืองง่าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเขาเนี่ยนะครับก็เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนานะครับเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพนะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็มีพระครูไพศาลธรรมานุสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูนนะครับเจ้าอาวาสวัดประตูป่าเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับก็มีหัวหน้าส่วนราชการนะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการเนาะประชาชนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับซึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับพิธีก็จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์นะครับโดยความร่วมมือของมหาเถรสมาคมและหน่วยงานต่างๆนะก็มีศูนย์กลางถ่ายทอดสดจากวัดหลักเช่นวัดเขียนเขตพระอารามหลวงนะครับอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับเพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีพร้อมกันทั่วประเทศนะครับคุณผู้ฟังก็ขอเชิญจวนพี่น้องประชาชนนะครับร่วมกิจกรรมรวมใจไทยทั่วล่าบริจาคโลหิตน้อมถวายนะสมเด็จพระบรมราชินีนาถราชชนนีพันปีหลวงนะสมาอภัยคุณผู้ฟังครับแล้วก็รับนะตราไปรษณียกรที่รึกอันทรงคุณค่าได้นะครับก็ไปบริจาคโลหิตน้อมถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับวันที่10-14 สิงหาคม 2569เนาะไปบริจาคปุ๊บรับทันทีตราไปรษณียกรที่ระลึกนะครับอันทรงคุณค่านะก็ต้องไปดูเงื่อนไขตัวนี้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะครับผู้บริจาคโลหิตตีศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาตินะครับถนนอังรีดูนังนี่นะก็ต้องลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าต่ออันนะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับเงื่อนไขเนาะก็ต้องเข้าไปดูได้ที่เพจนะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนนะครับเข้าไปลงทะเบียนร่วมกิจกรรมร่วมใจไทยทั่วล่าบริจาคโลหิตน้อมถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะระหว่างวันที่10-14 สิงหาคม 2569นะครับก็ไปรับไปรษณียกรติระดึกนะอันทรงคุณค่านะครับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงได้นะครับก็ไปร่วมกิจกรรมกันนะครับผู้บริจาคโลหิตนักตีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศนี่บ่ต้องลงทะเบียนนะไปได้เลยนะคุณผู้ฟังครับก็รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมโทรนะ02-256-4300นะครับหรือว่าจะเข้าไปอ่านรายละเอียดก็เข้าไปที่เพจ Facebook เนาะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนครับ

ขอประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งสำหรับท่านใดตีชอบนวดนะครับผู้ฟังก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนรับบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพนะฟรีนะครับก็จะคือบริการพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับนวดแผนไทยเพื่อผ่อนคลายนะแก้ปวดเมื่อยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะนวดคอหนวดบ่าหนวดไหล่เป็นการบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับก็จะมีการคือบริการน้องวันที่10ถึง14นะช่วง1นะครับสิงหาคมแล้วก็แฮมช่วง1ก็คือ17ถึง20สิงหาคม2569นะก็จะหยุดวันพรุ่งนี้นะหยุดวันที่12สิงหาคมนะครับก็จะเปิดให้บริการเวลา 9:30 น.นะครับถึง 15:30 น.ก็จะให้บริการที่ห้องปฏิบัติการโรงแรมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจังหวัดละปูนนะครับก็จะนวดโดยนะครับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงนะครับก็จะมีมานวดนะ19คนนะครับก็มีวิทยากรประจำหลักสูตรนั่นก็คือหลักสูตรแพทย์แผนไทยคอยกำกับดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดนะครับที่สำคัญนะบ่ดีโทรไปจองคิวนะเปิ้นบ่ฮับจองคิวเน้อถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างก็โทรไปที่หมายเลข053-092-420ต่อ24นะครับก็บ่ได้ลืมโทรไปสอบถามกันได้นะครับท่านใดตีจะรับบริการนวดแผนไทยเพื่อผ่อนคลายแก้ปวดเมื่อยนะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนวดคอบ่าไหล่นะบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับศูนย์สตรีจังหวัดละปูนก็เชิญชวนนะครับพี่น้องทุกท่านนะติชื่นชอบในเรื่องของการนวดเนาะไปรับบริการนวดแผนไทยกันได้เน้อคุณผู้ฟังครับแล้วก็แถมหนึ่งเรื่องราวนั่นก็คือเรียนฟรีมีอาชีพที่ศูนย์สตรี72พรรษาละปูนนะครับก็ฝึกอบรมนะเป็นการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบันประจำปีงบ69นะครับในเดือนกันยายนที่จะถึงนี่นะหลักสูตรระยะสั้น5วันเนาะหรือประมาณ30ชั่วโมงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับหลักสูตรนี้ได้แก่หลักสูตรนะครับขนมปังซาวโดนะครับโฟคาเซียนะฉบับมือใหม่ทำได้แต่นะครับใครที่สนใจนะลักสูตรนี่นะครับก็มีการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง24สิงหาคม2569นะครับก็จะมีการสัมภาษณ์วันที่27 28สิงหาและจะมีการประกาศรายชื่อวันที่31สิงหาคม2569นะไปสแกนสมัครฝึกอาชีพกันได้นอกช่องทางรับสมัครเรียนฝึกอาชีพออนไลน์นะไปเลือกลักสูตรที่เฮาชอบคือตรงกับความสนใจตีเฮาคิดว่าใช่นะช่วงเวลาเหมาะสมนะครับจบแล้วมีอาชีพพึ่งพาตนเองได้นะครับก็ไปคลิกลิงก์หรือว่าคิวสแกนคิวอาร์โค้ดได้ตีหน้าเพจ Facebook ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาจังหวัดลำพูนหรือว่าหน้าเพจสวทลำพูน FM 95ก็ได้นะครับและก็

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับอย่างที่หลายๆท่านได้ทราบเนาะว่าแมลงจะนี่นะครับฝนตกนะถึงตะวันถึงวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครตีสัญจรนะใจรถใจร้าในช่วงนี้นะครับรวมถึงในช่วงตีฝนตกนะครับก็ขอฮือพึงตระหนักไว้นะครับในเรื่องของความปลอดภัยต้องมาก่อนบ่ดีฟังบ่ดีหีบนะครับฝนตกนะถนนมันเปียกนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าตัวนะครับถึงแม้ฝนบ่ตกก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใจความเร็วบนท้องถนนการเคารพกฎจราจรและต้องห่วงความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางนะครับก็บ่ดีลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งนะครับบ่ว่าจะเป็นผู้โดยสารหรือว่าผู้ขับรถก็ตามนะครับท่านใดขี่มอเตอร์ไซค์ก็ช่วงนี้ก็ปืนบอกก็ต้องมีเสื้อกันฝนไว้ตัวเนอร์นะครับไปทางใดก็ใส่หมวกกันน็อกถึงคนขี่คนซ้อนนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลปูนนะเวลาขับรถขับรานะครับก็บ่ดีเล่นมือถือเตื้อเนาะบดีประมาทเฮานะละสายตาจากถนนแค่1ถึง4วินาทีก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของเฮาได้ฟังขนาดไหนสำคัญขนาดไหนเดี๋ยวก่อนนะครับไปถึงจุดหมายก่อนนะครับบดีประมาทเนาะคิดถึงเพื่อนร่วมทางคิดถึงผู้โดยสารแล้วก็คิดถึงคนที่อยู่ตั้งหลังครอบครัวของเฮาตัวเพราะประมาทแม้แต่วินาทีเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของเฮาไปได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของขับรถขับราเนาะก็ฝากกันไว้มาร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนกันวันนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาป้ากันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม 18:00 นถึง 19:00 นกับข่าวสารสําหรับกับเสียงเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันยามเย็นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาดเน้นย้ำมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดห้ามพกพาออกนอกบ้านทางการโคลอมเบียดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่2ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย160รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569ให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยหรือ School Safety Zone พร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนการวางระบบระยะยาวอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมติดตามและประเมินสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนเพื่อให้การเยียวยาไม่จบลงเพียงหลังเหตุการณ์แต่ดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
2: รัฐบาลนะคะจะไม่รอให้เกิดเหตุการณ์แล้วค่อยแก้ไขแต่จะเดินหน้าป้องกันและเตรียมความพร้อมดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการจะประสานขอความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยนี้ไปปรับใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศและสร้างความมั่นใจให้เด็กครูและผู้ปกครองว่าโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งสำหรับการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของเด็กทุกคนค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งรัดจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาดเน้นย้ำมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดห้ามพกพาออกนอกบ้าน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนขึ้นมาใหม่พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเกี่ยวกับการชะลอการต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นส่วนแนวทางปฏิบัติจะต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดรวมถึงบทลงโทษที่มีความรุนแรงและเด็ดขาดมากขึ้นโดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ให้ดำเนินการอย่างจริงจังเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจและตรวจค้นมุ่งเน้นการ

0: ตรวจหาอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านหากไม่มีสิทธิ์หรือใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากอาจมีความผิดและต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายสำหรับกรณีการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์นั้นหากไม่มีใบอนุญาตก็ไม่สามารถครอบครองได้และรัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจัง
1: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษนะครับบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบจะตำรวจจะในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวเพราะไม่คุ้มนะฮะยังไงก็ต้องเข้าไปนอนในห้องขังเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
0: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนักการเมืองที่มีอาวุธปืนระบุอยู่ในบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินว่าหากเป็นอาวุธปืนที่มีใบอนุญาตถูกต้องสามารถเก็บไว้ภายในบ้านพกพาไม่ได้กรณีที่นักกีฬายิงปืนที่จำเป็นต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการฝึกซ้อมจะต้องมีระบบควบคุมและตรวจสอบอย่างชัดเจนทั้งจำนวนกระสุนและการเก็บรักษาอาวุธปืนเพื่อป้องกันไม่ให้นำอาวุธปืนออกนอกสถานที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรขณะเดียวกันจะกำชับให้มีการตรวจสอบเรื่องอาวุธปืนภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงบุคคลใกล้ชิดและผู้ติดตามรัฐมนตรีหากบุคคลใดพกพาอาวุธปืนโดยไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือไม่ได้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งทุกหน่วยทั่วประเทศคุมเข้มอาวุธปืนเพื่อรักษาความปลอดภัยประชาชนพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่โดยให้ระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยทั้งนี้ยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกระดับความปลอดภัยข้อมูลรัฐทั้งระบบโดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายปัจจัย
3: นางสาวรัตนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือกมช.เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังเห็นชอบตามมาตรการได้แก่บังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้อีกกลุ่มทางเส้นคลีนนิ่งใน15วันโดยให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบและหากระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือล้างที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบถาวรภายใน15วันและยกระดับใช้ยืนยันตัวตนหลายปัจจัยในระบบภาครัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมกนิษฐาแก้วสายรายงาน
2: คณะรัฐมนตรียังอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสช่วยเสริมโภชนาการเด็กและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองฉลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นม.1 ถึงม.3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 582,947 คนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่มีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยที่กำลังเติบโตนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่ระบบการผลิตลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรโคนมรวมถึงช่วยให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมนมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีตลาดรองรับมากขึ้นสำหรับการดำเนินโครงการในปีการศึกษา2569กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนเริ่มจัดส่งนมให้เด็กกลุ่มใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับจำนวนวันที่จัดส่งนมให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเรียนการสอนที่เหลืออยู่จากเดิม260วันเหลือประมาณ145วันนันทิกาคิตปาโลรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมเตือนประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและปฏิบัติตามแผนอพยพ
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้แจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคสต์ไปยังจังหวัดเชียงรายซึ่งมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำลาวรวมถึงจังหวัดพะเยาเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแม้ทุกพื้นที่อยู่ในช่วงเฝ้าระวังแต่ได้มีการซักซ้อมแผนรับมือหลายครั้งแล้วพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ประสานหน่วยงานท้องถิ่นและท้องที่เฝ้าระวังหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจะแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้านจึงขอความร่วมมือประชาชนหากได้รับแจ้งเตือนให้ปฏิบัติตามแผนที่ได้ซักซ้อมไว้อย่างเคร่งครัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีกำชับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถจัดสรรงบประมาณให้รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละพื้นที่จำนวน100ล้านบาทเพื่อใช้สนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งโดยงบประมาณดังกล่าวสามารถนำไปช่วยเหลือเรื่องที่อาจติดขัดเช่นการขุดลอกทางระบายน้ำการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้บริหารจัดการและกักเก็บมวลน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้และช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบการจัดกำลังคนภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำที่สูงเกินไปพร้อมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
5: นายประกรณ์ นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปฏิรูปกำลังคนภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลว่าปัจจุบันงบประมาณแผ่นดินกว่า73%เป็นงบรายจ่ายประจำทำให้งบประมาณสำหรับการลงทุนพัฒนาประเทศมีจำนวนน้อยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการกำลังพลภาครัฐโดยจำกัดและสั่งตรึงอัตรากำลังของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่มีอยู่ณในปัจจุบันรวมถึงทยอยยุบเลิกตำแหน่งที่ไม่จำเป็นโดยย้ำว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งที่มีการผูกพันไว้แล้วนอกจากนี้ยังให้ยกเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ไปตั้งในส่วนภูมิภาคเพิ่มเติมและทยอยปรับลดหน่วยงานในส่วนกลางในภูมิภาคที่มีอยู่เดิมกว่า 30,000 หน่วยงานลงอย่างเป็นขั้นตอนโดยเน้นนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริการสาธารณะแทนเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐมีความรัดกุมทันสมัยและลดภาระงบประมาณในระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปครั้งนี้คือการเปลี่ยนบทบาทภาครัฐจากการเป็นผู้ควบคุมมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยต้นทุนที่คุ้มค่าที่สุดโดยตั้งเป้าหมายในระยะยาวที่จะลดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำให้เหลือไม่เกินร้อยละ30เพื่อเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนที่จะพัฒนาประเทศซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าให้ข้อมูลกับตำรวจกรณีผู้ประกอบการนอมินีติดต่อขอเจรจาขณะลงพื้นที่เขตห้วยขวางยืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อปกป้องผลประโยชน์คนไทย
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าแจ้งความและให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางภายหลังที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจที่อาจเข้าข่ายนอมินีรวมถึงสถานประกอบการและโรงแรมที่อาจประกอบกิจการไม่ถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่เขตห้วยขวางเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ประกอบการพยายามติดต่อขอเจรจาพร้อมอ้างว่าได้มีการจ่ายเงินสินบนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าจากการลงพื้นที่ครั้งนี้เชื่อว่าถนนห้วยขวางทั้งเส้นยังมีความผิดปกติและที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากและจะดำเนินการลักษณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผู้ประกอบการคนไทยที่ตั้งใจประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายป้องกันไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาเบียดเบียนและแสวงหาผลประโยชน์หรือเข้ามาครอบครองทรัพย์สินและที่ดินที่ควรเป็นของคนไทย
7: เราก็จะปฏิบัติภารกิจแบบนี้ในกรุงเทพมหานครต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าวันนี้เราต้องปกป้องผู้ประกอบการคนไทยก่อนนะคะว่าคนที่เขาตั้งใจทำถูกระเบียบคนที่เขาตั้งใจทำถูกกฎหมายคนที่เขาเสียภาษีเพื่อให้มาเป็นเนี่ยมาดูแลพี่น้องข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาเมืองพัฒนาประเทศเนี่ยก็เราต้องปกป้องคนพวกนี้ก่อนอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ผมรับไม่ได้ก็คือว่าถ้าเกิดวันนี้คนต่างชาติมาเบียดเบียนเอาผลประโยชน์แล้วก็ครอบครองที่ดินที่มันควรจะเป็นของคนไทยนะครับส่วนเรื่องแรงงานเนี่ยก็แน่นอนละครับว่าวันนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้คนไทยอาจจะเข้าไม่ถึงกับการที่จะได้เป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานต่างๆเนี่ยแล้วยิ่งมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกผมเนี่ยรับไม่ได้ในแต่ละรัฐบาลนะครับ
6: นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคาดว่ามีคนไทยที่อำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายอย่างแน่นอนจึงต้องมีการสืบสวนถึงเครือข่ายเหล่านี้ยืนยันว่าหากพบความเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานราชการหรือใครก็ตามจะดำเนินการอย่างจริงจังและถึงที่สุดและจากวันนี้กรมการปกครองและสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางจะร่วมติดตามความคืบหน้าของกรณีดังกล่าวในทุกๆ7วันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ตำรวจคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีออกจากห้องควบคุมตัวก่อนนำขึ้นรถกระบะกันกระสุนของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ในท้ายคำร้องของพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวนายฉลองโดยให้เหตุผลว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญและเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างไรก็ตามภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้โดยศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจคดีมีอัตราโทษสูงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีหรือก่อเหตุประการอื่นให้ยกคำร้องและหมายขังอย่างไรก็ตามก่อนตำรวจควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงไปฝากขังเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางมายังสภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองกรณีปรากฏภาพนายฉลองสูบบุหรี่ภายในสถานีตำรวจเมื่อวานนี้ซึ่งเข้าข่ายความผิดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการโดยมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับการพิจารณาดำเนินการในกรณีนี้เนื่องจากมีหลักฐานเป็นภาพอย่างชัดเจนโดยกรณีนี้เจ้าหน้าที่พิจารณาปรับในอัตราสูงสุดทั้ง2ส่วนคือปรับนายฉลองในฐานะผู้กระทำผิดจำนวน 5,000 บาทและปรับสถานที่ราชการจำนวน 3,000 บาทรวมเป็นเงิน 8,000 บาทกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามราคาดอกมะลิในช่วงวันแม่พบว่าปีนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยทำให้ราคาสูงขึ้นกำชับผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคา
8: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายดอกมะลิช่วงก่อนวันแม่แห่งชาติณปากคลองตลาด2และตลาดย่อยพิมานพบว่าความต้องการมะลิเพิ่มขึ้นตามเทศกาลขณะที่ปีนี้ผลผลิตมะลิออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีก่อนจากฝนตกชุกและอากาศเย็นส่งผลให้ราคาปรับสูงขึ้นตามกลไกตลาดซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่มาจากจังหวัดนครสวรรค์และกำแพงเพชรโดยมะลิสดดอกใหญ่เกรด A ราคาขายปลีกประมาณ 1,000 บาทต่อลิตรขายส่ง850บาทต่อลิตรส่วนมะลิสดทั่วไปอยู่ที่750ถึง 1,000 บาทต่อลิตรและพวงมาลัยมะลิสดขนาดใหญ่200ถึง300บาทต่อพวงโดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์การจำหน่ายดอกไม้และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลวันแม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างเป็นธรรมพร้อมกำชับผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนจำหน่ายตรงตามราคาที่แสดงและตั้งราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนและภาวะตลาดไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาทั้งนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าราคาสูงผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปและอุปกรณ์มาตรฐานทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยของประชาชนรองรับแผนส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกช่วยลดค่าไฟฟ้าเพิ่มการใช้งานของพลังงานสะอาดและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยผู้ประกอบการและอุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดก่อนให้บริการแก่ประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
13: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการโคลอมเบียดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมด้วยตำรวจทหารและอาสาสมัครต่างเร่งค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารและบ้านเรือนที่พังถล่มลงมาเป็นวงกว้างขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160รายบาดเจ็บเกือบ600รายและยังคงสูญหายอีกราว180คนอย่างไรก็ตามทางการโคลอมเบียคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้อาจเพิ่มขึ้นอีกด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปีเอล่าผู้นำโคลอมเบียสั่งการให้กองกำลังรักษาความสงบจำนวน 1,000 นายไปประจำการในเมืองคาลีเมืองใหญ่ที่สุดทางตะวันตกของโคลอมเบียเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เนื่องจากมีรายงานการปล้นสะดมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวหนังสือพิมพ์ทางการของเวียดนามเปิดเผยว่าเวียดนามเริ่มดำเนินการสร้างเรือฟริเกตต่อต้านเรือดำน้ำที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่ผลิตเองภายในประเทศแล้วเมื่อวานนี้ที่อู่ต่อเรือทรงทูของกระทรวงกลาโหมในเมืองดานังซึ่งถือเป็นการตอบสนองนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศที่ให้มีความเป็นอิสระสามารถพึ่งพาตนเองรวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถรองรับการใช้งาน2ทางและมีความทันสมัยทั้งนี้ช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาเวียดนามดำเนินการปรับปรุงกองทัพครั้งใหญ่ให้มีความทันสมัยโดยจัดซื้อเรือดำน้ำชั้นกิโลหรือเรือฟริเกตชั้นเกพาร์ตจากรัสเซียควบคู่ไปกับการขยายกองเรือรบติดขีปนาวุธและเรือลาดตระเวนที่ผลิตในประเทศท่ามกลางข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ที่มีมาอย่างยาวนานต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่บริเวณระนองกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.51 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 นาที
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
13: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็คุณเดชธรชัยโซดาครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับวันที่11นะครับ11เดือนสิงหาคม2569นะครับเราเจอกันนะครับหลังข่าวภาค19:30 นะครับหลังจบข่าวภาค19:00 นนะฮะ19:30 ก็เจอกันวันนี้มีข่าวใหญ่ๆเรื่องของหมัดหมัดมวยมวยมาเล่าให้ฟังนะครับใครเป็นแฟนนาบินอานานเนี่ยนะรู้จักกันดีนะครับนี่นักมวยสูงนะนะนักมวยสูงยาวแล้วก็เป็นนักมวยวันนะแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพด้วยนะล่าสุดเพิ่งแพ้มานะแพ้เสือคิมนะสจนะแพ้เสือคิม PK นะในค่ายใหม่คือ PK นะครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าทางด้านของสมาคมกีฬานะทางด้านของสมาคมสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับได้บรรลุข้อตกลงกับทางด้านของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับจะมีการแถลงข่าวกันพรุ่งนี้นะฮะไม่ใช่สิวันศุกร์ที่14สิงหาคมนะครับนะในช่วง11โมงนะครับที่EVO MMA นะครับที่M Tower นะฮะ M Sphere นะครับเรื่องของนาบิลอานานจะค่าตัวนะเพื่อจะไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028นะครับเราจะได้เห็นไอ้หมัดยางยืดนักชกยางยืดสูงๆนะมีอนันต์นะหลังจากที่มีเคยก่อนหน้านั้นทางสมาคมมวยสากลสมัครเล่นเคยพูดอยู่นะฮะว่าจะดึงนักมวยอาชีพจากวันนั้นนะไม่ว่าจะเป็นนาบิลหรือว่ารถถงรถถังเนี่ยหรือว่าตะวันฉายเนี่ยนะฮะขึ้นมาชกมวยสากลนะเพื่อลุยศึกโอลิมปิกเกมนะก็ตอนนี้นะเป็นนาบิลละคนแรกนะรายละเอียดเป็นอย่างไรครับวันที่14นะครับแต่ผมจะไปฟังการแถลงข่าวด้วยนะครับแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับในรายการแวดวงกีฬานะครับวันที่14นะส่วนเรื่องของสมาคมกีฬาจักรยานครับแหมนะก็มีข่าวนะอย่างก่อนหน้านั้นมีข่าวเรื่องของการขันชิงแชมป์ประเทศไทยของจักรยานนะชิงแชมป์ประเทศไทยนะมีหลายประเภทนะครับแล้วก็สมาคมกีฬาจักรยานและจบไปแล้วนะปรากฏว่าคนที่ได้รางวัลรางวัลประจำสนามนะก็ไม่อาจก็รางวัลประจำสนามก็มีรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศนะ1 2 3 4บางคนก็ไปโพสต์ภาพนะครับว่าแหมไปแข่งขันมาได้รางวัล200 บาทในประมาณนี้นะนะครับก็บอกทำไมถูกจังนี่นะครับก็เป็นนักแข่งท่านหนึ่งแหละครับก็บอกคุณฟังอย่างนี้นะครับนะไม่ใช่แก้ต่างให้กับสมาคมกีฬาจักรยานแต่ว่าสมาคมกีฬาจักรยานเขาก็แจ้งมาว่านะฮะในการแข่งขันต่างๆของสมาคมกีฬาจักรยานเนี่ยจัดถึง5 สนามนะครับทุกอย่างก็ไปตามระเบียบทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นบางแข่งขันก็ไปตามระเบียบของ UCI กำหนดและต่างๆว่ากติกาเป็นอย่างไรนะครับของรางวัลนะเงินรางวัลผู้ชนะนะแต่สนามมีนะครับซึ่งบางชื่อกีฬาเนี่ยนะครับทางด้านของ UCI ก็บอกเพียงว่าหรือว่าทางสมาคมบอกว่าจัดให้เฉพาะประเภทอีลิตหรือประชาชนทั่วไปนะหรือประเภทยุวชนนะครับรุ่นอายุไม่มีแต่พอสมาคมกีฬาจัดใช่ไหมครับก็แหมเห็นนักกีฬามาแข่งขันมีรุ่นอายุด้วยนะพี่ๆน้องๆวงการจักรยานเนี่ยมีทั้งอายุ30 ปี 40 ปี 50 ปีเป็นวัยที่รักษาสุขภาพคนในวงการจักรยานเก่าๆทั้งนั้นเลยนะยังจักรยานยังแข่งขันกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเสือหมอบเสือภูเขาฟรีไรด์อะไรต่างๆดาวฮิลต่างๆนะก็จัดรุ่นขึ้นมาพอจัดรุ่นขึ้นมาปั๊บน่ะก็มีเงินรางวัลมีถ้วยให้ทุกๆ5 สนามนะครับนักกีฬาก็ได้รางวัลลดหลั่นกันไปที่บอกอย่างนี้นะครับก็บอกว่าคุณนักกีฬาบางคนก็มองแค่ว่าขึ้นโพเดียมปั๊บได้เงินรางวัลรางวัลอาจจะน้อยกว่าชุดจักรยานน้อยกว่าค่าเดินทางน้อยกว่าตัวจักรยานที่ใส่แต่จะบอกคุณฟังอย่างนี้นะสมาคมกีฬาจักรยานเนี่ยจัดการขันจักรยานเนี่ย5 สนามนะและปีหนึ่งเนี่ยนะจัดโอ้โหกว่า32 สนามหลายรายการนะครับเงินเนี่ยนะฮะมีต้นทุนในการจัดนะของสมาคมกีฬาจักรยานนะก็บอกอย่างนี้นะครับภาครัฐนะเงินสนับสนุนจากกกท.มีไม่เยอะ นะบางอย่างจากการขันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจก็ไม่ได้ซัพพอร์ตบางทั้งหมดนะก็ใช้เงินของสโมสรกีฬาจักรยานเนี่ยนะครับค่าเดินทางไปแข่งขันนะค่าน้ำมงค่ามาเชลค่าอาสาสมัครค่าหน่วยพยาบาลค่าจัดการเรื่องของเวทีโอ้สารพัดค่าใช้จ่ายนะค่าถ่ายทอดสดอะไรต่างๆมีหมดนะครับก็เป็นสมาคมผลงานเกรด A แต่รายได้ไม่ได้เกรด A นะบอกคุณฟังอย่างนี้นะนะก็อยากให้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เป็นแฟนจักรยานนะก็มาแข่งขันได้แต่ว่าอยากจะได้รางวัลสูงๆก็ลงมาแข่งขันในระดับอีลิตหรือประชาชนทั่วไปนั่นแหละนะแล้วถามว่าทำไมนะถึงจัดกันหลายสนามบางประเทศแข่งจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยเขาจัดกันแค่สนามเดียวครั้งเดียวแต่บ้านเราไม่ใช่ทำไมจัด5สนามครับเพราะต้องการให้กับหนูๆ น้องๆ นะเป็นเวทีในการคัดเลือกนักกีฬานะครับเราจะได้มีนักกีฬามากขึ้นไปแข่งทางภาคเหนือจะได้นักกีฬาที่มีเวทีแข่งขันที่ได้ชินกับเรื่องของสภาพเขามาแข่งทางใต้จะได้ชินสภาพของสถานทางเรียบอะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้มีเวทีให้กับน้องๆซึ่งตอนนี้เยาวชนที่ขึ้นมาแข่งขันในระดับยุวชนเยาวชนมีน้อยครับมีน้อยจริงๆนะคุณผู้ฟังยังเห็นชื่อของสราวุฒิยังเห็นชื่อของพีรพลชาวเชียงขวางนะมาตูมยังตันอยู่นี่40ปีแล้วนะอายุแข็งแกร่งแข็งแรงยังไม่มีใครมาทาบได้เห็นไหมเพราะนะคนที่มาปั่นจักรยานยังน้อยอยู่สมาคมก็เลยนี่แหละวางแผนจัดการแข่งขันจักรยานนะครับชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็หลายๆอีเวนต์เนี่ยนะเพื่อจะสร้างดาวรุ่งขึ้นมานะหมุดหมายต่างๆนี่แหละครับไปคว้าเหรียญเอเชียนเกมไปคว้าเหรียญชิงแชมป์เอเชียหรือนู่นละฮะพานักจักรยานไทยไปสู้กับโปรแข่งขันระดับอาชีพระดับโลกในโอลิมปิกเกมหรือชิงแชมป์โลกซึ่งเราได้ไปร่วมแข่งขันนะฮะซึ่งภายใต้การนำของท่านนายกนะพลเอกเดชาเห็นประสีนะครับก็บอกนะพี่ๆของวงการจักรยานนะรุ่นอายุนะครับก็ถือว่าเรามาปั่นจักรยานมาหาเพื่อนกันมารักษาสุขภาพกันนะฮะยินดีกับพี่ที่ได้ขึ้นโพเดียมนะยินดีกับพี่ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับถือว่าการแข่งจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยเราไม่สามารถที่ไปปีนเพดานแข่งกับนักจักรยานระดับทีมชาติได้นะเราก็ไปแข่งขันระดับอายุและไปเจอพี่ๆเพื่อนๆไปเจอโค้ชตั้มวิสุทธิ์กษีพัฒน์นี่โค้ชตั้มนี่เป็นโค้ชของจักรยานทีมชาติไทยนะอายุ50บวกแล้วล้มตีลังกาขาหักแขนหักมากี่สนามแล้วไม่รู้แต่ยังมาปั่นเพื่อที่จะเจอพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในวงการนั่นแหละได้สุขภาพดีนะครับพี่สาโรจน์โค้ชปุ้ยนะบรรยายไปด้วยนะก็นี่แหละก็มาปั่นจักรยานด้วยนะนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังกันส่วนเครื่องของรางวัลเนี่ยนะต้องบอกว่าถ้าเกิดสมาคมมีช่องทางมีเงินรางวัลมีเอกชนซัพพอร์ตมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจซัพพอร์ตมากขึ้นนะเงินรางวัลอาจจะมากขึ้นในอนาคตก็ถือว่าเป็นความหวังในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับแม่พูดกันเรื่องของจักรยานยาวๆนะมาเล่าให้กับพี่น้องได้รับฟังกันนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของยกน้ำหนักนะในการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียกรุงทัชเช่นประเทศอุซเบกิสถานครับเราได้เหรียญมาเพิ่มอีกแล้วครับสดๆร้อนๆนะฮะทางด้านของวิชยะปทุมตานะฮะคว้านะยกผ่านรวดเลยนะฮะ2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงในรุ่นยุวชนชาย70กิโลกรัมนะครับ6ครั้งหมายความว่าขึ้นอันเจิกสแน็คนะครับนะท่าละ3ครั้งแล้วก็วัดที่น้ำหนักรวมนะฮะซึ่งวันนี้ในยกรุ่นยุวชนชาย70กิโลน้องวิชยะเนี่ยนะครับเปิดตัวนะครับรุ่นรุ่น70กิโลกรัมนะโชว์ฟอร์มได้อย่างสมราคาแล้วฮะท่าสแนทเนี่ยเริ่มที่ท่าสแนทก่อนนะเรียก109 115 119ผ่านหมดเลยนะสแนทเนี่ยได้เหรียญทองแดงนะครับแต่ว่าไทยอย่างที่ผมบอกมาทุกครั้งว่ายกน้ำหนักของเราเก่งคลีนแอนเจอร์ครับคลีนแอนเจอร์นี่เรามาถึงก็ยก147 151และ154นะครับสถิติรวมนะ154นี่เหรียญทองนะคลีนแอนเจอร์สถิติรวม273นะฮะก็ได้2เหรียญทองน้ำหนักรวมและคลีนแอนเจอร์นะครับก็1เหรียญทองแดงนะครับนะแล้วก็มีคาซัคสถานนะครับโรเดคานอัสลาคานนะครับได้3เหรียญเงินนะครับแล้วก็จากอิหร่านได้1เหรียญทองอาเรซ่าซามานีนะครับอิหร่าน1เหรียญทองจากท่าสแนทนะครับ122กิโลแล้วก็ได้2เหรียญทองแดงนะครับเราก็นี่แหละฮะดีใจกันแล้วได้เหรียญทองนะฮะก็ส่วนเมื่อวานนี้เราได้เหรียญทองมาด้วยนะเมื่อวานนี้เยาวเรศเพิ่มแก้วจากเยาวชนหญิง61กิโลกรัมนะ เมื่อวานนี้นะก็ได้เหรียญเงินในท่าสแนทนะครับ95กิโลกรัมคลีนแอนด์เจิร์กผ่านที่114 120แล้วก็127นะ127เพียงจะทำได้สถิติเยาวชนเอเชียแต่ไม่ผ่านนะครับได้แค่120แต่ก็เพียงพอได้เหรียญทองน้ำหนักรวม215ก็ได้2เหรียญทอง1เหรียญเงินเช่นเดียวกันนะเมื่อวานนี้ก็ได้อีกนะตอนนี้เราน้ำหนักรวมของเรานี่รวมๆแล้วเนี่ยนะครับก็เหรียญทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เราไป8เหรียญทองแล้วนะครับ8เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับพรุ่งนี้เนี่ยมีพักมั้ยนักกีฬาของเราน่าจะพักพรุ่งนี้วันนึงนะนะแล้วก็จะแข่งขันต่ออ้อพรุ่งนี้วันที่12สิงหาคมมีแข่งขันในช่วงบ่ายนะครับก็เยาวชน95กิโลกรัมกลุ่ม B ฮะประสิทธิ์จอมเดชพิชยะนะครับแล้วก็ช่วงหัวค่ำนะก็จะเป็นเยาวชนหญิง69กิโลกรัมหญิงนะครับทางด้านของณัฐนิชาการะเกดอ่ะรอเชียร์ลุ้นกันว่ายกหนักของเราจะได้เหรียญเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะตอนนี้8ทอง2เงินและ2ทองแดงนะครับนะส่วนความเคลื่อนไหวฟุตบอลชายครับเปลี่ยนเวลาซ้อมครับเตรียมที่จะไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับที่จะเจอกับสิงคโปร์ก็วันนี้ซ้อมเช้านะนะครับก็เน้นเรื่องของทบทวนคอนเซปต์นะแล้วก็สร้างสภาพร่างกายให้ฟิตสมบูรณ์เป็นหลักนะครับนะนักกีฬาของเราก็ฟิตเต็มที่แหละตอนนี้นะเทศักดิ์เผยพี่ไมค์ก็บอกว่ากองหน้าทีมชาติไทยก็บอกว่าเราซ้อมนะเรื่องของแท็กติกนะซ้อมเพื่อมีแรงนะก่อนเจอกับสิงคโปร์จะพยายามทำให้เต็มที่จะทำประตูให้ได้เหมือนครั้งก่อนนะในเอเชียนคัพนะมั่นใจนะครับถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีระบบดีๆมากๆหลายคนก็เป็นผู้เล่นหลักของสโมสรด้วยนะก็ถือว่าจะเล่นได้เต็มที่นะเราก็ต้องระมัดระวังเขานะครับแล้วก็จะทำให้ดีสุดและจะเอาชัยชนะกลับมาให้ได้แล้วก็ฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยเป็นกำลังใจให้นะครับส่วนในแดนหน้านะฮะทีมชาติไทยได้ทางด้านของปาตริกกุตตับสันนะฮะกลับมาเป็นตัวหลักของทีมรอดูนะว่าจะได้ลงนัดไหนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกในกองหน้ามากขึ้นนะครับแล้วก็คุณฟังครับวันที่15เนี่ยเจอกับสิงคโปร์ก่อนนะฮะ20นาฬิกาแต่ว่าบัตรเข้าชมในวันที่18สิงหาคมนะนัดที่2ที่เจอกับสิงคโปร์ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะฮะ20นาฬิกานะครับเปิดขายบัตรวันนี้นะครับซื้อได้แล้วซื้อได้เลยนะครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะลดราคานะครับจาก300ถึง600เหลือ200ถึง500บาทนะครับตอนนี้เรตติ้งในการเข้าชมในสนามของเราอยู่ที่4นะเราไปรองเวียดนามเยอะอย่าท้ออย่านะอย่าให้แพ้เวียดนามเวียดนามเขาคลั่งไคล้ทุกรายการที่ทีมชาติไทยเขาลงแข่งขันเขาเต็มสนามของเราก็อย่าให้ท้อเหมือนกันนะครับพูดถึงฟุตบอลแล้วมีรายการหนึ่งทึ่งฟีฟ่าจัดนะฟุตบอลโลกของย่านอาเซียนนะแล้วก็จะมีทีมจากอินเดียทีมฮ่องกงมาแข่งขันด้วยตอนนี้ยังหาคนซื้อไม่ได้นะฟีฟ่าตั้งราคาสูงเกือบร้อยล้านบาทนะลำพังฟุตบอลรายการนี้นะรายการชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยโอ้ตั้งเราก็แทบจะไม่มีดูฟรีกันแล้วนะมาทูก็ซื้อมาแต่รายการอีกรายการหนึ่งฮุนไดนะครับนะคือฟุตบอลโลกของย่านอาเซียนนะทีมจากอาเซียนนะแบ่งเป็น2สายนะแบบเจอกันหมดประมาณนี้ก็จะมีอินเดียมาฮ่องกงมาร่วมด้วยจีนเขาไม่มานะนะก็ฟีฟ่านะตั้งราคาไว้ร้อยล้านบาทนะใครจะซื้อแพงมากนะรอดูว่าใครจะซื้อนะครับมีแจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะส่วนเรื่องของสมุนกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับปตท.จำกัดมหาชนนะครับเปิดโครงการอันนี้สำคัญเลยนะว่ายน้ำเพื่อชีวิตประจำปี2569นะครับเดินหน้าส่งเสริมทักษะการว่ายน้ำและการเอาชีวิตรอดในน้ำแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศนะครับเป้าหมายก็คือฝึกอบรมเยาวชนจำนวน 6,000 คนให้สามารถลอยน้ำว่ายน้ำเป็นและมีทักษะเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำเพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางน้ำนะครับแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยระบุว่าการว่ายน้ำไม่ได้เป็นเพียงกีฬาเพื่อการแข่งขันเท่านั้นนะครับแต่เป็นทักษะชีวิตที่ทุกคนต้องได้เรียนรู้เนื่องจากสามารถช่วยป้องกันการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางน้ำนะครับแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพร่างกายปลูกฝังวินัยและทักษะการดูแลตนเองให้กับเด็กและเยาวชนนะครับก็ประเทศไทยเนี่ยนะมีทั้งแม่น้ำลำคลองอ่างเก็บน้ำพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นจำนวนมากนะครับก็ส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนะมีความรู้ด้านความปลอดภัยนะเรื่องของมีความรู้เรื่องของความปลอดภัยทางน้ำแล้วก็ทักษะการเอาชีวิตรอดนะครับหลายๆปีที่ผ่านมาจะได้เห็นน้องๆเยาวชนปฐมเอ่ยมัธยมเอ่ยนะครับช่วงปิดเทอมไปเที่ยวกับเพื่อนจมน้ำนะครับในบึงบ้างในแม่น้ำบ้างนะเพราะว่านี่แหละทักษะการว่ายน้ำไม่มีนะครับทางด้านของสมาคมก็สมุนกีฬาทางน้ำนะครับก็ร่วมกับปตท.จำกัดมหาชนนะก็จัดกิจกรรมนะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการว่ายน้ำป ลอดภัยทางน้ำการเอาชีวิตรอดนะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับโดยผู้ฝึกสอนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยไปดูแลนะครับนะก็ การจัดเตรียมนะก็ว่ายน้ำเพื่อชีวิตประจำปี2069นะฮะก็ถือว่าได้น้องๆนะน้องๆเข้ามาเรียนรู้ได้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะแล้วก็ได้องค์กรภาครัฐเอกชนมาช่วยกันสานต่อเพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้ทักษะเรื่องของการว่ายน้ำที่ถูกต้องและการเอาตัวรอดได้นะครับคุณฟังครับกลับมาที่เรื่องของจักรยานอีกครั้งนึงนะฮะหลังจากที่จบชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วนะฮะรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยก็จะจัดการแข่งขันคือจักรยานประเภทรุ่นนานาชาติ Track Asia 2026นะครับ 28-30 สิงหาคมที่เวลโดมหัวหมากนะครับรายการนี้ขึ้นทะเบียนกับ UCI ระดับคลาส1นะครับมีทีมชาติและสโมสรกว่า19ประเทศ38ทีมร่วมแข่งขันนะครับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนก็ถือว่ามากที่สุดในประวัติการณ์ในการจัดการแข่งขันที่ผ่านมานะครับและคราวนี้เราก็จะใช้ชุดเตรียมเอเชียนเกมนะครับครั้งที่20ไปแข่งขันนะครับส่งจุฑาทิพย์มณีพันธ์นะครับลงไปแข่งขันนะเก่งลู่สปินเก่งนะครับรวมถึงจายอังสุธาสาวิทนะครับนักปั่นของเรานะจะมาทดสอบฝีมือรายการนี้ด้วยนะก่อนที่จะไปเก็บตัวที่จีนและก็ไปแข่งขันเอเชียนเกมนะครับพลเอกเดชาเห็นประสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียนะประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับว่า Track Asia 2026เนี่ยนะครับ 28-30 สิงหาคมเนี่ยสมาคมกีฬาจักรยานได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI นะครับบรรจุลงในปฏิทินการแข่งขันประจำปีของ UCI ระดับคลาส1เรียบร้อยแล้วนะครับทีมที่บอกนะครับ38ทีมจาก19ประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยสิงคโปร์ญี่ปุ่นไต้หวันออสเตรเลียมาเลเซียมาเก๊าอินโดนีเซียนะครับฟิลิปปินส์อินเดียซาอุดิอาระเบียฮ่องกงบาเรนอุซเบกิสถานนะครับมาเลเซียนี่เขามานะเขามีทีมมาด้วยนะแล้วเขาเก่งจริงๆนะลูกของมาเลเซียเนี่ยระดับแชมป์โลกนะครับยังมีทีมที่เป็นสโมสรคลับสโมสรนะครับซันจูไซคลิงจากเกาหลีซัมยังไซคลิงนะKSPO Cycling เนี่ยนะทีมยอนซอน Cycling เนี่ยยองติงโปที่นิคอนไฮสคูลเนี่ยนะนี่ของเกาหลีนะจากจีนก็มียูนาน Cycling กวางซู Cycling เสฉวน Cycling เนี่ยไต้หวันก็มีทีมซินเซอร์ไฮสคูลนะทีมฟูคัมเกาสงนี่นะจากฮ่องกงก็มี KSSI ทีม CASK นะมาเลเซียนะครับนอกจากทีมชาติแล้วเนี่ยส่งทางด้านของทีมจากสหพันธ์จักรยานเซลังงอมาด้วยทีมเคย่ามาด้านะครับแล้วก็มีทีมสแตนดาร์ดอินชูรันส์จากฟิลิปปินส์นะทีม QLD จากออสเตรเลียนะก็มาจากอินโดนีเซียที่เห็นก็มีส่งรายชื่อมาก็จาการ์ตาโปรไซคลิงนะทีมสวีเดนจากยุโรปมาด้วยนะทีมสโมสรจากสหรัฐอเมริกาทีมจากคิวบาทีมจากสโลวาเกียนี่เก่งเขาแต่ว่าลูกก็ไม่ยอมแพ้ใครนะครับแล้วของไทยก็มีทีมสโมสรนะฮะจากเวโรโดมประเทศไทยนั่นแหละครับนี่ก็คือการแข่งรายการใหญ่รอลุ้นและรอไปเชียร์กันเดี๋ยวผมก็จะไปติดตามบรรยากาศการแข่งจักรยานนะที่เวโรโดมหัวหมากไปสะดวกช่วงนี้นะครับผมนั่งรถเมล์สาย36กอไก่จากก้วยขวางไปถึงสนามถ้าย้อนไปข้างหน้าก็นั่งสายปอ69อ้อมไปเพชรบุรีหน่อยนะผ่านประตูน้ำเลี้ยวเข้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็ไปเข้าคลองตันพัฒนาการก็ผ่านหน้ารามเหมือนกันแต่ได้แอร์เย็นๆนะก็จะไปดูเหมือนกันฮะเดี๋ยวนี้เดินทางสะดวกนะครับรอรถไฟใต้ดินนะสายที่ผ่านไปรามคำแหงจากจุดซ่อมรถตรงห้วยขวางศูนย์วัฒนธรรมไปหน้ารามตอนนี้เขาสร้างเสร็จแล้วนะแต่ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าติดอะไรขึ้นซึ่งรถไฟใต้ดินตรงนั้นทั้งใต้ดินทั้งบนดินนะยังไม่เปิดบริการหรือว่าต้องรอสายที่มาจากบางขุนพรหมนะที่มาเชื่อมต่อกันถึงมักกะสันนะตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเกิดมีรถไฟฟ้าใต้ดินจากห้วยขวางนะตรงศูนย์วัฒนธรรมไปรามคำแหงไปบินบุรีสะดวกครับไปเชื่อมต่อสายสีชมพูสายสีเหลืองได้รอบกรุงเทพนะครับจากเรื่องของจักรยานไปดูเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะขอบคุณทางด้านของดร.อารักษ์พรประภานะประธานไทยฮอนด้าจำกัดนะครับท่านแจ้งมาที่ผมเล่าให้ฟังนะการแข่งขันFIM เอเชียนะครับนะการแข่งขันเอเชียรถเรซซิ่งนะครับที่มันดาลิกาอินโดนีเซียนะครับสนามที่มิกธนัทลองปลิวนะครับในรุ่น 600cc ทีมจาก Honda Racing Thailand นะครับขับเคี่ยวอยู่กับทีมที่มีคะแนนนำอยู่นะจาก Racing Yamaha Racing นะก็คือทางด้านของ Daniel Kasma นะก็แต้ม ถ้าเราชนะเนี่ยเราจะได้แต้มนะก็สูสีกันเราจะเป็นที่1ในรุ่น600cc แต่ปรากฏว่าขณะที่เราขึ้นอยู่ที่3เหลือโค้งน่าจะเป็นโค้งรองสุดท้ายนะฮะเราเข้าโค้งแล้วตัวคาชิมาแล้วเนี่ยคาชิมาเนี่ยเขาเหมือนกับไปเข้าโค้งในแล้วก็สะบัดนะคือเข้าไปสะบัดตั้งใจจะไปถ้าฟุตบอลคือตั้งใจไปเสียบประมาณนั้นแต่นี่คือการเข้าไปและสไลด์รถนะครับให้เกิดอุบัติเหตุนะฮะก็ทำให้ทั้งมิกก็ไม่สามารถขึ้นโพเดียมได้นะหล่นไปอยู่ที่10ที่9ที่10นะส่วนคาสมาหล่นไปอยู่ที่11 12ประมาณนี้นะครับผู้จัดการแข่งขันนะครับเอเชียโรดเรซซิ่งเนี่ยมีผมถามด็อกเตอร์อนาด็อกเตอร์อารักษ์พลประภานะซึ่งไปเชียร์ถึงขอบสนามบอกว่าทางผู้จัดเนี่ยนะก็ได้ลองแลบดับเบิลลองแลบกับไดเนียลคัชมานะครับ2สนามนะ2สนามก็นี่คือบทลงโทษนะครับเดี๋ยวสนามต่อไปที่เซปังคงจะได้เห็นนะดับเบิลลองแลบนะก็สบายหน่อยนะครับเราก็จะเขาจะได้ไม่กดดันเราแต่ว่าดับเบิลลองแลบนี่แหมระดับคัชมาคือคนที่มีคะแนนสูงสุดในรุ่น 600cc ครับเดียวเขาก็ไล่ทันนะก็ใช้เวลานิดหน่อยเขาก็ไล่ทันนะครับรุ่นนี้เราได้เชียร์กัน2คนนะคัชมาที่มีคะแนนนำไดเนียลคัชมานะครับแล้วก็อนุภาพซามูลนะจากค่ายยามาฮ่านะยามาฮ่าเรซซิ่งนะครับแล้วก็น้องมิกธนัทน้องปลิวที่ลุ้นโพเดียมอยู่เหมือนกันนะครับฮอนด้าเรซซิ่งไทยแลนด์นะครับจากมอเตอร์ไซค์คุณผู้ฟังครับไปดูเรื่องของการวิ่งบ้างนะครับมีการแถลงข่าวกันวันนี้นะฮะที่ไทย PPS นะครับเครือสหพัฒน์โดยมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนานะครับจัดการแข่งขันวิ่งนะครับรายการKing Bridge Tower King Square Community Mall นะครับแล้วก็บริษัทในเครือสหพันธ์จัดวิ่งไทย PBS King Bridge Run 2026นะครับเครือสหพันธ์นะครับร่วมกับพันธมิตรมันจะเป็นไทย PBS นะครับมูลนิธิไทย PBS นะครับจัดแนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานบนชวนสายวิ่งมาร่วมสัมผัสเส้นทางบนเหนือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับบนสะพานภูมิพล1และภูมิพล2นะครับโอ้โหสะพานที่สูงมากชันมากนะครับและจัดวิ่งกันนะฮะแล้วก็ชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามาเห็นมุมสุด360องศานะครับแล้วก็เปลี่ยนเรื่องของการวิ่งให้เป็นโอกาสทางศึกษาแก่เด็กและเยาวชนนะครับวันนี้แถลงข่าวกันประธานมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนานะครับคุณดร.ศศินาปวโรลานวิทยานะครับบอกว่ามูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาก็ยินดีในการเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าของงานนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของงานในครั้งนี้จัดกิจกรรมที่เป็นการเชื่อมโยงเรื่องของการดูแลสุขภาพเข้ากับการสร้างประโยชน์และมอบสิ่งดีๆให้กับสู่สังคมนะครับแล้วก็อยากแก้การพูดคุยกันระหว่างมูลนิธินะดร.เทียมโชควัฒนานะกับไทย PBS ก็ได้คุยกันก็เลยเกิดการวิ่งแนวคิดวิ่งสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2นะครับเป็นการวิ่งที่โดดเด่นนะครับเพราะว่าสะพานทั้ง2สะพานเนี่ยโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและทัศนียภาพนะเป็นเส้นทางที่สำคัญในแนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานนะครับไม่ใช่การวิ่งเพื่อแข่งขันแต่เป็นการเชื่อมโยงถึงผู้คนและชุมชนเป็นการแบ่งปันเข้าไว้ด้วยการสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนานะครับที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องด้านการศึกษาและการช่วยเหลือขาดแคลนและผู้ประสบภัยด้านสาธารณภัยนะโดยการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆนะครับส่วนทางด้านของคุณธนินทร์โชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการโครงการ King Bridge Tower และกรรมการผู้จัดการบริษัท King Square จำกัดนะครับเป็นผู้สนับสนุนในส่วนของงานไทย PBS King Bridge Run 2026นะครับบอกว่าสอดคล้องกับแนวคิด Community of Kindness นะครับหรือว่าสังคมแห่งการแบ่งปันและความใจดีของเครือสหพัฒน์นะครับก็จัดการวิ่งขึ้นมานะครับก็อยากให้ทุกคนมาออกกำลังกายกันเพื่อการกุศลด้วยนะครับนอกจากสุขภาพดีแล้วนะฮะก็ยังแบ่งปันนะครับแบ่งปันทุกก้าวย่างของนักวิ่งก็คือเรื่องของประโยชน์คืนสู่สังคมนะครับต่อยอดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนนะการแข่งขันรายการนี้นะฮะก็หลังจากค่าใช้จ่ายแล้วนำไปมอบให้กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็มูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาแล้วก็มูลนิธิไทย PBS นะครับช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในครอบครัวที่ยากจนและมีความเสี่ยงต่อการหยุดเรียนหรือหลุดจากระบบทางการศึกษานะครับไทย PBS King Bridgeรัน2026นะครับ6ธันวาคม2569นะครับที่ King Square Community Mall พระราม3นะครับโดยเส้นทางแข่ง3ระยะนะครับฮาล์ฟมาราธอน21กิโลนักวิ่งจะได้วิ่งกัน2สะพานเลยนะครับสะพาน ภูมิพล1และสะพานภูมิพล2นะครับวิ่งไปชมสะพานไปชมแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามานะครับ360องศานะครับส่วนวิ่งซุปเปอร์มินิมาราธอน13กิโลก็จะได้วิ่งบนสะพานภูมิพล1นะครับแล้วก็ฟันรัน5กิโลนะเพิ่งออกกำลังกายกับครอบครัวนะครับก็เส้นทางสบายๆบนเส้นทางพระราม3นะครับติดต่อได้นะครับ Facebook เรื่องของช่องทางนะใน Facebook ของมูลนิธิไทย PBS นะครับก็แจ้งให้กับนักวิ่งนะชอบวิ่งการกุศลมารับฟังให้กับคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังครับฝากเรื่องของมวยนะหลังจากที่พูดถึงไปแล้วสำหรับทางด้านของทางด้านของนาบิลนะครับจะเข้ามาต่อยมวยสากลในทีมชาติไทยนะครับรายการมวยนะครับขออนุญาตรายการมวยอาจารย์ประภาสเพชรไทยพงษ์แจ้งมานะครับสำหรับการแข่งขันชกมวยนะครับที่ปัตตานีนะครับสนามอเนกประสงค์ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะครับก็เป็นการแข่งขันชกมวยนะครับรายการใหญ่นะศึกวันน้ำประหวานแม่อารีนะวันพยัคฆ์สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดนะครับจัดกันวันที่29สิงหาคม2569นะครับนอกจากอาจารย์ประภาสเพชรไทยพงษ์ซึ่งเป็นที่ปรึกษานะฮะส่งข่าวมาด้วยแล้วนะท่านสสมหารุดดินยูโซนะฮะประธานจัดการแข่งขันนะครับแล้วก็มีทางด้านของโปรโมเตอร์คุณสมคิดดียิ่งนะฮะแล้วก็หลายๆท่านนะคุณอารีมณีโชตนะครับหลายๆท่านนะคุณอารีนี่นำพิกแม่อารีใช่ไหมนะร่วมมาจัดการแข่งขันนะครับแล้วก็มีการประกบคู่มวยคุณพงษ์นะคงเพชรนะคู่กบคู่มวยนะครับมีกบควรกรดนะประสานงานนะครับนะฮะแล้วก็มีหลายๆท่านคู่เอกนะผมไปดูคู่เอกที่อาจารย์แจ้งมาวันที่29นะไปดูกันได้นะ19ตุลาคมเป็นต้นไป19สิงหาคมที่ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีที่เรียนเก่าผมนะสมัยอยู่ปวช.นะครับก็คู่เอกเนี่ยเป็นยอดบัวงามลัคกี้บันเทิงนะครับ110ปอนด์เจอกับวันพิชิตเทคนิคปัตตานีนะก็ขาบ้านหรือเปล่านะวันพิชิตนะเทคนิคสวมชุดสวมเสื้อเทคนิคปัตตานีแล้วนะเล่นต่อยในบ้านเนี่ยเจอกับยอดบัวงามลัคกี้บันเทิงนะ110ปอนด์นะครับแล้วก็คู่ค้ำเนี่ยฮะคู่ค้ำคู่รองก็เป็นล้านกล้าเกียรติชยุทธนะค่ายเก่าหรือเกียรติชยุทธเนี่ยเจอกับสิงห์คิวนะสอพงอมรนะครับแล้วก็มีคู่ค้ำซุปเปอร์บิ๊กสิทธิ์นายกเล็กนะครับ120ปอนด์กับดีเซลเล็กมอรวมใจเพื่อนนะฮะยังมีนิชาวเอราวัณต่อย124ปอนด์กับเสือดำนายกเอท่าศาลาโอ้นี่ละหลายคู่อ่ะมีกัน15คู่ตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไปนะฉลองวิทยาเทคนิคปัตตานี89ปีด้วยเปล่าน่าจะใช่นะงานนี้นะครับเป็นการแข่งขันมวยนัดพิเศษเฉลิมฉลองนะครับ89ปีวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีแฟนหมัดมวยๆนะไปดูไปเชียร์ให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณอาจารย์ประภาสเพชรไทยพงษ์ด้วยนะที่ส่งข่าวมาให้ร่วมประชาสัมพันธ์นะครับนี่คือวาดวงกีฬาครับคุณผู้ฟังครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังวันนี้เวลาหมดเวลาพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเยาวเรศเพิ่มแก้วคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินในการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:44 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
2: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลกองทัพบกเข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณกองบัญชาการกองทัพบกกิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน95รูปจากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลประกอบพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จากวัดประวรนิเวศวิหารพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมและทอดพระไตรนอกจากนี้ยังมีพิธีไถ่ชีวิตกระบือพร้อมมอบปัตรประจำตัวสัตว์นิทรรศการแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่บุคลากรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมนักกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าวันแม่แห่งชาติเป็นโอกาสสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันทำบุญและถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมขอให้บุญกุศลส่งถึงผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างโดยได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบผ่านโครงการปันสุขเพื่อร่วมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทุกคนภายใต้แนวคิด All for Education ซึ่งทุกคนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

0: ฐานได้มอบข้าวสารไข่เป็ดและน้ำมันพืชแก่แม่บ้านพนักงานทำความสะอาดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถยนต์ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสะท้อนถึงความใส่ใจในการดูแลบุคลากรทุกระดับพร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งการแบ่งปันและการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษาของประเทศต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนณ Impact Exhibition Hall เมืองทองธานี
2: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติกำหนดจัดงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนณ Impact Exhibition Hall 7ถึง8เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักที่สะท้อนมิติหลากหลายของวัฒนธรรมไทยได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยและงานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปด้านศิลปะการแสดงเช่นการตอกหนังใหญ่วัดขนอนการทำเครื่องประดับช่างฟ้อนสีสันแห่งรสชาติไทยถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมอาหารผ่านข้าวและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
1: ไทยและอินเดียยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เตรียมเปิดตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสัตว์น้ำเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรทั้งสองประเทศ
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับนายปูนิตอัคคารวาลเอกอัครทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยเพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและอินเดียซึ่งทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันดีและใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวและในโอกาสที่จะครบรอบ80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและอินเดียในปีหน้าโดยนายสุริยะกล่าวว่าเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ร่วมกันโดยประเทศไทยมีความร่วมมือกับอินเดียในหลากหลายมิติและได้ยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยปัจจุบันทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนอินเดียหรือเอทิก้าขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงได้รับข้อเสนอการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากฝ่ายอินเดียแล้วโดยอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดและจะส่งความคิดเห็นทางวิชาการและข้อเสนอแนะกลับไปยังฝ่ายอินเดียซึ่งเบื้องต้นฝ่ายอินเดียได้ขอเสนอในการขอเปิดตลาดการส่งออกสินค้าพืชขณะที่ไทยก็ได้เสนอในการขอส่งออกพ่อแม่พันธุ์กุ้งมะพร้าวอ่อนและใบกระท่อม
4: ในเนื้อหาสาระสำคัญของ MOU นี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลการช่วยเหลือกันทางเทคนิคซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะแบ่งยกระดับทางวิชาการให้ทั้งสองฝ่ายซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศนะครับซึ่งอันนี้ก็คาดว่าคงเร็วๆนี้สามารถเซ็นสัญญากันได้นะครับ
3: โดยนายสุริยะย้ำว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเป็นไปอย่างรอบคอบโดยพิจารณามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ที่ต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเพื่อส่งเสริมการค้าและเพิ่มโอกาสในการขยายมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลมุ่งยกระดับโฉนดชุมชนให้มีกฎหมายรองรับอย่างมั่นคง พร้อมชี้แจงการสิ้นสุดหน้าที่ของธนาคารที่ดินเป็นไปตามกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชน
5: นายประกรณ์ อินทรประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินจากกรณีที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟเรียกร้องให้รัฐบาลรับรองสิทธิโฉนดชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมคัดค้านการยกเลิกระเบียบเดิมและเรียกร้องให้คัดค้านการยุบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินหรือบจท.โดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบการทำมาหากินของประชาชนให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างมั่นคงที่สุดสำหรับกรณีข้อกังวลเรื่องการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าโดยโฉนดชุมชนนั้นเป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อนเนื่องจากรัฐบาลมีเป้าหมายในการยกระดับโฉนดชุมชนเข้าสู่ระบบการรับรองตามกฎหมายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ตามมาตรา10วงเล็บ4เพื่อให้เป็นรูปแบบการจัดที่ดินทำกินที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายอย่างถูกต้องและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้คทช.เร่งรัดดำเนินการปรับรูปแบบดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนส่วนประเด็นการยุติการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือบจท.รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งซึ่งได้ขยายระยะเวลามาแล้ว9ปีและจะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ทั้งนี้ยืนยันว่าองค์กรไม่ได้สูญหายทันทีแต่จะคงอยู่เพื่อชำระบัญชีและจะมีการถ่ายโอนภารกิจบุคลากรรวมถึงโครงการเดิมที่ดำเนินการอยู่ไปยังสำนักงานคทช.เพื่อดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจึงขอให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานนิทรรศการผ้าไทยทุนทางวัฒนธรรมเลกาซี่สาขาแฟชั่นยกระดับหัตถศิลป์ไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลวันนี้ถึง13สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าไอคอนสยาม
6: นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่ากรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคลับไอคอนสยามพร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและดีไซเนอร์ชั้นนำของเมืองไทยจัดงานแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นในหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์ผ้าไทยพร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการพัฒนาผ้าไทยให้ทันสมัยและยั่งยืนซึ่งการจัดงานครั้งนี้มุ่งนำเสนอแนวคิดเลกาซีหรือมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมผ่านการออกแบบร่วมสมัยให้ผ้าไทยสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
7: ทุนทางวัฒนธรรมเป็นความภูมิใจที่กรมประชาสัมพันธ์อยากจะขยายความในความหมายเหล่านี้อยากจะสร้างแรงบันดาลใจโดยเฉพาะเสด็จพระองค์หญิงเนี่ยท่านเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่พระองค์ท่านที่ออกแบบแล้วเข้าของคนรุ่นใหม่สิ่งนี้อยากให้เป็นประโยชน์ที่ทุกท่านจะได้รับเพียงแต่ท่านเปิดบ้านแล้วก็สนใจในคุณค่าของความเป็นไทยไม่เฉพาะแค่ผ้านะคะทุกอย่างเลยที่เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านเราสามารถนำกลับมาประยุกต์นำออกมาออกแบบแล้วก็ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจทั้งตัวท่านแล้วก็ประเทศชาติได้ค่ะ
6: สำหรับไฮไลท์สำคัญของงานในวันที่13สิงหาคมเวลา 15:30 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานร่วมสมัยที่ผ่านการพัฒนาจาก10ชุมชนทั่วประเทศโดยมีดารานักแสดงและนางแบบชื่อดังร่วมเดินแฟชั่นโชว์อาทิโอปอสุชาตาช่วงสีมิสเวอร์2025ออมกรณพัฒน์หลิวนัชชาลีน่าละลินาและแบงค์สอนรามอเนกลาภนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนาวิชาการยกระดับผ้าไทยตลอดทั้ง3วัน พร้อมพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรแก่10ชุมชนในวันที่13สิงหาคมเวลา 13:00 น.โดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณลานทาราฮอชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนขยายความร่วมมือสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านตลาดทุน
8: นายสุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าสำนักงานปลัดอว.ร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหรือ CMBFลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนเพื่อสานต่อโครงการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านตลาดทุนเพื่อสร้างระบบนิเวศกำลังคนคุณภาพระดับชาติให้มีความแข็งแกร่งโดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพใน4ด้านหลักประกอบด้วยการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพระดับสากลการสร้างเครือข่ายบูรณาการความรู้ข้ามสถาบันการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคทั้งนี้ในปีงบประมาณ2568กระทรวงอว.ได้ผลักดันงานวิจัยจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายได้จริงแล้วจำนวน10โครงการการขยายความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการยืนยันถึงการสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่อีก10โครงการอย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพเพื่อใช้ศักยภาพด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนนำพาประเทศไปสู่การมีรายได้สูงและทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมั่นคงนายจักรชัยบุญยวัฒน์ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนกล่าวเสริมว่าตลาดทุนไทยจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ใหม่ในการกำหนดทิศทางและรับมือกับความเสี่ยงซึ่งงานวิจัยได้รับทุนจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่การตีพิมพ์ทางวิชาการแต่ต้องต่อยอดเป็นนโยบายกฎเกณฑ์และนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงการลงทุนสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศและขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เข้มแข็งโปร่งใสและเติบโตได้อย่างยั่งยืนบนเวทีโลกปฏิพลจะรับรมมารายงาน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโยฮันวาเดลฟูรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ภายหลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาเรียกร้องให้อิหร่านเข้าร่วมการเจรจาอย่างสร้างสรรค์กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคตะวันออกกลางและสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งพร้อมขอให้อิหร่านเปิดเส้นทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้การเดินเรือเป็นไปอย่างเสรีและปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายด้านนายอารักชีกล่าวว่าอิหร่านกำลังเจรจากับโอมานในการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้พร้อมย้ำว่าความไม่มั่นคงที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านซึ่งประชาคมโลกควรเรียกร้องให้สหรัฐรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจที่เกิดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภาตุรกีมีมติด้วยคะแนนเสียง468เสียงจากทั้งหมด600เสียงอนุมัติร่างกฎหมายจะตั้งกรอบการทำงานทางกฎหมายสำหรับการยุบพรรคแรงงานเคอร์ดิสถานหรือ PKK กลุ่มติดอาวุธชาตินิยมชาวเคิร์ดที่ถูกประกาศให้เป็นองค์กรผิดกฎหมายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมที่สุดและเป็นก้าวสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลตุรกีและกลุ่ม PKK ที่ยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษและทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 40,000 รายร่างกฎหมายดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองทางกฎหมายกับอดีตสมาชิกกลุ่ม PKK ที่ไม่ได้กระทำความผิดร้ายแรงและระงับโทษจำคุกสำหรับผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานเป็นสมาชิกกลุ่ม PKK เพื่อช่วยเปิดทางไปให้กลุ่มคนเหล่านี้กลับคืนสู่สังคมสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอดีรุสดีคัมโตโนนายกเทศมนตรีเมืองปอนติยานักในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ประกาศปิดโรงเรียนหลายสิบแห่งเป็นวันที่2ติดต่อกันเนื่องจากควันไฟป่าข้ามแดนที่ลอยเข้าปกคลุมพื้นที่ทำให้เด็กนักเรียนจำนวนมากต้องเรียนหนังสือจากที่บ้านต่อไปจนกว่าคุณภาพอากาศจะดีขึ้นทางนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียคาดการว่าอินโดนีเซียจะเผชิญฤดูแล้งที่รุนแรงกว่าปกติในปีนี้ซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งและไฟป่ารุนแรงโดยเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญขณะที่เหตุไฟป่าที่เกิดในอินโดนีเซียปีนี้เผาผลาญพื้นที่ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 670,000 ไร่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมกลุ่ม A ในท่าสแนชเยาวเรศเพิ่มแก้วออกสตาร์ทได้สวยครั้งแรกยกผ่านที่92กิโลกรัมครั้งที่2เรียกเหล็ก95กิโลกรัมยกไม่ผ่านครั้งที่3ออกมาแก้ตัวสำเร็จที่น้ำหนักเดิมทำให้สถิติอยู่ที่95กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กเยาวเรศทำผลงานได้ดียกผ่านใน2ครั้งแรก114และ120กิโลกรัมตามลำดับพร้อมการันตีคว้าเหรียญทองทันทีทำให้ครั้งที่3เพิ่มน้ำหนักเหล็กเป็น127กิโลกรัมหวังทำลายสถิติเยาวชนเอเชียแต่ยกไม่ผ่านทำให้สถิติอยู่ที่120กิโลกรัมคว้าเหรียญทองพร้อมขยับน้ำหนักรวมไปอยู่ที่215กิโลกรัมคว้าเหรียญทองไปด้วยเช่นเดียวกันทำให้เยาวเรศคว้าไป2เหรียญทองและ1เหรียญเงินสำหรับผลงานของทัพจอมพลังไทยในทัวร์นาเมนต์นี้สามารถคว้าไปแล้ว6เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงไทย PBS ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานวิ่งมาราธอนไทย PBS Kingbridge Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานติดตามได้จากรายงาน
14: นายอดิศักดิ์ลิมปารุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS พร้อมด้วยดร.ศิรินาปวโรลานวิทยาประธานมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและนางสาวธนินทร์โชควัฒนาผู้อำนวยการโครงการ King Bit Tower และกรรมการผู้จัดการบริษัท King Square จำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีเปิดงานไทย PBS King Bit Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับการสร้างประโยชน์และส่งต่อสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมโดยการเปิดพื้นที่ให้สายเฮลตี้ได้มาวิ่งสัมผัสเส้นทางเหนือเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกบนสะพานภูมิพล1และ2พร้อมชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามาภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานและเปลี่ยนทุกก้าวของการวิ่งให้กลายเป็นโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและมูลนิธิไทย PBS อีกด้วยทางนี้ไทย PBS King Bit Run 2026จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569ที่ King Square Community Mall พระราม3โดยเปิดเส้นทางการแข่งขัน3ระยะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรซุปเปอร์มินิมาราธอน13กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมและติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook มูลนิธิไทย PBS ผานิชคาดนาครายงาน
13: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับสิงคโปร์การฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นไปที่การทบทวนรูปแบบวิธีการเล่นรวมถึงสร้างสภาพร่างกายให้ฟิตสมบูรณ์เป็นหลักก่อนการฝึกซ้อมธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าช่วงนี้ทีมกำลังทบทวนแทคติก และเตรียมความพร้อมก่อนพบสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์ชุดนี้มีความแข็งแกร่งมีระบบการเล่นที่ดีเป้าหมายในเกมแรกจะทำเต็มที่และเก็บชัยชนะมาฝากแฟนบอลชาวไทยให้ได้นายณฤทธิ์ชัยสูตรนายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวสุโหลทองผู้จัดการทีมสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดและนายวรภพพงสุวรรณผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโร FC ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์2026ในวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 18:30 นที่สนามพันธุดมสเตเดียมซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยระดมทุนให้กับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปสนับสนุนโครงการพัฒนานักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศนอกจากการแข่งขันฟุตบอลแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมและความบันเทิงที่น่าสนใจโดยในช่วงก่อนการแข่งขันและช่วงพักครึ่งเวลาจะพบกับการแสดงจากศิลปินชื่อดังจาก Mojo Muse Management GMM TV และ BNK 48สำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
12: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
15: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
10: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
12: ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินการกนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะโดยเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่า The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ผลงานการประพันธ์โดยรตีรติธรณะค่ะและเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะชื่อของการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะเพราะว่าผ่านแว่นฟ้านอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วยังเป็นผ่านที่ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่อง The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์นะคะความเดิมในตอนที่แล้วเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งค่ะที่กำลังลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระบบกระบวนการเลือกตั้งนั้นมีการใช้กระบวนการคัดสรรที่เรียกว่าโปรแกรมการคัดสรรคนดีค่ะและผู้ที่ผ่านโปรแกรมการคัดสรรก็จะกลายเป็นตัวเลือกให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปขณะที่เขาอยู่ระหว่างการทดสอบจากโปรแกรมคัดสรรจนเหลือผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเพียง4 คนซึ่งเขาเป็นหนึ่งในนั้นด้วยกระบวนการคัดสรรที่ทำให้เขาไม่มีเวลาว่างค่ะจนกระทั่งได้รับสายจากภรรยาว่าลูกชายติดเชื้อมรณะที่จะไม่มีวันหายเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนจบของ The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ด้วยกันต่อค่ะ

บวนการคัดสรรทำให้ต้องเดินทางไม่ค่อยว่างเว้นกระทั่งวันที่ได้รับโทรศัพท์จากภรรยาว่าลูกชายของเราติดเชื้อมรณะผมจึงรีบกลับบ้านทันทีแต่ทุกอย่างก็สายเสียแล้วเพราะว่าผมกำลังจะเสียเข้าไปมือน้อยกำมือผมไม่แน่นมันร้อนจี๋จนผมรู้สึกถึงความเจ็บปวดกว่าจะได้เข้ามาผมกับภรรยาต้องใช้เวลาเกือบ10ปีเขาแทบจะเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราแต่ผมกลับหลงลืมเคยดูหนังใช่ไหมตอนที่ผู้กำกับฉายภาพในอดีตเพื่อให้เห็นความต่อเชื่อมของเรื่องราวระหว่างวันๆกับวันนี้นั่นล่ะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในมโนทัศน์ของผมทุกๆภาพในอดีตปรากฏตัวเหมือนมือที่มองไม่เห็นบีบรัดจนหายใจแทบไม่ออกอดทนรอก่อนนะอีกหน่อยพ่อจะทำให้หนูสบายเงื่อนไขที่ฉุดคร่ามนุษย์ให้จมลึกในบ่วงแล้วของมายาสังคมแล้วผมก็คิดว่าเวลานั้นยังทอดตัวอีกยาวไกลจึงได้แต่ขอให้รอขณะที่ตะลุยโหมงานเหมือนคนบ้าเพียงเพื่อเลือกกับกระดาษความสุขแผ่นบางๆสีเทาบ้างสีแดงบ้างสะสมมันด้วยคิดว่านั่นคือสัญลักษณ์ของความสุขสบายเด็ดเปล่าเลยและเมื่อการรอคอยสิ้นสุดลงผมจึงมายืนตรงนี้ในห้องแคบๆที่กักขังผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ซึ่งบ้านรถเงินทองรั่วอำนาจก็ไร้ค่าเสียสิ้นผมกำลังทำหน้าที่ของใครผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีแต่ว่าจะกลายเป็นพ่อแบบไหนในความทรงจำที่เลือนรางของลูกคำสวดอ้อนวอนต่างๆไม่มีผลต่อใครรู้สิ่งใดทั้งนั้นผมได้แต่บริพาทด่าทอความโง่เขลาของตนเองที่ยินยอมให้ความประมาทมาครอบงำทำตัวเหมือนหนูที่วิ่งเข้าใส่อาหารในกรงดักแม้ว่าจะเคยได้ยินคำพูดมากมายว่าไม่ให้วางใจในเวลาแต่ก็ไม่เคยหยุดคิดใคร่ครวญคิดเพียงว่าเวลายังพอมีและสุดท้ายผมจึงมายืนตรงนี้ในห้องแคบๆที่กักขังผู้ป่วยระยะสุดท้ายพร้อมน้ำตาที่หลั่งลงแทบจะท่วมดินพ่อร้องไห้ทำไมครับเด็กชายจ้องหน้าผมอย่างพินิจผมไม่เจ็บแล้วพ่อหยุดร้องไห้เถอะครับเด็กชายใช้มือน้อยๆต่างผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้ำตาออกจากใบหน้าของผมเขาเป็นคนแบบนี้เสมอใจดีอ่อนโยนผมรู้ว่าเขาเจ็บปวดขนาดไหนแต่ก็ยังมีแก่ใจปลอบโยนผู้อื่นผมจะเสียเขาได้จริงๆเหรอเนี่ยผมจะอยู่ได้อย่างไรในห้วงเวลาที่ยาวนานต่อไปจากนี้โดยไม่มีมือเล็กๆคู่นั้นให้จับจูงอีกพ่อช่วยเล่าเรื่องแบบทดสอบให้ฟังอีกทีสิครับเด็กชายแกล้งเปลี่ยนเรื่องเพื่อให้ผมคลายกังวลผมยิ้มให้กับใบหน้าเล็กๆนั่นพ่อเพิ่งเดินทางไปทางเหนือผมกลืนน้ำตาลงคอผมอยากให้เขามีความสุขที่สุดด้วยวิธีใดก็ได้เพียงแค่เขาร้องขอชาวบ้านที่นั่นค่อนข้างลำบากรายได้ต่ำแล้วก็การศึกษาน้อยพ่อเจอครอบครัวหนึ่งที่ลูกชายต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อมาช่วยทำนาแม้ลูกชายผมชอบฟังเรื่องเล่าถึงแบบทดสอบมันทำให้รู้สึกว่าเขามีพ่อที่วิเศษกว่าใครๆผมจะเล่าให้ดีพอรู้แก่ใจว่านี่อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่พ่อมีโอกาสจะเล่าให้ลูกฟังเด็กคนนั้นตัวเล็กเหลือเกินเมื่อเทียบกับภาระในมือของเขาแต่ความยากจนมักเป็นแบบทดสอบที่ไร้ปราณีผมอยากจะแบ่งหนังสือให้เขาบ้างนะครับผมแทบจะอ่านสิ่งที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเขาได้หัวใจที่ดีงามขาวสะอาดเช่นนี้สมควรที่จะได้รับโอกาสให้เดินต่อไปถ้าหากว่าเขาได้รับโอกาสหากมีวันข้างหน้าประเทศนี้อาจจะมีผู้นำที่ดีที่สุดอีกคนหนึ่งพ่อจะส่งไปให้เขาบอกว่าลูกเป็นคนมอบให้เด็กชายยิ้มรอยยิ้มนั้นอ่อนโยนจนหน้าใจหายแล้วพ่อจะแก้ปัญหายังไงครับเขากลับมาที่เรื่องแบบทดสอบพ่อก็จะใช้เวทมนต์เสกให้ความจนหายไปคำตอบของผมทำให้เด็กชายยิ้มอีกครั้งโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจและการพัฒนาการศึกษาคงเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับเขาแต่มันก็คงจะทำคะแนนให้ผมได้ไม่น้อย
พราะว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดอีกชิ้นหนึ่งจากแบบทดสอบหลายครั้งที่ผ่านมาพ่อของผมเก่งที่สุดพ่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดคำพูดทำให้ผมไร้เรี่ยวแรงเขามักจะรู้ความต้องการของผมเสมอผมซะอีกที่มักจะหลงลืมความต้องการของเขาแม้อยากไปทะเลมาตั้งนานแล้วแต่ภาระที่ยุ่งยากมีแต่บั่นทอนความฝันถึงตอนนี้ผมอยากจะพาเขาไปทุกที่ที่เขาต้องการเมื่อคืนภรรยาบอกให้ผมทำใจเพราะว่าลูกของเราจะไม่มีวันหายแต่การทดสอบเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งจะยังคงดำเนินต่อไปผมจะใจอ่อนปล่อยลูกชายกระจายโรคร้ายสู่ประชาชนคนอื่นๆไม่ได้จำเป็นจะต้องยอมให้หมอฉีดยาเพื่อให้เขาหลับไปถ้าหากว่าบ่ายเบี่ยงไม่กระทำผมอาจจะกระเด็นจากโคจรของโอกาสได้อย่างง่ายดายหันไปทางไหนก็มีแต่เจ็บปวดผมหวาดกลัวจนจับใจ

เสียงดังกุกกักที่หน้าห้องเมื่อหมอสองคนและพยาบาลอีกสามคนกำลังเข็นอุปกรณ์เข้ามาเวลาสุดท้ายกำลังจะมาถึงผมนึกถึงนาฬิกาเมื่อครู่หากมันยังอยู่คงบอกผมได้ว่าเวลานี้กี่โมงแล้วคุณควรรอข้างนอกหมอที่ดูสูงวัยกว่าทุกคนหันมาพูดกับผมผมขออยู่กับลูกได้ไหมน้ำเสียงของผมอ้อนวอนกรุณาอย่าทำให้เรื่องลำบากกว่านี้เลยหมอคนเดิมยังเสียงแข็งผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าเขาโกนหัวจนล้านเลี่ยนมือร้อนจี๋คู่นั้นยังกำมือของผมไม่ยอมวางสายตาลอกแลกหวาดกลัวราวกับรับรู้ได้ว่าบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นผมสิ้นเรี่ยวแรงความรู้สึกผิดไหลพล่านทั่วร่างกายแทนกระแสเลือดหากผมดูแลเขาได้ดีกว่านี้คงไม่รู้สึกผิดมากไปกว่านี้คำถามในหัวยังดังไม่หยุดหย่อนจนถึงนาทีนี้แล้วผมควรจะเลือกสิ่งใดตำแหน่งรั้วลูกชายประชาชนหรือว่าตัวเองอุดมการณ์หรือว่าความต้องการผมขอเวลาอีกสักวันได้ไหมผมอยากจะพาเขาไปทะเลสักครั้งแม้จะเห็นสีหน้าลำบากใจของกลุ่มคนตรงหน้าแต่ผมก็ต้องลองลูกชายของคุณน่ะเข้าสู่ระยะการแพร่เชื้อเต็มตัวการนำตัวเขาออกไปจากหน่วยกักกันจะทำให้คนอื่นๆหลายร้อยคนเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากนะคุณหมออีกคนที่หนุ่มกว่าแสดงน้ำเสียงไม่พอใจอย่างไม่ปิดบังพอมืดอัดเล็กน้อยกับน้ำเสียงนั่นแต่ว่าผมมีค่าตอบแทนให้ผมสัญญาว่าจะระมัดระวังให้ดีไม่ให้เขาอยู่ใกล้ใครผมยัดเงินปึกใหญ่ใส่มือหมอเรื่องเช่นนี้ใครๆก็ทำกันคุณเป็นผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่กำลังมีคะแนนนิยมสูงสุดคุณแน่ใจนะว่าจะทำอย่างเนี้ยหมอคนนั้นดูหัวเสียกว่าเดิมก่อนจะยัดเงินกลับมาให้ผมพรสวรรค์การพูดเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่วัยเด็กจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะโน้มน้าวผู้ฟังให้เชื่อในสิ่งที่ผมพูดนั่นทำให้คะแนนนิยมของผมนำมาเป็นที่หนึ่งเสมอมาผมขอแค่วันเดียวได้โปรดเถอะผมเปลี่ยนน้ำเสียงให้อ่อนลงอีกเมื่อเห็นว่าวิธีแรกไม่สำเร็จคุณควรคิดให้ดีก่อนตัดสินใจทำเช่นนี้นะคะมันอาจจะส่งผลต่ออนาคตโดยที่ไม่รู้ตัวพยาบาลสูงวัยมีสีหน้าเข้มงวดแล้วก็ใช้น้ำเสียงจริงจังคุณลืมไปแล้วเหรอว่าเคยพูดอะไรไว้กับชาวบ้านคำพูดของพยาบาลสูงวัยอีกคนที่สวมแว่นตาทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาผมแถลงอุดมการณ์ทางการเมืองต่อหน้าผู้คนนับแสนให้สัญญากับพวกเขาต่างๆนานาบอกว่าจะเล่นการเมืองที่สะอาดกำจัดคอร์รัปชันพัฒนาเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมผมไม่ลืมแต่เริ่มไม่แน่ใจอีกแล้วว่าผมยังต้องการสิ่งนั้นจริงๆคุณควรรักษาคำพูดนะคะพยาบาลวัยกลางคนที่มีไฟที่คางกล่าวย้ำราวกับว่ากลัวผมจะลืมความคิดสองด้านระหว่างขาวและดำทุบตีกันนัวเนียภายในหัวมันทำให้ผมปวดหัวจนแทบระเบิดผมแค่อยากเป็นนายกรัฐมนตรีที่สามารถทำความฝันครั้งสุดท้ายของลูกชายให้เป็นความจริงผมขอโอกาสเป็นครั้งสุดท้ายผมกลัวที่จะต้องติดอยู่กับความเสียใจไปจนวันตายผมอ้อนวอนทุกคนมองหน้ากันอีกครั้งผมเห็นบางสิ่งถูกซุกซ่อนไว้เบื้องหลังแววตาเหล่านั้นความในใจเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาหากมีอุปกรณ์ที่ส่องเข้าไปดูความคิดของผู้อื่นได้จริงผมอยากนำมาใช้กับพวกเขายิ่งนักคุณกลัวการติดอยู่กับความรู้สึกของตัวเองแต่ไม่กลัวว่าจะมีคนเดือดร้อนเพราะการตัดสินใจของคุณอย่างนั้นเหรอหมอสูงวัยไม่ปิดบังน้ำเสียงของความไม่พอใจพวกเราเสียใจจริงๆแต่ก็คงยอมทำตามคำขอนั้นไม่ได้หมอสูงวัยพูดขึ้นอีกครั้งก่อนพยักหน้าให้สัญญาณบางอย่างกับคนอื่นพ่อครับน้ำเสียงสั่นเครือของลูกชายพยายามเรียกหาผมทำให้ผมแทบคลั่งพยาบาลสองคนกำลังมัดมือของเขาไว้กับเตียง
ในขณะที่ลูกชายของผมดิ้นพล่านพ่อครับช่วยผมด้วยผมเมินหน้าจากภาพที่เห็นพ่อครับอย่าทิ้งผมเสียงเด็กชายสั่นพร่าวิงวอนพ่อผมรักพ่อผมขบปากจนเจ็บน้ำตาหลั่งรินเปรี้ยงเสียงกึกก้องทันทีที่ไกปืนสับลงชายสูงวัยในชุดขาวทรุดลงเป็นคนแรกตามที่คนอื่นๆจนหมดใช่ผมกลัวเลือดสีแดงสดขาวคลุ้งไปทั่วห้องขนาดเล็กมือของผมสั่นระริกในขณะที่เหนี่ยวไกปืนแต่ละครั้งผมกลัวว่าสิ่งที่กำลังทำลงไปแต่ก็ไม่มากไปกว่าความหวาดกลัวในชีวิตที่จะต้องอยู่อย่างเดียวดายในวันข้างหน้าผมอุ้มร่างเล็กๆไว้ในอ้อมแขนก่อนที่จะเร่นตัวหายไปในความมืดของรัตติการ

เสียงตืดๆสั้นยาวสลับกันอย่างไม่มีความหมายอะไรเสียงหลายคนดังมาจากที่ไกลๆแล้วค่อยๆใกล้เข้ามาพวกเขากำลังบอกข้อมูลหรือว่าตัวเลขอะไรแก่กันโดยที่ผมไม่อาจเข้าใจเขาตื่นแล้วค่ะเสียงหญิงสาวดังอยู่ข้างตัวผมค่อยๆลุกนะคะคุณอาจจะหน้ามืดรู้วิงเวียนการตื่นจากเครื่องเซเลคชั่นอาจมีผลข้างเคียงนิดหน่อยผมมุนงงกับข้อมูลที่หญิงสาวแจ้งผมผมค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นจากอุปกรณ์รูปร่างเหมือนแคปซูลหายใจเข้าลึกๆค่ะสักครู่ความจำที่แท้จริงจะกลับมาเธอฉีดอะไรบางอย่างเข้าที่แขนของผมใช่แล้วผมเริ่มนึกออกแล้วผมหลับไปในเครื่องเซเลคชั่นอุปกรณ์สร้างสถานการณ์จำลองเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่รัฐบาลนำเข้ามาเพื่อคัดเลือกผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหนึ่งในแบบทดสอบของโปรแกรมคัดสรรคนดีผมมองไปเบื้องหน้าซึ่งมีแคปซูลทรงแคบๆวางอยู่อีก5เครื่องมีสายระยงระยางมากมายต่อเชื่อมอุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากับเครื่องของผมก่อนจะโยงเข้าสู่คอมพิวเตอร์ประมวลผลเครื่องใหญ่กลางห้องชายสูงวัยค่อยๆยันตัวลุกขึ้นจากแคปซูลที่อยู่ตรงกันข้ามติดกันเป็นชายที่มีอายุน้อยกว่าเจ้าของแคปซูลที่เหลือค่อยๆตื่นขึ้นเช่นเดียวกันหญิงสูงวัยที่มีใบหน้าเข้มงวดจริงจังผู้หญิงอีกคนในวัยไล่เลี่ยกันค่อยๆควานหาแว่นตามาสวมก่อนที่จะเพ่งมองมายังผมคนสุดท้ายเป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่มีไฝที่คางผมเพ่งมองพวกเขาอย่างพินิจพิจารณาหัวใจเต้นรัวเร็วความทรงจำเริ่มกลับมาจนกระทั่งชัดเจนคณะกรรมการผู้ประเมินแบบทดสอบทั้ง5คนอยู่เบื้องหน้าของผมคณะกรรมการที่เข้าไปในเครื่องเซเลคชั่นพร้อมกับผมเพื่อทำการประเมินตามขั้นตอนของโปรแกรมคัดสรรคนดีความรู้สึกชาเล่นปราดไปทั่วร่างกายจุกตันด้วยคำพูดผมทำอะไรลงไปผมขอลองใหม่อีกครั้งได้ไหมครับผมขอร้องเมื่อเริ่มได้สติและรู้ว่าตนเองได้ทำอะไรพลั้งพลาดไปคุณเข้าเครื่องเซเลคชั่นมา3ครั้งแล้วทุกครั้งคุณก็ตัดสินใจเหมือนกันหมดฆ่าทีมแพทย์แล้วก็ช่วยลูกชายหนีไปชายสูงวัยที่รับบทเป็นแพทย์ในสถานการณ์จำลองพูดขึ้นฉันเตือนคุณแล้วว่าควรคิดให้ดีก่อนตัดสินใจเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่ออนาคตโดยที่ไม่รู้ตัวหญิงสูงวัยที่มีสีหน้าเข้มงวดพูดขึ้นมาบ้างผมมือกุมขมับก็ผมกลัวผมไม่อยากให้เขาตายความสูญเสียมีฤทธิ์รุนแรงเสมอครับประชาชนก็กลัวเหมือนคุณนั่นแหละกลัวว่าจะได้คนเห็นแก่ตัวหรือว่าคนไม่ดีไปปกครองพวกเขาจึงจำเป็นต้องมีเครื่องนี้ไว้สำหรับทดสอบคุณทดสอบสิ่งที่พวกคุณอาจซุกซ่อนเอาไว้ในใจเครื่องนี้ทำให้พวกเรารู้ใจของพวกคุณผมเสียใจกับคุณด้วยแต่พวกเราก็หวาดกลัวเช่นกันชายอีกคนหนึ่งพูดคนอื่นๆตัดสินใจยังไงบ้างครับความกลัวอย่างอื่นปรากฏขึ้นแทนความกลัวเดิมของผมผู้ลงสมัครคนที่สองฆ่าลูกชายแล้วก็ฆ่าตัวตายตามส่วนผู้ลงสมัครคนที่สามและคนที่สี่แม้ว่าจะโศกเศร้าแล้วก็ตัดสินใจอยู่นานแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะมอบลูกชายให้แพทย์ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมหญิงที่มีฝ่ายบอกเขาอย่างนุ่มนวลคุณมีคะแนนนำอยู่แท้ๆโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจและการพัฒนาการศึกษาของคุณก็โดดเด่นกว่าใครหญิงที่สวมแว่นตากล่าวอย่างเสียดายต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งแต่พวกเราคงต้องรีบรายงานผลการทดสอบประชาชนกำลังติดตามว่ามีผู้ผ่านการคัดสรรกี่คนหญิงสูงวัยหันมาพูดขณะที่ผมสูญสิ้นการรับรู้เสียแล้วผมจะรีบส่งรายชื่อผู้ผ่านโปรแกรมการคัดสรรคนดีทั้งสองคนไปส่วนกลางเพื่อจะได้กำหนดวันเลือกตั้งต่อไปชายที่อ่อนวัยกว่าบอกกับคนอื่นๆก่อนที่จะลุกออกไปอย่างเร่งรีบความรู้สึกต่างๆจู่โจมผมจนแทบตั้งรับไม่ทันเจ็บแปลบที่ทรวงอกเหมือนบางอย่างถูกกระชากออกจากร่างจนเกิดเป็นโพรงขนาดใหญ่ใจหาย

ผมทำได้แค่นั่งมองทุกคนเดินออกไปจากไปพร้อมกับตำแหน่งสูงสุดในประเทศและก็ความฝันสูงสุดของผมความโมโหโกรธาบีบคั้นให้คว้างปาข้าวของทุกอย่างที่อยู่ใกล้มือความคิดคุ้มคลั่งหลอกหลอนอยู่ในหัว3ครั้งแล้วที่ผมล้มเหลวทำไมถึงได้โง่เง่าอย่างนี้ทุกครั้งที่เข้าไปในเครื่องนั้นผมจะหลงคิดว่าทุกอย่างเป็นความจริงเสมอเครื่องแห่งซวยนั่นจำลองสถานการณ์ให้เหมือนจริงจนแยกไม่ออกความโมโหและความเสียใจไหลปนเปกันในลานความรู้สึกจนกลายเป็นสีหม่นมัวมันทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์อีกครั้งทำกลางผู้คนมากมายที่รู้หน้าแต่ไม่เคยล่วงรู้ความลับในหัวใจโปรแกรมคัดสรรคนดีจะเลือกคนดีออกจากคนเลวได้อย่างถูกต้องไม่เคยผิดพลาดแม้ว่าจะซ่อนหน้าจริงไว้ในหน้ากากความดีอย่างแน่นหนาก็ตามผู้เหมาะสมเพียงคนเดียวจากหลากหลายจะถูกเลือกเป็นผู้นำในการบริหารประเทศคนดีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะนำคนหลาย10ล้านคนไปสู่ความสันติสุขจากผู้ลงสมัครกว่า100คนในขั้นต้นแต่วันนี้ผมไม่ผ่านการคัดสรรบ้าจริงผมน่าจะยิงเด็กคนนั้นทิ้งซะ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่า The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ประพันธ์โดยรติรติธรณะเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมนะคะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ค่ะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องที่จะนำมาฝากกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้การสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เป็นประธานพิธีพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจอัมรานฮะผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮาผู้บังคับหมู่ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตากใบณมัสยิดอัญญาดูอิสานิยะอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพิธีจัดขึ้นอย่างสมเกียรติโดยมีพลตรีชาคริตอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนาครอบครัวและประชาชนร่วมไว้อาลัยจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่2สิงหาคม2569จากเหตุปะทะกับกลุ่มคนร้ายขณะตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงในพื้นที่สวนปาล์มหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันอำเภอตากใบเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตรวม2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งพร้อมสดุดีในความกล้าหาญและความเสียสละของผู้วายชนที่ได้ปกป้องประชาชนและประเทศชาติจวบจนวาระสุดท้ายวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความเสียใจเหตุนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเสียชีวิตจากเหตุจมน้ำบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตหลังระดมค้นหาต่อเนื่องตั้งแต่วันนี
7: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชายชาวเยอรมันประสบเหตุจมน้ำและสูญหายบริเวณป่านันทนาการหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตหลังเกิดเหตุเมื่อวันนี้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้พบร่างผู้สูญหายแล้วพร้อมประสานพนักงานสอบสวนสภ.กรณ์เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องแล้วพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันค้นหาและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังทั้งนี้ได้รับแจ้งจากกรมป่าไม้ได้ให้เจ้าหน้าที่ประสานสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเพื่อแจ้งเหตุและประสานการดำเนินการเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตรวมถึงแจ้งให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตทราบต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเผยความพร้อมครม.สัญจรสงขลาเดินหน้าสร้างโอกาสใหม่หาดใหญ่ชายแดนใต้อนุมัติงบกลาง843ล้านบาทซ่อมระบบชลประทาน67โครงการ
8: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความพร้อมการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ว่าถือเป็นโอกาสสำคัญในการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสใหม่ให้กับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารวมถึงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานและการค้าชายแดนสำหรับการฟื้นฟูหลังจากเกิดอุทกภัยรัฐบาลได้อนุมัติงบกลางแล้วกว่า843ล้านบาทให้กรมชลประทานนำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารระบบ

0: ชลประทานที่เสียหายรวม67โครงการครอบคลุม5จังหวัดภาคใต้ซึ่งรวมถึงการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ที่จังหวัดสงขลาขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเร่งดำเนินการในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าการประชุมครม.สัญจรจะช่วยให้การประสานงานระหว่างกระทรวงทำได้รวดเร็วและเป็นเอกภาพมากขึ้นพร้อมขอให้นึกถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมากกว่าการนำไปเชื่อมโยงเป็นประเด็นทางการเมืองโดยรัฐบาลมุ่งหวังให้การลงพื้นที่ครั้งนี้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทั้งการแก้ไขปัญหาปัจจุบันและการวางรากฐานอนาคตในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
5: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันที อีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอะที่วัดกันทับปิงนะครับกับรายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมเพลงเพื่อคุณมาเจอกับทุกท่านในช่วงของค่ำๆแบบนี้นะครับ3 ทุ่มถึง4 ทุ่มนะครับเราก็จะมาฟังเพลงลูกกรุงกลั่นนะคะแล้วก็มาฟังข้อมูลข่าวสารที่จะนำมามอบให้ท่านผู้ฟังนะครับสำหรับวันนี้เนาะก็เป็นวันที่หลายๆคนน่าจะเริ่มกลับบ้านกันแล้วนะพรุ่งนี้ก็เป็นวันสำคัญขอเป็นวันครอบครัวเนาะและเป็นวันพระราชสมภพนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะหรือว่าพระพันปีหลวงของเรานั่นเองเราไปถึงเป็นวันแม่แห่งชาตินะหลายๆคนน่าจะเป็นวันหยุดแล้วก็กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็ไปเจอกับครอบครัวกันนะครับบางคนก็จะพาพ่อแม่ไปเที่ยวไปทานข้าวนะครับผมหรือทำกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่นะครับผมช่วงนี้ก็อยากจะให้เราระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางกันสักหน่อยเนื่องจากว่าการเดินทางช่วงวันช่วงนี้นะรถน่าจะเยอะพอสมควรเลยนะครับรวมไปถึงในเรื่องของสภาพอากาศเนาะถึงแม้ว่าบ้านเรานะจะมีในเรื่องของแดดมาละนะแล้วก็อาจจะมีหลายๆที่ด้วยการที่อาจจะยังมีฝนตกอยู่นะในหลายจังหวัดนะครับดังนั้นแล้วใครจะไปที่ไหนนะครับผมจังหวัดไหนอยากจะให้ติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยนะเพื่อที่จะได้ป้องกันในเรื่องของการเดินทางอย่างปลอดภัยแล้วกันนะครับผมค่ำคืนแบบนี้เดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับการช่วงนี้เนาะต้องบอกว่าช่วงนี้ในโลกออนไลน์ของเราก็มีสถานการณ์มากมายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงนะถึงแม้ว่าเราจะเห็นผ่านออนไลน์ไปเยอะเลยนะในเรื่องของความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการรุนแรงทางกายนะครับผมแต่ที่สำคัญเลยความรุนแรงไม่ได้มีเพียงเท่านั้นเนาะความรุนแรงมันอาจจะสะสมมาทางออนไลน์ก็ได้ทางคำพูดก็ได้เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันว่าความรุนแรงในโลกปัจจุบันนี้มันมีรูปแบบอื่นๆไหมที่เราอาจจะต้องระวังนะครับไม่แน่นะเราคนหนึ่งก็อาจจะเป็น1คนที่เคยใช้ความรุนแรงในเรื่องของความการพูดการคอมเมนต์ต่างๆในโลกออนไลน์นะดังนั้นแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณนะครับ

กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับกับเพลงเพื่อคุณนะครับผมเหมือนที่เกริ่นไว้ในช่วงแรกนะครับผมว่าช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่หลายๆคนกลับบ้านกลับช่องกันนะบางคนก็อาจจะขับรถขับราอยู่ก็ได้ในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะดึกแล้วนะครับผมก็สวทลำพูนจะอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนะใครที่ขับรถอยู่แล้วก็กำลังขับผ่านจังหวัดลำพูนของเราก็สามารถเปิดฟังกันได้95เมกะเฮิรตซ์สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะครับรวมไปถึงใครที่กำลังแบบว่าใกล้จะเข้านอนหรือแม้แต่ยังไม่ง่วงอยู่ก็สามารถเปิดมาฟังกันได้นะครับช่วงแรกที่เราเกริ่นกันไว้ว่าความรุนแรงมันมีหลายรูปแบบเนาะทุกวันนี้ก็จะนำในเรื่องของความรุนแรงในยุคปัจจุบันรู้เท่าทันในเรื่องของข่าวออนไลน์แล้วก็รับมืออย่างเข้าใจดีกว่านะครับเพื่อสร้างเกราะป้องกันตัวเองแล้วก็จะได้นำไปบอกลูกหลานกันด้วยนะครับผมความรุนแรงในยุคปัจจุบันนี้ลองสังเกตนะครับว่าทุกวันนี้เวลาเราเข้าไปในโทรศัพท์มือถือเปิดไม่ว่าจะเป็นFacebook, IG, TikTok ต่างๆเนาะดูคลิปสั้นนะครับหรือว่าอ่านข่าวในโลกออนไลน์เราอาจจะเห็นนะครับข่าวทะเลาะวิวาทข่าวทำร้ายร่างกายข่าวความขัดแย้งในครอบครัวข่าวความรุนแรงในกลุ่มวัยรุ่นนะหรือแม้แต่การใช้ถ้อยคำที่รุนแรงเช่นการด่าทอการคุกคามหรือแม้แต่การกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์บางครั้งนะครับเรื่องหนึ่งนะครับเกิดขึ้นยังในสถานการณ์หนึ่งยังไม่จบเลยนะเดี๋ยวมีอีกเรื่องเกิดขึ้นมาไม่รู้กี่เรื่องนะต่อ1นาทีหรือต่อวินาทีก็แล้วแต่นะครับผมคนอีกเป็นหมื่นเป็นแสนก็สามารถรับรู้ได้ผ่านโลกออนไลน์นั่นแหละครับผมและสิ่งนี้น่าคิดก็คือโลกออนไลน์ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เราเห็นความรุนแรงเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับแต่บางครั้งยังทำให้ความขัดแย้งขยายตัวได้เร็วขึ้นเช่นกันนะมีกรณีข่าวในประเทศไทยนะที่นักวิชาการได้ตั้งข้อสงสัยว่าการพูดคุยแล้วก็การแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์หรือว่าสื่อออนไลน์นี่แหละสามารถเป็นแรงกระตุ้นให้ความขัดแย้งโลกของความเสมือนจริงนี่แหละครับผมขยายตัวขึ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมวันนี้เราไม่ได้มาคุยกันเพื่อทำให้ทุกคนกลัวนะท่านผู้ฟังต้องคิดอย่างนี้นะไม่ได้แบบมาบอกให้กลัวนะแต่บอกอยากจะแบบเป็นเกราะป้องกันเสริมเกราะกันซะหน่อยนะแต่เราจะมาทำให้ทุกคนเข้าใจดีกว่านะความรุนแรงเกิดได้อย่างไรนะทำไมโลกออนไลน์จึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้สถานการณ์มันร้อนแรงขึ้นเราจะดูข่าวอย่างไรให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของความโกรธนะและถ้าเราเห็นเหตุการณ์ที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงเราจะทำยังไงวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องราวประเด็นเหล่านี้มากกว่านะครับเมื่อพูดถึงคำว่าความรุนแรงหลายคนอาจจะนึกถึงการทะเลาะวิวาทการทำร้ายร่างกายหรืออาชญากรรมนะแต่สิ่งจริงๆแล้วนะความรุนแรงมันมีหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะมีทั้งความรุนแรงทางร่างกายทางจิตใจในครอบครัวนะการกลั่นแกล้งการคุกคามหรือแม้แต่การเหยียดหยามสิ่งเหล่านี้นะครับผมถือว่าเป็นความรุนแรงทั้งหมดแล้ว WHO หรือว่ากรมองค์การอนามัยโลกความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนนะครับครอบคลุมทั้งความรุนแรงทางกายทางใจการกลั่นแกล้งหรือแม้แต่ไซเบอร์บูลลี่ยิ่งถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์เนี่ยมันเหมารวมไปหมดเลยนะครับผมดังนั้นแล้วคำว่าก็แค่คอมเมนต์ก็แค่แซวเล่นหรือก็แค่โพสสนุกๆบางครั้งอาจไม่ใช่เรื่องเล็กสำหรับคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับเพราะว่าคำพูดที่เราใช้นะครับผมในเวลาที่อยู่หน้าจอเนาะอาจสร้างความเสียหายต่อความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ของคนอื่นได้และสิ่งที่แตกต่างนะครับจากการทะเลาะกันในชีวิตประจำวันก็คือคำพูดบนโลกออนไลน์สามารถถูกส่งต่อได้อย่างรวดเร็วและอาจจะถูกบันทึกหรือเผยแพร่ซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นการเหมือนตอกย้ำหรือทำร้ายเขาซ้ำๆเรื่อยๆนะครับผมคำถามที่น่าสนใจก็คือจริงๆแล้วเราควรที่จะสรุปง่ายๆไหมว่าสังคมทุกวันนี้มันรุนแรงกว่าเดิมทั้งหมดนะสิ่งหนึ่งและการที่เปลี่ยนอย่างชัดเจนก็คือเรามองเห็นเหตุการณ์ได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมเมื่อก่อนนี้ถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในชุมชนหนึ่งคนที่รู้เรื่องอาจจะเป็นเพียงคนคนเดียวในพื้นที่หรือคนที่อยู่ในเหตุการณ์เท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้นะครับในใครคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์อาจจะหยิบแค่โทรศัพท์มาบันทึกภาพจากนั้นโพสต์ลงโซเชียลหรือบางคนก็จะไลฟ์สดนะครับผมคนที่ส่งต่อแชร์ต่อนะก็เหมือนสื่อก็หยิบนำไปเสนออีกนะครับแล้วก็ในเวลาไม่นานเนาะเรื่องก็กลายเป็นประเด็นระดับประเทศได้สิ่งนี้แหละครับเป็นข้อทั้งข้อดีและก็ข้อเสียเนาะข้อดีก็เราสามารถรับรู้ในเรื่องของปัญหาได้เร็วขึ้นสังคมสามารถช่วยกันตรวจสอบหน่วยงานก็สามารถรับทราบปัญหาได้เร็วขึ้นอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะ
นะครับไม่ได้มีแต่ข้อเสียเนาะแต่เรื่องของข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับผมข้อมูลยังไม่ครบถ้วนก็สามารถเผยแพร่ได้เร็วเช่นกันเหมือนกันและเมื่อมีความโกรธเข้ามาเกี่ยวข้องคนจำนวนมากอาจจะแชร์ข้อมูลนะครับก่อนที่จะตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ว่าจริงหรือไม่หรือว่ามันมั่วนะครับผมแต่แชร์ไปก่อนแล้วนี่คือจุดที่เราทุกคนต้องระวังกันในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งฟังเพลงกันคลายเครียดนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าความรุนแรงบนโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งพักคลายเครียดกันก่อนเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับน้องอั้นนะครับกับเพลงเพื่อคุณครับ

กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมทุกท่านยังอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงครับผมเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงในเรื่องของความรุนแรงไปสักหน่อยนึงนะเรามาแตะกันที่ความรุนแรงบนโลกออนไลน์กันสักหน่อยนะท่านผู้ฟังนะคุณผู้ฟังครับผมลองนึกภาพตามน้องอั้นนะว่ามีคนหนึ่งโพสต์ข้อความด้วยความโกรธเลยนะคนที่2เข้ามาตอบโต้คนที่3เข้ามาสนับสนุนคนที่4เข้ามาด่าอีกฝ่ายนะครับจากเรื่องของคน2คนกลายมาเป็นเรื่องของคนเป็นร้อยเป็นพันคนแล้วบางครั้งความขัดแย้งแบบนี้นะครับผมไม่ได้จบอยู่ที่หน้าจอนะนี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมสื่อออนไลน์จึงต้องมีความรับผิดชอบเวลาใช้สื่อเหมือนกันนะเป็นข้อมูลนะครับผมเคยรายงานนะครับจากสื่อโทรทัศน์อันหนึ่งนะสื่อแหล่งหนึ่งว่ามีนักวิชาการนะครับแสดงความกังวลว่าสื่อออนไลน์นี่แหละครับผมสามารถเพิ่มความขัดแย้งแล้วก็กระตุ้นความรุนแรงได้โดยเฉพาะเมื่อผู้คนนะเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือว่าขยายผลต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขนาดที่ก็ให้ความสำคัญนะในเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งเช่นกันระบุว่านะครับผมการแกล้งออนไลน์เนี่ยอาจเกิดผ่านโซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันส่งข้อความแพลตฟอร์มของเกมต่างๆเนาะหรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงการส่งข้อความที่ทำร้ายหรือข่มขู่ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการพิมพ์อะไรสักอย่างหนึ่งลองถามตัวเองสัก3ข้อละกันนะท่านผู้ฟังครับผม3ข้อนี้มีอะไรบ้างข้อแรกลองถามตัวเองเลยในการที่จะโพสต์หรือในการที่จะกำลังตอบข้อความหรือไปคอมเมนต์คนอื่นเรื่องนี้จริงหรือไม่นี่คือคำถามแรกนะครับผมข้อ2ลองถามตัวเองดูว่าถ้าคนในครอบครัวเราเป็นคนที่ถูกพูดถึงเรายังจะพิมพ์แบบนี้หรือไม่นะพอข้อ3ลองพิจารณากันดูนะครับข้อ3เขาบอกว่าสิ่งที่เรากำลังแชร์อยู่เนี่ยจะช่วยให้สถานการณ์มันดีขึ้นหรือไม่หรือทำให้คนทะเลาะกันมากขึ้นเพียง3คำตอบนี้นะครับผมหรือว่า3คำถามนี้ที่เราถามตัวเองเนี่ยแหละครับก็จะช่วยลดในเรื่องของความรุนแรงในสังคมได้เช่นกันนะครับผมเหตุผลหนึ่งนะครับคือเมื่อเราอยู่หลังหน้าจอเราไม่เห็นสีหน้าน้ำเสียงหรือความรู้สึกของอีกฝ่ายอย่างเต็มที่หรอกครับการพูดว่าคุณทำแบบนี้ได้อย่างไรเมื่อพูดต่อหน้าเราอาจจะรู้สึกว่าอีกฝ่ายกำลังเสียใจร้องไห้นะเราก็จะเห็นหน้าค่าตาและเห็นน้ำเสียงแต่เมื่อไหร่ที่เราพิมพ์ลงไปนะพิมพ์ผ่านโทรศัพท์ไปนี่เราอาจจะไม่เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีอีกเรื่องนึงก็คือเมื่อเราเห็นคนจำนวนมากกำลังโกรธเรื่องเดียวกันเราอาจจะรู้สึกว่าทุกคนคิดเหมือนเราแต่ยิ่งมีคนนะครับกดถูกใจหรือแชร์มากก็อาจจะทำให้รู้สึกรุนแรงมากขึ้นดังนั้นแล้วจำนวนของคนที่กดไลค์กดแชร์ไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงเสมอไปนะครับท่านผู้ฟังครับและไม่ได้หมายความว่าคนส่วนใหญ่กำลังคิดถูกเสมอไปด้วยนะดังนั้นแล้วความรุนแรงที่เราจะพูดถึงวันนี้อาจจะต้องมาระมัดระวังกันด้วยเมื่อเราเห็นข่าวที่สะเทือนใจสิ่งแรกที่เกิดขึ้นมักจะเป็นอารมณ์เนาะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธสงสารตกใจกลัวหรือรู้สึกแบบอยากเอาคืนแทนคนที่เป็นผู้เสียหายความรู้สึกเหล่านี้แหละครับผมเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่สิ่งสำคัญก็คืออย่าให้อารมณ์พาเราไปตัดสินคนอื่นก่อนที่ข้อเท็จจริงมันจะครบถ้วนนั่นเองข่าวนะครับผมข่าวช่วงแรกอาจมีข้อมูลเพียงบางส่วนอาจมีคลิปเพียงไม่กี่วินาทีนะครับอาจมีข้อความจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเมื่อหรืออาจมีแบบการตัดต่อเนาะในเรื่องของข้อความภาพทำให้บริบทมันเปลี่ยนไปดังนั้นแล้วนะครับง่ายๆอยากจะฝากไว้ก็คือเห็นก่อนอย่าเพิ่งเชื่อเช็คก่อนอย่าเพิ่งแชร์นะแล้วก็คิดก่อนอย่าเพิ่งตอบโต้นะครับผมลองตรวจสอบจากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือหรือถ้ามันเป็นข่าวคราวที่เกี่ยวกับภาครัฐก็เช็คข่าวจากภาครัฐที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะดูวันที่ของข่าวดูว่าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันหรือข่าวเก่าแล้วนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเราจะเห็นข่าวเก่าๆแบบนี้ที่เอามาโพสต์แล้วโพสต์อีกในเรื่องของน้ำท่วมนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อาจจะมีในเรื่องของข่าวเหล่านี้มาก็เช็คในเรื่องของภาพด้วยละกันและดูว่ามีข้อมูลจากหลายฝ่ายหรือไม่เพราะบางครั้งข่าวเก่าถูกนำกลับมาแชร์ใหม่จนทำให้คนเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะในเรื่องของภัยพิบัตินะครับผมดังนั้นแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยอีกเรื่องนึงนะครับผมที่เราอยากจะคุยกันก็อย่าเข้าไปนะเสี่ยงโดยไม่จำเป็นดีกว่าเนาะอย่าพยายามเป็นแบบเหมือนตัวช่วยฮีโร่ด้วยการเข้าไปแทรกระหว่างคนที่กำลังมีความขัดแย้งกันหากสถานการณ์ไม่ปลอดภัยนะให้พาตัวเองนะแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่ออกมาจากพื้นที่เสี่ยงก่อนจากนั้นแจ้งผู้ใหญ่นะสำหรับเด็กๆเนาะเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเพราะว่าเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดที่
เยาวชนเหมือนกันนะในช่วงนี้ถ้าเป็นเรื่องที่เกิดภายในโลกออนไลน์ก็อย่าเข้าไปเติมเชื้อด้วยการด่ากลับนะฮะไม่จำเป็นจะต้องตอบโต้ข้อความนะครับสามารถใช้เครื่องมือของแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นการบล็อกจำกัดการติดต่อนะครับผมหรือแม้แต่รายงานเนื้อหาที่เข้าข่ายการกลั่นแกล้งหรือคุกคามได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีที่น่าจะดีกว่านะครับผมความรุนแรงไม่ใช่ไม่ได้ลดในเรื่องของปัญหาดีกว่านะความรุนแรงก็จะเป็นในเรื่องของการเสริมในเรื่องของปัญหาเข้าไปมากขึ้นดังนั้นแล้วนะครับอยากจะให้ท่านผู้ฟังนะอาจลองคิดตามนะอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วพูดอะไรก็ได้อันนี้ไม่จริงเลยนะครับผมเหมือนที่น้องอั้นได้บอกไปนะคะในครั้งก่อนหน้านี้นะว่าก่อนจะทำอะไรในโลกออนไลน์อยากจะให้ลองถามตัวเอง3ข้อเรื่องนี้จริงหรือไม่ถ้าคนในครอบครัวของเราเจอแบบนี้เรายังจะพิมพ์แบบนี้อยู่หรือไม่และก็3สิ่งที่เรากำลังจะแชร์เนี่ยจะช่วยให้สถานการณ์มันดีขึ้นหรือมันแย่ลงถ้าตอบคำถาม3ข้อนี้ได้เราก็จะทำให้ปัญหาเหล่านี้มันลดน้อยลงในโลกออนไลน์กันนะครับผมช่วยกันคนละไม้มือแล้วกันนะครับผม

ช่วงท้ายรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วครับวันนี้เอาทั้งข้อมูลนะครับในเรื่องของการใช้สื่อแล้วก็ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในโลกออนไลน์มาฝากกันสักหน่อยนะครับผมหากท่านผู้ฟังท่านไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันไปเป็นประโยชน์ได้อยากจะให้นําไปส่งต่อให้กับลูกหลานกันสักหน่อยเพราะว่าช่วงนี้มีในเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษามีความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวแล้วคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหรือว่าการทั้งเหยื่อแล้วก็ผู้ที่กระทำผิดเนาะกลายเป็นคนที่มีอายุน้อยลงดังนั้นแล้วนะครับผมก็กรอบป้องกันที่ดีที่สุดนะคือภูมิคุ้มกันในเรื่องของการอารมณ์เนาะในภูมิคุ้มกันในเรื่องของการใช้สื่อด้วยนะครับผมเอาไปบอกต่อให้หน่อยนะครับผมเพื่อที่จะได้ลดในเรื่องของปัญหาความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นรุนแรงทางกายรุนแรงทางใจหรือแม้แต่รุนแรงในโลกออนไลน์นะครับผมเราก็จะช่วยกันเป็นหนึ่งคนที่ลดปัญหาในเรื่องของความรุนแรงความรุนแรงไม่เคยนำพาให้ใครพ้นจากปัญหาไปได้มันยิ่งจะสุมปัญหาให้มันมากขึ้นละกันนอกการแก้ปัญหามีทุกที่แล้วครับผมใช้เหตุและผลใช้การพูดคุยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเราพูดคุยกันได้สิ่งที่เราจะได้มาไม่มีใครสูญเสียเลยครับผมแต่เมื่อไหร่ที่เอาความรุนแรงเริ่มมาแก้ไขปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำหรือฝ่ายที่กระทำต่างเจอกับความสูญเสียแน่นอนเลยครับผมฝากไว้ในคืนนี้ละกันฟังเพลงกันต่อละกันนะยาวๆไปเลยนะครับสำหรับสวทชิงสวทลำพูนนะครับผม95เมกะเฮิรตซ์ติดตามกันได้นะครับถึงเที่ยงคืนกันเลยสำหรับวันนี้น้องอั้นลาไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคาดเสนอแผนขอใช้งบพรก.กู้เปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะทั้งหมดเป็นรถ EV ภายในเดือนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: เราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่าเสนอแผนขอใช้งบพรกเงินกู้เปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะทั้งหมดเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ภายในเดือนนี้
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการเสนอโครงการเปลี่ยนผ่านรถโดยสารสาธารณะจากรถสันดาปเป็นรถ EV โดยใช้งบประมาณจากพรกเงินกู้ 200,000 ล้านบาทว่าได้หารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตั้งแต่เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียซึ่งในด้านระบบขนส่งโดยสารสาธารณะหลังจากช่วงกลางปี2570จะได้รับรถ EV ประมาณ 2,320 คันตามที่ได้มีการเสนอไปก่อนหน้านี้หลังจากนั้นรถโดยสารของขสมกจะถูกเปลี่ยนเป็นระบบ EV ทั้งหมดโดยในระยะต่อไปจะมีการเปลี่ยนรถขนส่งโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดเป็น EV ซึ่งจากการหารือกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกหากรายละเอียดเข้าเกณฑ์ในการใช้งบประมาณจากพรกเงินกู้จะมีการเสนอขอโดยคาดว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้นายพิพัฒน์ย้ำด้วยว่าอะไรที่เป็นเรื่องบริการสาธารณะก็จะเปลี่ยนเป็นระบบ EV โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนันทิกากิปาโลรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำทีมเยือนราชอาณาจักรภูฏานกระชับความสัมพันธ์และลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับการแพทย์เฉพาะทางเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพในระยะยาวของภูฏาน
7: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์เข้าร่วมโครงการหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไทยภูฏานด้านการแพทย์และสาธารณสุขณราชอาณาจักรภูฏานระหว่างวันที่10-13สิงหาคม2569เพื่อหารือความร่วมมือระดับนโยบายแลกเปลี่ยนบุคลากรและยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพตอกย้ำบทบาทไทยในฐานะผู้นำด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคพร้อมหารือความร่วมมือด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการส่องกล้องขั้นสูงทั้งสองประเทศยังเดินหน้าความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งภูฏานนอกจากนี้ยังได้หารือกับนายกรัฐมนตรีภูฏานพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางนโยบายสุขภาพและการพัฒนาประเทศไทยและภูฏานยังร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาศักยภาพการแพทย์เฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพระยะยาวสำหรับความร่วมมือครั้งนี้มีระยะเวลา5ปีครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพแพทย์การวิจัยและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยเน้นการพัฒนาบริการปลูกถ่ายไตและการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและความยืดหยุ่นของระบบสุขภาพระหว่าง2ประเทศรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยชาวภูฏานเข้าถึงโรงพยาบาลระดับตติยภูมิของไทยภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนฤมลอุดมพรรายงาน
5: ทางการจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักในมณฑลหูเป่ยหลังพายุใต้ฝุ่นดอลฟินเคลื่อนตัวลึกเข้าไปยังตอนกลางของจีนศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสีส้มซึ่งรุนแรงสูงสุดเป็นอันดับที่2จากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่มณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนในวันนี้หลังพายุใต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดของจีนในปีนี้เคลื่อนตัวลึกเข้าไปยังตอนกลางของประเทศโดยคาดว่าพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ยจะรับปริมาณน้ำฝนถึง250มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงด้านทางการมณฑลหูเป่ยประกาศเตือนภัยความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมและดินถล่มในหลายเมืองนอกจากนี้ยังสั่งปิดแหล่งท่องเที่ยวทั่วทั้งมณฑลและระงับการดำเนินงานโครงการก่อสร้างในพื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย

0: ขณะเดียวกันทางการมณฑลเหอหนานและทางการกรุงปักกิ่งต่างประกาศมาตรการฉุกเฉินรับมือน้ำท่วมฝนตกหนักและดินถล่มจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นดอลฟินน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคม2569นะคะผู้ควบคุมเสียงคือสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนนี้คือเพลงยามค่ำหรือ Twilight เกิดขึ้นหลังจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จนิวัตรประเทศไทยในปี2494นะคะพอปีรุ่งขึ้นคือ2495เพลงพระราชนิพนธ์นี้จึงเกิดขึ้นคำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะพระราชทานออกบรรเลงในงานของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์2495นะคะจะสังเกตว่าท่วงทำนองเพลงนี้เหมาะกับการเต้นรำค่ะเพลง Twilight หรือยามค่ำในคืนวันนี้เป็นการบรรเลงนะคะ

เพลงทไวไลท์หรือยามค่ำจบไปแล้วค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่15และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495นะคะต่อได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เริ่มด้วยเสียงคุณจันทนาโอบายวาทค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อเพลงอกฉันต่อได้คุณวินัยจุลบุษปะผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศสุนทรจามรแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราและเพลงที่3คุณสุปนีพุกสมบุญค่ะขับร้องเพลงผลงานของครูแก้วและครูเวศนะคะปากกับใจ

จบไปแล้วเป็นเพลงที่คุณจันทนาคุณวินัยและคุณสุปณีขับร้องกันคนละเพลงคราวนี้เป็นเพลงคู่บ้างค่ะภาษารักเป็นเพลงที่คุณบรรทนาศิลปินแห่งชาติและคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องคู่กันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะเพลงสวนรักเป็นเพลงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์โดยท่านให้ข้อมูลว่าเป็นผลจากการฝึกฝนตนเองแต่งลีลาทำนองล้อย้อนและล้อตามแบบสากลแต่ว่าจะออกนอกแบบสักหน่อยท่านว่างั้นค่ะการขับร้องนี่ค่อนข้างจะยากนะคะเพราะว่ามีเสียงกว้างและเสียงครึ่งมากบริษัทนำไทยบันทึกลงแผ่นตราฮิสมาสเตอร์วอยซ์เป็นแผ่นคลั่งขนาดใหญ่12นิ้วค่ะสุนทรภรณ์และคุณมันธนาขับร้องคู่กันเมื่อปี2492กับวงกลมโฆษณาการเพลงที่3เป็นเพลงที่คุณมันธนามรกุลศิลปินแห่งชาติร้องประสานเสียงกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะเมื่อปี2489นะคะผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเอื้อร่วมกันคุณมัทนาบอกว่าเพลงนี้คนชอบมากเวลาที่ร้องในงานเต้นรำทุกงานที่เต้นจะขาดเพลงนี้ไม่ได้นะคะและเพลงเย็นเย็นเป็นเพลงประสานเสียงหญิงคู่แรกของกลุ่มโฆษณาการฟัง3เพลงนะคะเริ่มด้วยภาษารักสวนรักและเย็นเย็น

0: นั่นก็เป็นผลงานที่คุณมัณฑนามรกุลขับร้องคู่นะคะเพลงแรกภาษารักคู่กับคุณชวลีเพลงที่สองสวนรักคู่กับสุนทรภรณ์และเพลงที่สามเย็นๆก็ประสานเสียงกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีคราวนี้เรามาพบกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะเราจะฟังเพลงซึ่งคุณเพ็ญศรีเดินทางไปขับร้องให้ความสุขคนไทยในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2526ค่ะดิฉันตัดตอนมาให้ท่านได้ฟังกันนะคะ
1: ต่อไปก็เป็นเพลงสกุลตลา

คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีค่ะขับร้องเพลงให้คนไทยในสหรัฐอเมริกาฟังเมื่อปี2526ก็คือสกุลตลาผลงานของทวีปบอนหรือทวีปบรดีลกและครูเอื้อนะคะเพลงหงเหินนั้นครูแก้วและครูเวศแต่งค่ะและยาใจยาจบครูแก้วกับครูเอื้อร่วมกันประพันธ์ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงคุณเลิศผสมทรัพย์ในเพลงดวงดาวคำร้องเป็นของหม่อมหลวงปัทมาวดีมาลากุลทํานองโดยคุณเลิศผสมทรัพย์เองค่ะต่อด้วยเสียงของคุณบุษยารังสีในเพลงใจกระซิบทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทํานองและน้อยใจเพลงที่คุณโฉมฉายอรุณชานขับร้องครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องส่วนทํานองเป็นของครูเอื้อนะคะ

สุดท้ายเราจะฟังเพลงจากแผ่นครั่งแผ่นหนึ่งนะคะเป็นแผ่นตราสุนทรภรณ์หน้าสีชมพูมีเพลงราตรีที่สิ้นดาวโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณศิรวัฒน์พิมพ์วงศ์และครูธนิตผลประเสริฐอีกหน้าหนึ่งก็คือสูงเกินใจผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะกับร้องโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติแต่คืนนี้เราจะฟังได้เพียงเพลงเดียวคือสูงเกินใจแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับวันแม่แห่งชาติพรุ่งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดให้ใช้ทางพิเศษฟรี3สายทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้า

0: ใช้จ่อด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันพรุ่งนี้ตลอด24ชั่วโมง
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันพรุ่งนี้12สิงหาคม2569เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นไปตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการตั้งแต่เวลา 00:01 นถึง 24:00 นรวมเวลา24ชั่วโมงได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางในวันหยุดราชการทั้งนี้กทพ.ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางร่วมกันขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนศรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสอบถามข้อมูลเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ Exact Call Center โทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วขำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบให้สคบเร่งแก้ไขปัญหาโรงเรียนสอนว่ายน้ำที่ค้างชำระค่าคอร์สอย่างเร่งด่วนเน้นย้ำการหมดอายุของคอร์สเรียนไม่ถือเป็นข้ออ้างให้เร่งคืนเงินแก่ผู้ปกครองให้เสร็จภายใน15วัน
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงผลการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีผู้ปกครองถูกโรงเรียนสอนว่ายน้ำปฏิเสธการคืนเงินหลังสาขาปิดตัวลงโดยอ้างเงื่อนไขคอร์สหมดอายุและให้รอเงินคืนนานถึง120วันว่าได้สั่งการให้นายรณรงค์ปุณพิพัฒน์เลขาธิการสคบพร้อมทีมงานลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบการทันทีจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วภายใน1วันโดยผู้ประกอบการตกลงจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้ร้องเรียนภายใน15วันและย้ำว่าคลอดหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างในการปฏิเสธความรับผิดชอบหากไม่ได้แจ้งเงื่อนไขให้ชัดเจนตั้งแต่ก่อนซื้อขายนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สคบขยายผลตรวจสอบธุรกิจบริการที่เก็บเงินล่วงหน้าในลักษณะคลอดเรียนทั้งสถาบันสอนพิเศษกิจกรรมเด็กและสถาบันออกกำลังกายเพื่อป้องกันการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมพร้อมเตือนให้ผู้ปกครองตรวจสอบรายละเอียดสัญญาใบเสร็จและเงื่อนไขการใช้งานทุกครั้งก่อนชำระเงินหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect และศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนระบบนิเทศการศึกษายกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิตพร้อมติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
4: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ครั้งที่29 2569ที่ประชุมรับทราบผลสำเร็จของโรงเรียนราชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นที่นำหลักสูตรจินตคณิตมาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิราชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งผลให้นักเรียนสามารถคว้ารางวัลทั้งระดับประเทศและนานาชาติอาทิเด็กชายสัตตคุณชัยวงศ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่คว้า3ถ้วยรางวัลและ1เหรียญทองจากเวทีการแข่งขันในสาธารณรัฐสิงคโปร์ทั้งนี้สพท.ยังคงติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีอย่างต่อเนื่องทั้งผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตได้มอบหมายผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
5: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้ว ยังต้องอาศัยคุณส

บัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัม

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนนะครับกรมประชาสัมพันธ์อยู่ทุกช่องทางในขณะนี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ For The Good Time นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มาเวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.ครับผม DJ โอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์รายการของเฮาก็สามารถรับฟังผ่านทางคลื่น FM 95 เมกะแล้วก็ยังสามารถรับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับรับฟังทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะผ่านแอป NBT Plus หรือว่ารับฟังผ่านเว็บไซต์นะ PRDEE ของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของสวท.ลำพูนนะครับกรมประชาสัมพันธ์ก็เข้าไปได้นะครับก็จะสามารถรับฟังเพลงนะสาระต่างๆจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนได้ตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะครับหกหงเจ้าอตีสี่นะพดเที่ยงคืนเนาะก็จะมีเพลงครับสาระอันคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอดก็จะมีผู้ดำเนินรายการมามุนเวียนกันมาปะมาเปลี่ยนมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะครับในเรื่องของลักษณะอากาศก้าข่าวสารประจำวันข่าวละปูมีอย่างกันพ่องประมาณนี้ทักทายกันพอสมควรแล้วครับดึกๆจะหนีฟังเพลงกันหนักๆครับ

ับมาป้ากันครับนะในช่วงนี้ก็จะมาอู้ถึงในเรื่องของกลิ่นคนแก่นะคุณผู้ฟังครับเรื่องจะนี่แก่จะได้ดีนะหลายคำถามถามกันเข้ามาอายุนักแล้วต้องมีกลิ่นแก่ทุกคนก่อเห็นเนาะเมื่อคนเฮาอายุนักขึ้นนะครับร่างกายก็จะเปลี่ยนเป็นธรรมดาเนาะถึงเปลี่ยนแปลงภายในและก็ภายนอกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนพบเจอนั่นก็คือเรื่องของกลิ่นตัวนะครับซึ่งจะเป็นกลิ่นเฉพาะที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุหรือที่หลายคนห้องกับกลิ่นคนแก่กลิ่นคนเฒ่าเนาะแน่นอนว่าครบหมู่มีใครอยากจะมีกลิ่นจะเนี่ยติดตัวเนาะแต่สามารถเฮาจะสามารถแก้กลิ่นจะนี่ได้จะใดเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมกันคุณผู้ฟังกลิ่นคนแก่นี่เกิดจากอะไรมีตอนอายุเท่าไรนะครับคุณผู้ฟังครับทำไมเนาะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ถึงมีกลิ่นคนแก่นะกลิ่นคนแก่นี่จะเกิดขึ้นครับผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งประหญิงและประชายเป็นกลิ่นตีเป็นกลิ่นเฉพาะตีแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลนะครับซึ่งกลิ่นคนแก่นี่เกิดได้จากหลายสาเหตุอันเนื่องจากอายุที่นักขึ้นนะครับกินผู้สูงอายุหรือว่ากินคนแก่นี่ก็เกิดจากต่อมไขมันและต่อมเหงื่อทำงานได้ลดลงทำให้กรดไขมันชนิดหนึ่งติดชื่อว่าลิปิดเปอร์ออกไซด์มีปริมาณตีสูงขึ้นและมีการสะสมของสารบางอย่างนะครับถ้าอ่านบทพิษนี่โอนะครับโนนีเนลนะครับซึ่งเป็นสารนะครับเป็นต้นเหตุของกินคนแก่เนาะยิ่งอายุนักขึ้นต่อใดนะครับการสะสมสารเหล่านี้ก็นักขึ้นกินคนแก่จึงนักขึ้นตามไปโดยนั่นเองนะครับนอกจากนี้สารดิคาปติว่าไปตะกี้ฮะนะเป็นสารที่มีคุณสมบัติบ่ละลายน้ำหรือไขมันจึงทำให้การอาบน้ำบ่ได้ช่วยให้กลิ่นคนแก่นี่หายไปนะครับกลิ่นคนแก่บ่ได้เกิดจากความสกปรกหรือว่าบ่อาบน้ำอย่างที่หลายคนคิดนะแต่เป็นกลิ่นที่เกิดโดยกลไกธรรมชาตินะครับบางคนยังบ่แก่แต่ทำไมมีกลิ่นคนแก่ก่อนวัยนะฮู้ก็ครับแม่ว่าจะจืดกินคนแก่นี่นะแต่กินนี่สามารถเกิดขึ้นกับบางคนที่บ่ได้อยู่ในช่วงวัยสูงอายุได้นะครับปัจจัยก็มีหลายอย่างนะบ่จะเป็นในเรื่องของทั้งร่างกายและพฤติกรรมสิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดกินคนแก่หรือว่ากินผู้สูงอายุตามมาได้นะโดยมีปัจจัยหลายอย่างดังนี้หนึ่งแบคทีเรียบางตัวนะบางชนิดบนผิวหนังนะครับสามารถทำให้เกิดกินอันบ่พึงประสงค์ได้นะครับ2เกิดจากสุขอนามัยส่วนบุคคลนะครับ3เสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยบ่สะอาดนะครับ4กินตัวคนแก่นี่อาจจะเกิดการรับประทานอาหารและยาบางชนิด5ภาวะสุขภาพพื้นฐานเนาะเช่นโรคเบาหวานหรือว่าโรคตับก็สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของกินตัวได้นะครับ5นะครับวิธีแก้กินคนแก่นะด้วยวิธีธรรมชาติมีนะคุณผู้ฟังกินคนแก่นะครับสามารถแก้ไขด้วยวิธีธรรมชาติได้ดังนี้1งดสูบบุหรี่2ลดเนื้อนะลดเนื้อสัตว์และไขมันนะครับ3ออกกำลังกาย4อาบน้ำร้อนนะเพราะการอาบน้ำร้อนก็จะทำให้รูขุมขนเนี่ยขยาย5ก็เช็ดเหงื่อบ่อยๆนะครับเช็ดเหงื่อด้วยทิชชู่เปียกที่ระงับกินได้นะครับอย่างที่ฮู้กันเนาะกินเกิดจากการผสมกันระหว่างเหงื่อไขมันและแบคทีเรียการตัดวงจรบ่ฮื้อเกิดกินคนแก่ง่ายๆนั่นก็คือการเช็ดเหงื่อทำให้ตัวเองนะเหงื่อออกน้อยที่สุดนะครับอ่ะก็อย่างที่ทราบกันเนาะเมื่อเฮาอายุนักขึ้นทั้งรับร่างกายของเฮาก็เปลี่ยนแปลงมากถึงภายในถึงภายนอกเนาะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถแสดงออกได้หลายวิธีรวมถึงกลิ่นคนแก่นี่ตัวนะครับแต่จะได้ก็จังเฮาสามารถทำความเข้าใจปัจจัยและเหตุติดต่อให้เกิดกลิ่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อกำจัดสาเหตุเหล่านั้นนะครับก็ช่วยลดกลิ่นคนแก่ได้รวมทั้งเทคนิคต่างๆนะครับคุณผู้ฟังติอูติเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังไปตะกี้นะครับพักฟังเพลงกับสกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาพากันต่อครับ

นะแล้วก็กลับเข้ามาปะกันในช่วงนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านใดที่ชอบกินกุ้งนะครับพาณิชย์จังหวัดลำปูนนะวันนี้นะครับก็เริ่มจำหน่ายกุ้งนะในกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี2569นะครับก็ระหว่างวันที่11ถึง12สิงหาคม2569นะครับเหมือนเปิ่นจะมีตีห้ากุ้งนี่2พื้นที่นะครับสถานที่แรกนี่ก็จะเป็นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนนะตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนก็มีการนัดรับกุ้งนะครับวันที่10โมงนะถึง15นาฬิกานะครับแล้วก็สถานที่แห่งที่1ก็คืองานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟจังหวัดลำพูนนะก็จะจัดที่บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านแม่สารป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนอันนี้ก็จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสายกุ้งนะครับสายที่ชอบกุ้งนะก็ไปซื้อเลือกซื้อกันได้กุ้งขาวตัวโตๆเนื้อแน่นหวานฉ่ำนี่นะในราคาสุดพิเศษเนาะลดแรงเอาใจสายกินนะครับกับบดีลืมเนอร์วันเวลาจำหน่าย11 12สิงหาคม2569นะครับสถานที่ที่เป็นบริการพิเศษนี่นะ Pick up point นี่นะครับก็จะเป็นบริการสั่งจองล่วงหน้านะครับก็จองได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนเนาะตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนก็มีการนัดรับกุ้งเนาะ10นาฬิกาถึง15นาฬิกาแห่งพื้นที่หนึ่งครับที่งานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟจังหวัดลำพูนนะครับบริเวณลานอเนกประสงค์บ้านแม่สารป่าแดดอำเภอเมืองลำพูนนะครับอันนี้ก็เริ่มขายตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับราคาพิเศษนะจะส่งตรงจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับกุ้งไส้3 XL นี่นะขนาดสเปดถึง32ตัวต่อกิโลกรัมนี่ราคาพิเศษเลยนะครับบดถึง300บาทนะครับไส้แอลก็มี43ถึง48ตัวนี่ราคา200ต้นๆต่ออันนะคุณผู้ฟังก็ใครชอบกินกุ้งนะก็ไปก่อนกันได้นะครับบริการพิกอัพพอยต์ก็ได้หรือว่าไปซื้อที่ในงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟจังหวัดลำพูนก็ได้นะครับคุณผู้ฟังและก็แถมเรื่องหนึ่งตีทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะฝากประชาสัมพันธ์มานั่นก็คือนะครับการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการในโครงการโลคอลเทรดเซ็นเตอร์โลคอลเทรดเซ็นเตอร์ซื้อง่ายขายคล่องนะเปิดรับสมัครฟรีนะครับกับชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมเวิร์กช็อป2วันเต็มๆเลยนะครับเพื่อเป็นการอัปเกรดความรู้นะครับเติมเครื่องมือใหม่ๆนะและเชื่อมพาร์ทเนอร์ธุรกิจไปด้วยกันครับภายในงานก็จะพบกับ4หัวข้อที่จะช่วยให้ธุรกิจของเฮาเนี่ยนะครับซื้อง่ายขายคล่องนะมากยิ่งขึ้นนะครับรู้เทรนด์ผู้บริโภคนะปรับเกมธุรกิจอัปเดตแนวโน้มผู้บริโภคนะครับการตลาดยุคใหม่เพื่อให้ธุรกิจมองเห็นโอกาสและปรับตัวได้ทันนะครับก็มีเวิร์กช็อป AI นะผู้ช่วยธุรกิจนะครับทำงานไวลดต้นทุนนะเพิ่มยอดขายนะครับไปเรียนรู้การใช้เครื่องมือ AI นะครับมาเดี๋ยวนี้เปิ่นก็มีอบรมนะครับมาเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเรื่อง AI นะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้ประกอบการนะพี่น้องเกษตรกรนี่ต้องปรับตัวเรียนรู้การใช้เครื่องมือ AI ตัวนะครับสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจเนาะช่วยลดภาระงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ต่อยอดขายนะครับแล้วก็หันอย่างหนึ่งนะครับตีอบรมนะครับก็ได้แก่ในเรื่องของการเชื่อมเครือข่ายสร้างโอกาสทางธุรกิจนะครับมีกิจกรรมทีมบิลดิ้งสนุกๆนาตีช่วยให้ผู้ประกอบการได้หู้จักกันแลกเปลี่ยนไอดีกันและกันนะครับแล้วก็ต่อยอดคอนเน็กชันใหม่ๆตัวนะครับคิดใหม่ปรับใหม่เติบโตไปข้างหน้าไปเปิดมุมมองใหม่ในการบริหารและขับเคลื่อนธุรกิจฮือเข้มแข็งพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับวันที่27 28สิงหาคมนี้นะครับก็สมัครฟรีเนอะรับจำนวนจำกัด20ท่านแรกก็เข้าไปติเพจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนไปคลิกลิงก์กู้กันฟอร์มแล้วกรอกใบสมัครเนี่ยท่านใดที่สนใจก็เชิญเลยนะครับช่วงนี้นะครับข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพาณิชย์ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับกลับมาป้ากันในช่วงนี้ก็เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ

ขอประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งสำหรับท่านใดตีชอบนวดนะครับผู้ฟังก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนรับบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพนะฟรีนะครับก็จะคือบริการพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับนวดแผนไทยเพื่อผ่อนคลายนะแก้ปวดเมื่อยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะนวดคอหนวดบ่าหนวดไหล่เป็นการบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับก็จะมีการคือบริการน้องวันที่10ถึง14นะช่วง1นะครับสิงหาคมแล้วก็แฮมช่วง1ก็คือ17ถึง20สิงหาคม2569นะก็จะหยุดวันพรุ่งนี้นะหยุดวันที่12สิงหาคมนะครับก็จะเปิดให้บริการเวลา 9:30 น.นะครับถึง 15:30 น.ก็จะให้บริการที่ห้องปฏิบัติการโรงแรมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจังหวัดละปูนนะครับก็จะนวดโดยนะครับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงนะครับก็จะมีมานวดนะ19คนนะครับก็มีวิทยากรประจำหลักสูตรนั่นก็คือหลักสูตรแพทย์แผนไทยคอยกำกับดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดนะครับที่สำคัญนะบ่ดีโทรไปจองคิวนะเปิ้นบ่ฮับจองคิวเนอะถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมยังก็โทรไปที่หมายเลข053-092-420-24นะครับก็บ่ได้ลืมโทรไปสอบถามกันได้นะครับท่านใดที่จะรับบริการนวดแผนไทยเพื่อผ่อนคลายแก้ปวดเมื่อยนะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนวดคอบ่าไหล่นะบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับศูนย์สตรีจังหวัดละปูนก็เชิญชวนนะครับพี่น้องทุกท่านนะติชื่นชอบในเรื่องของการนวดเนาะไปรับบริการนวดแผนไทยกันได้เนอะคุณผู้ฟังครับแล้วก็แถมหนึ่งเรื่องราวนั่นก็คือเรียนฟรีมีอาชีพที่ศูนย์สตรี72พรรษาละปูนนะครับก็ฝึกอบรมเนาะเป็นการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบันประจำปีงบ69นะครับในเดือนกันยายนที่จะถึงนี่นะหลักสูตรระยะสั้น5วันเนาะหรือประมาณ30ชั่วโมงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับหลักสูตรนี้ได้แก่หลักสูตรนะครับขนมปังซาวโดนะครับโฟคาเซียนะฉบับมือใหม่ทำได้แต่นะครับใครที่สนใจนะลักสูตรนี่นะครับก็มีการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง24สิงหาคม2569นะครับก็จะมีการสัมภาษณ์วันที่27 28สิงหาและจะมีการประกาศรายชื่อวันที่31สิงหาคม2569นะไปสแกนสมัครฝึกอาชีพกันได้นอกช่องทางรับสมัครเรียนฝึกอาชีพออนไลน์นะไปเลือกลักสูตรที่เฮาชอบคือตรงกับความสนใจที่เขาคิดว่าใช่นะช่วงเวลาเหมาะสมนะครับจบแล้วมีอาชีพพึ่งพาตนเองได้นะครับก็ไปคลิกลิงก์หรือว่าคิวสแกนคิวอาร์โค้ดได้ตีหน้าเพจ Facebook ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาจังหวัดละปูนหรือว่าหน้าเพจสวทลำพูน FM 95ก็ได้นะครับแล้วก็

กลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการ For the Good Time แล้วเนาะเวลาแหมน้อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคนที่เฮาจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนไปหลับไปนอนนะครับก็ฝากไว้นิดนึงก่อนที่จะลากันไปนอกวันพรุ่งนี้ก็ยังมาบ่ถึงเตื่อนะครับเรื่องที่ยังค้างอยู่ยังแก้ได้ก็วางมันไว้ก่อนนะคืนนี้คืนเดียวเนาะพักร่างกายพักสมองก่อนบางทีการพักบ่ใช่แค่ร่างกายนะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ตีไวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮือหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้จื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากตันผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้เป็นรวมเรียกกันว่าสัตว์โลกดังนั้นคนเฮาต่างหลายต่างปวงนี้ก็รวมกลุ่มอยู่ในสัตว์โลกนั้นตัวเองแต่ตอนหลังมานี้บังเอิญว่าคนเฮานี้คิดในการที่จะจัดตั้งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเอามาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเฮาพร้อมกันนั้นก็ยังมีการจัดตั้งศาสนาขึ้นมาเพื่อให้บรรดาสาธารณชนในศาสนาต่างๆนั้นประพฤติปฏิบัติตามหลักแห่งศีลธรรมและจริยธรรมเมื่อมนุษย์มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมีหลักจริยธรรมคุณธรรมประพฤติปฏิบัติอยู่กับตัวกับตนอย่างนี้โดยเฉพาะการมีเบญจศีลเบญจธรรม5ประการฐานะแห่งความเป็นคนจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสะอาดมีใจสว่างดังนั้นการที่คำว่ามนุษย์มีใจสะอาดมีใจสว่างนี้เนี่ยเปิ้นเอามาจากศัพท์สองศัพท์ก็คือคำว่ามนะซึ่งแปลว่าใจ บวกกับคำว่าอุษาซึ่งแปลว่าแสงสว่างเอามารวมกันแล้วสำเร็จรูปมาเป็นศัพท์คำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสะอาดมีใจสว่างมีใจสูงส่งก็เลยเรียกตัวเองว่ามนุษย์คือสัตว์ผู้ประเสริฐสิ่งที่ทำเมื่อเราประเสริฐกว่าบรรดาสัตว์โลกต่างหลายโดยทั่วไปเพราะเรามีคุณธรรมเรามีศีลธรรมเรามีธรรมเนียมที่จะประพฤติปฏิบัติแตกต่างไปจากสัตว์ต่างหลายและเราก็เรียกสัตว์ต่างหลายทั้งปวงว่าเดรัจฉานคำว่าเดรัจฉานนั้นมาจากคำว่าติรัจฉานะติรัจฉานนี่ก็ถ้าหากว่าแปลตามรูปศัพท์แปลว่าผู้ไปตามขวางคืออย่างมนุษย์คนเรานี่ตั้งตัวขึ้นตรงกับแผ่นดินแต่บรรดาสัตว์

จศีลและเบญจธรรมเบญจศีลทั้ง5นั่นก็คือปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์บรรดาสัตว์สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีชีวิตอยู่นั้นเปิ้นบ่ฮื้อค่ำขาราวีบ่ฮื้อเบียดเบียนบ่ฮื้อเข็นฆ่ากันในขณะเวลาเดียวกันก็มีเบญจธรรมข้อที่1คือเมตตากรุณามีความรักมีความปรารถนาดีต่อบรรดาเพื่อนมนุษย์และต่อบรรดาสัตว์โลกด้วยกันใจของเฮานั้นประกอบไปด้วยเมตตาบ่มีการคิดที่จะเบียดเบียนราวีเพราะมีพระพุทธภาษิตในทางพระพุทธศาสนาบทหนึ่งกล่าวว่าโลโกปฐัมภิกาเมตตาเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกเราต้องมีความเมตตามีความกรุณารักและปรารถนาดีต่อกันนี่คือเบญจศีลเบญจธรรมคู่ที่1คู่ที่2นั้นก็คืออทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิการงดเว้นจากการลักเล็กขโมยน้อยการไปถือเอาของที่เจ้าของเปิ้นบ่ได้ฮื้อไปลักเล็กขโมยน้อยไปถือเอาของที่มีเจ้าของและเปิ้นบ่ได้อนุญาตป้องปันนั้นบ่ดีถือด้วยว่าเป็นการกระทำที่ผิดทีนี้มีเบญจธรรมข้อที่2ก็คือเฮาต้องมีสัมมาอาชีพสัมมาอาชีวะคือการประกอบสัมมาอาชีพการประกอบอาชีพที่ซื่อสัตย์สุจริตบ่ไปลบบ่ไปโกงบ่ไปลักของไผอันนี้ถือได้ว่าเป็นคุณธรรมที่ค่อนข้างจะสูงดังนั้นก็อธินาไม่ลักทรัพย์ต้องมีสัมมาอาชีวะคือประกอบอาชีพที่สุจริตทำมาหากินตลอดจนกระทั่งอาจจะกล้าจะขายอาจจะเป็นเกษตรกรอาจจะเป็นข้าราชการก็แล้วแต่ตัวเฮาในข้อที่3นั้นก็คือกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิศีลข้อนี้สอนให้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเว้นจากการประพฤติผิดในกามไปเป็นจู้เป็นเจิงกับสามีภรรยาเปิ้นผู้อื่นไปเอาบุรุษไปเอาสตรีที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอื่นมาเป็นสามีมาเป็นภรรยาอย่างนี้เรียกกันว่าประพฤติผิดกาเมสุมิจฉาจารประพฤติผิดในกามจะต้องมีคุณธรรมควบคู่กันอย่างที่3ก็คือกามสังวรสำรวมในกามคำว่าสำรวมในกามนี้สำรวมทุกอย่างสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกตลอดจนกระทั่งสำรวมลิ้นสำรวมกายตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกกันว่าสำรวมไว้หมดกามสังวรสำรวมกายสำรวมวาจาเมื่อตาหันรูปเขาก็บอกควรจะไปหลงไหลในรูปที่มันงามตลอดจนกระทั่งถึงเมื่อหูได้ยินเสียงก็อย่าไปหลงไหลในเสียงที่เพราะจมูกได้กลิ่นก็อย่าไปติดใจในกลิ่นนั้นลิ้นได้รับรสอันซาบซ่านก็อย่าไปติดใจในความซาบซ่านของรสนั้นร่างกายเมื่อสัมผัสความเย็นร้อนอ่อนแข็งก็อย่าไปติดใจกับมันเวลาหันสตรีหันบุรุษที่มีรูปร่างอันงดงามก็ขอให้มองแบบสำรวมสำรวมอย่าไปมองโดยเอากิเลสเอาตัณหามาเป็นเครื่องพอกพูนใจถ้ามองไปในเชิงกิเลสตัณหาเป็นเครื่องพอกพูนใจแล้วมนุษย์ก็จะจมปลักอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ละทีนี้ต่อมาศีลข้อที่4อันนี้เป็นเรียกกันว่ามุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิการงดเว้นจากการพูดเท็จการจุไหลหลอกลวงอำพรางให้เปิ่นตกเบี้ยเสียของอันนี้บ่ดีเปิ่นว่าเป็นการพูดแบบมุสาพูดเท็จกรรมบ่มีแปลงใส่กรรมบ่ใหญ่แปลงเอาบางทีก็เป็นการพูดส่อเสียดบางทีก็เป็นกรรมอู้ที่เป็นกรรมบาปหยาบจ้าลามก
บางทีก็เป็นกรรมอู้ที่เลวไหล

0: สาระอันนี้เป็นเรื่องที่บดีบอกควรจะนำมาอู้มาจ๋าขณะเวลาเดียวกันก็เฮือมีสัจจะคืออู้แต่ความจริงอยู่อย่างได้ก็ขอให้ยึดหลักเอาความจริงไว้มาหักรานผ่านผลประโยชน์ของผู้อื่นเมื่อมีความมั่นอกมั่นใจอยู่ในความจริงของตัวเฮาจริงจังต่อตัวเองจริงจังต่อหน้าที่จริงใจเลยอย่าไปมีความทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่าเรื่องอันที่มันจะโกหกหลอกลวงกันบางดีบางครั้งไปจุหลอกลวงอำพรางเปิ่นเปิ่นทะเลาะวิวาทบาดหมางกันอย่างนี้เป็นเรื่องที่บ่ดีนักทีนี้ต่อมาเปิ่นบอกว่าศีลข้อที่5สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิศีลข้อนี้คือเว้นจากการดื่มสุราดื่มเมรัยเครื่องดองของเมาอันเกิดจากการที่เราดื่มแล้วก่อให้เกิดความประมาทก่อให้เกิดการขาดสติเพราะการประมาทการขาดสตินี่เป็นเรื่องบ่ดีต้องมีเบญจธรรมคู่กันในข้อที่5คือมีสติสัมปชัญญะสติคือมีความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวที่นี่เปิ้นก็บอกว่าอย่าประมาทขาดสติริเรื่องชั่วอย่าเมามัวโลกวิสัยไฝ่ทางต่ำสร้างความดีมีศีลศักดิ์ยึดหลักธรรมเป็นแกนนำชีพมั่นพันนารายการที่เราประคับประคองตัวเองบ่ให้ประมาทบ่ให้ขาดสติเราก็จะมีชีวิตที่งดงามอยู่ในโลกนี้อย่างสุขกายสบายใจอันนี้แหละเป็นเรียกกันว่าเบญจศีลเบญจธรรมเบญจศีลเบญจธรรมนี้ทำให้คนกลับกลายเป็นมนุษย์ทีนี้มนุษย์นั้นเปิ้นบอกว่านอกเหนือจากจะเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแล้วยังเป็นสัตว์สังคมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เท่านี้เปิ้นเรียกกันว่าอยู่ในสังคมสังคมนี้เป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าสังที่แปลว่ารวมบวกกับคำว่าคมะคือคมนี่เองอะสังคือสอเสือแล้วก็มีจุดมนมนตังบนนี่นะแล้วก็บวกกับคอควายมอม้าคมสังบวกคมก็เมื่อรวมกันแล้วสำเร็จรูปมาเป็นซับคำว่าสังคมอันนี้ตามหลักภาษาบาลีซึ่งแปลว่ามารวมสังคมมนุษย์คือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ซึ่งมาจากสถาบันครอบครัวต่างๆแต่ละครอบครัวมีพื้นฐานทางความคิดที่บ่เหมือนกันตามทรัพย์ที่วานานาจิตตังดังนั้นมนุษย์คนเฮานี้ก่อกึดกันไปคนละแบบคนละอย่างแล้วแต่ปัจจัยที่อยู่ล้อมรอบตัวเฮาจะกำหนดถึงมนุษย์กึดดีหรือว่ากึดบ่ดีเพื่อให้เกิดความสงบสุขความเรียบร้อยดีงามขึ้นในสังคมโยคาวัจระปันฑิตะนักปราชญ์เจ้าต่างหลายได้คิดถึงแนวทางในอันจะประพฤติปฏิบัติตนตัวของเราเพื่อมีความสุขกายสบายใจอยู่โดยตลอดโดยยกเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นนะเอามาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติแต่ว่ายิบเอาที่หันมาน้อยหนึ่งยิบเอาที่นี่มาน้อยหนึ่งแล้วก็ผูกเป็นหัวข้อเป็นคำประพันธ์คล้องจองกันเพื่อให้พุทธศาสนิกชนคนเฮาทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามหลักแห่งการดำเนินชีวิตมีอยู่8ประการ8ประการนั้นได้แก่ยึดธรรมะเป็นหลักข้อที่1ยึดธรรมะเป็นหลักข้อที่2หลักแน่นในความเมตตาข้อที่3ไม่อิจฉาคนอื่นข้อที่4ไม่ฝ่าฝืนกฎของสังคมข้อที่5ไม่นิยมการทุจริตข้อที่6ไม่คิดนอกใจคู่ครองข้อที่7ไม่ทดลองสิ่งเสพติดข้อที่8ไม่คิดเล่นการพนันลักษณะแห่งการดำเนินชีวิต8ประการนั้นหากบรรดาหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะสาธุชนคนฟังรายการของอาตมาภาพนี้หากจะพึงประพฤติและปฏิบัติได้หรือสอนให้บรรดาลูกเต้าเหล่าหลานประพฤติปฏิบัติตามนี้ได้ก็จะทำให้วิถีชีวิตของเรา ดำเนินไปด้วยดีเพราะว่าอันนี้เป็นแนวคำสอนที่ปรากฏอยู่ในพระบวรพุทธศาสนาทุกประการโดยอาตมาภาพขออธิบายให้ฟังว่าข้อที่หนึ่งที่เรียกว่ายึดธรรมะเป็นหลักยึดธรรมะเป็นหลักนี้ถ้าเอาตามหลักธรรมในตามพระพุทธศาสนาก็คือธรรมานุธรรมปฏิปติคือการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่ควรประพฤติธรรมะแปลว่าหลักแห่งการประพฤติเพื่อให้เกิดคุณงามความดีในชีวิตสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเสียสละสิริราชสมบัติสละตำแหน่งแห่งพระเจ้าจักรพรรดิราชสละบรรดาพระชายาและพระราชโอรสสละสิ่งต่างๆที่พระองค์ท่านทรงครอบครองอยู่ตลอดจนกระทั่งถึงความสุขอันเกิดจากปัญจกามคุณที่เสวยสุขอยู่ในปราสาททั้ง3ฤดูเมื่อสละสิ่งนี้แล้วก็เสด็จออกมหาพิเนสกรมก็คือการออกบวชเพื่อบำเพ็ญพุทธการกะธรรมธรรมะที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อพระองค์ท่านออกบวชมาแล้วก็เพื่อที่จะให้ได้พบกับวิมุตติความหลุดพ้นจากโอกขวัฏสงสารเข้าสู่พระนิพพานเวียงแก้วอันเป็นที่เลิศแล้วสุขเกษมพระองค์ท่านทรงพบธรรมะเหล่านี้แล้วจึงได้นำมาอบรมชี้แจงแสดงสั่งสอนแก่หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายเพื่อให้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมโอวาทที่ทรงประกาศชี้แจงแสดงไว้นั้นอันจะเป็นการนำเอาชีวิตของเฮาไปสู่ความงดงามได้ตามดังที่ใจของเฮาใฝ่มากใฝ่ประสงค์มีคำกรรับรองไว้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะนี้เปิ้นบอกว่าอันธรรมะของพุทธะนั้นดียิ่งคือดีจริงยิ่งเลิศประเสริฐผลถ้าน้อมนำเอามาไว้ภายในตนเรียกว่าคนค้นพบจบวิชาพระพุทธองค์ทรงรู้อริยสัจโดยแจ้งชัดในพระทัยไม่กังขาทั้งรู้จริงทั้งรู้ดีมีปัญญาเป็นมรรคาหลุดพ้นกลโลกีหากบรรดาปออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนคนฟังทั้งหลายมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากบ่วงแห่งโลกิยธรรมอันสับสนวุ่นวายก็จงพากันตั้งอกตั้งใจยึดเอาหลักพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเอาไว้ให้เป็นสรณะที่เบิ่งในชีวิตบ่คิดนอกศีลนอกธรรมของพระพุทธเจ้าตามกรรมของคนแก่คนเฒ่าปืนบ้านล้านนากล่าวสอนเฮาไว้ว่าถ้าต้องการใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบก็จงอยู่ตามศีลกินตามธรรมอันนี้กรรมคนเฒ่าบ่เก่าว่าอย่างอันเนาะเออให้อยู่ตามศีลกินตามธรรมเน้อบ่เคยมีการสอนให้อยู่นอกศีลนอกธรรมถ้าหากบ่มีธรรมะอยู่กับตัวกับตนแล้วก็เป็นการบ่ดีในชีวิตมีข่าวแห่งล้านนาบทหนึ่งเปิ้นกล่าวไว้ว่าสิบเทียนผ้าบ่เต่าคมขวัญลานสิบคนบ่เหมือนลูกเต่ารีบทำดีเตอะยิงใจแก่เท่าจะได้เบาแห่งบักแล้วบ่มีศีลธรรมบ่เป็นน้ำแล้วบ่เป็นเกศแก้วเนอในโบราณว่าไว้เนี่ยให้นาควายจ้างเปลืองแห่งควายบ่มุนมั่งเข้าเมื่อยึดมั่นในหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตแล้วมนุษย์คนเฮาจะต้องอยู่ร่วมกันในวงสังคมตั้งแต่สังคมในครอบครัวเป็นต้นไปสูงเรื่อยขึ้นไปก็เป็นสังคมระดับหมู่บ้านระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดสังคมในที่ทำงานรวมไปจนกระทั่งถึงสังคมของประชาคมโลกรวมไปจนกระทั่งถึงสังคมในที่ทำงานสังคมของประชาคมโลกที่กว้างไกลออกไปหลายประเทศมารวมกันมนุษย์จำเป็นจะต้องมีคุณธรรมแห่งประการหนึ่งคือข้อที่สองที่เรียกกันว่าเมตตา ยึดธรรมะเป็นหลักแล้วก็มาหนักแน่นในความเมตตาเมตตาเป็นคาถาภาษาบาลีมาจากคำว่ามิตะแปลเอาตามคำอย่างบ้านๆเราก็หมายความว่ามิตรแก้วสหายคำทีนี้ตามลักไวยากรณ์ภาษาบาลีนั้นท่านแปลงสระอิให้เป็นสระเอได้ทีฆะคือทำสระอะซึ่งมีเสียงยาวจากเสียงสระอะเป็นสระอาก็ได้มิตะก็สำเร็จรูปเป็นคำว่าเมตตาเมื่อมนุษย์ทุกรูปทุกนามรู้จักที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันแบ่งปันน้ำใจให้กันด้วยเมตตาจิตแล้วสังคมของมนุษย์คนเราก็จะมีแต่น้ำใจไมตรีที่งดงามความสุขกายสบายใจก็จะบังเกิดขึ้นโดยเราไม่ต้องไปทำการจัดระเบียบสังคมใหม่แต่ขอให้จัดระเบียบในจิตใจของเรานี่ก่อนความจริงแล้วที่บังเกิดเรื่องราวความยุ่งยากความสับสนขึ้นมาในสังคมเราขณะนี้มันได้เกิดจากการที่บรรดาเยาวชนคนหนุ่มคนน้อยต่างหลายต่างปวงจะทำอย่างเดียวกับใจหากแต่ว่าบางส่วนก็เกิดจากบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ต่างหลายที่ทำตามอารมณ์แห่งความรักความโลภความโกรธและความหลงและส่งผลไปยังบรรดาเยาวชนต่างหลายอย่างมีคำหนึ่งเปิ้นกล่าวไว้ว่าผู้ใหญ่ที่ลืมตัวน่ากลัวกว่าเด็กดื้อแต่ที่จริงแล้วหากเขาใช้ชีวิตตามหลักของพรหมวิหารธรรมธรรมะอันเป็นเครื่องอยู่ของผู้หลักผู้ใหญ่ธรรมะอันเป็นเครื่องอยู่ของคนต่างหลายต่างปวงหมายความว่าเมื่ออยู่ในชีวิตแห่งความเป็นมนุษย์แล้วให้มีธรรมะ4อย่างนี้ประกอบกันในจิตในใจในตัวในตนของเราโลกก็จะมีความสุขธรรมะ4ประการนั้นเพิ่นเรียกกันว่าพรหมวิหารธรรม4ประการอันประกอบไปด้วยเมตตาคือความรักปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขกรุณาคือความสงสารต้องการที่จะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์มุทิตาคือความชื่นชมยินดีเมื่อหันบุคคลอื่นเปิ้นได้ดีมีแห่งอุเบกขาคือความวางใจเป็นกลางบ่ดีใจหรือเสียใจที่คนอื่นเปิ้นบ่ประสบความสำเร็จจึงมีคำกล่าวไว้ว่าเมตตาคือความรักใคร่ไร้ราคะเป็นธรรมะคอยอบรมบ่มนิสัยให้มวลสัตว์นี้ไร้ทุกข์สุขกายใจสิ้นเวรภัยมีไมตรีอารีกันอุเบกขาเป็นกลางปล่อยวางจิตแม้ญาติมิตรหรือศัตรูคู่แข่งขันเขาจะดีเขาจะชั่วอย่าพัวพันจงยึดมั่นเอาสายกลางทางนิพพานการมีเมตตาก็คือการสร้างกัลยาณมิตรให้กับตัวเองเมื่อเฮามีมิตรแก้วสหายคำก็เท่ากับว่าเฮามีคนที่ปรารถนาดีต่อเฮาฮักเฮาเป็นห่วงเฮาเมตตาในเบื้องต้นก็คือมีเมตตาต่อตัวเองรักตัวเองปรารถนาดีต่อตัวเองพยายามนำปลาตัวเองออกจากความบดีต่างหลายต่างปวงและนำปลาตัวเองเข้าไปสู่ระบบแห่งความดีมีการประพฤติดีมีกรรมอู้ที่ดีมีความคิดที่ดีเมื่อมีเมตตาต่อตนเองแล้วก็พึงแผ่เมตตาจิตนั้นไปยังคนที่อยู่รอบข้างเราคนที่อยู่รอบตัวเราเป็นต้นว่าบิดามารดาปู่ตาย่ายายลูกเต้าเหล่าหลานมิตรแก้วสหายคำสามีภรรยาบุคคลเหล่านี้อยู่ใกล้เฮามากเมื่อเฮามีเมตตาอยู่ในจิตของเฮาอย่างนี้เฮาก็จะมีความมุ่งมั่นปรารถนาดีต่อบรรดาคนทั้งหลายเมื่อบรรดาคนทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบตัวเฮาและเฮาแผ่เมตตาไปหาเปิ้นเหมือนเข้าก็จะกลายเป็นอุปนิสัยเมตตาในระดับครอบครัวก็จะแพร่ขยายไปเป็นระดับสังคมของหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดต่อไปเนี่ยญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายการมีเมตตาต่อกันนี่ดีแต่การเบียดเบียนทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันก็จะบ่มีในสังคมของเราเพราะว่าเราบ่ประพฤติปฏิบัติในทางที่บ่ดีละเราทำความดีมีเมตตารักใคร่ต่อกันความสุขความสงบก็จะบังเกิดขึ้นนี่คือผลแห่งความเมตตา การสร้างความเป็นมิตรต่อกันและกันซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีในสังคมของมนุษย์เราเป็นอย่างยิ่งดังที่อาตมาภาพกล่าวไว้ว่ามีพุทธศาสนสุภาษิตอยู่บทหนึ่งรับรองไว้ว่าโลโกปฐัมภิกาเมตตาเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกคือค้ำจุนโลกคือมีความสุขสงบเรียบร้อยดีงามนั่นเองคุณธรรมในข้อต่อมาคือข้อที่3การไม่อิจฉาคนอื่นการไม่อิจฉาคนอื่นนี่ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งเมื่อไม่อิจฉาคนอื่นนี่เปิ้นบอกว่าจะต้องทำอย่างไรถึงไม่อิจฉาคนอื่นจะทำอย่างไรชีวิตถึงจะยินดีพออกพอใจในสิ่งที่ตัวเก่ามีอยู่เป็นอยู่ไม่อิจฉาริษยากันลำดับต่อมาเมื่อเฮามีความเมตตาแล้วหมายความว่ายึดธรรมะเป็นหลักหนักแน่นอยู่ในความเมตตาลำดับต่อมาต้องไม่อิจฉาคนอื่นคนอื่นนี้หมายถึงคนตั้งหลายโดยทั่วไปตั้งแต่คนในสังคมครอบครัวของเขาพ่อแม่ปู่ตาย่ายายลูกเต้าเหล่าหลานสามีภรรยามิตรแก้วสหายคำคนในสังคมมันเดียวกันคือหมายความว่านอกจากตัวของเฮาแล้วอันนั้นคือคนอื่นแต่ตัวของเฮาเนี่ยคือของเฮาเองเพราะฉะนั้นคนตั้งหลายตั้งปวงเนี่ยญาติโยมตั้งหลายจะมีวิถีชีวิตนี่บ่เหมือนกันการไปอิจฉาคนอื่นนั้นเปิ้นบอกว่าผลก็มาจากเมตตาจิตนั่นเองเพราะเฮามีความสงสารมีความปรารถนาดีมีความรักต้องการให้เปิ้นป้นจากทุกโศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงอันมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแล้วแต่บัดเศร้ากันบางคนร่ำรวยล้นฟ้ามหาศาลบางคนยากจนข้นแค้นบางคนเต็มไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์อัครฐานบางคนนั้นก็ต่ำต้อยด้อยก่าบางคนนั้นเป็นคนที่อายุมั่นยืนยาวบางคนก็เกิดมาอายุสั้นปันเหม็นบางคนร่างกายเต็มไปด้วยเชื้อโรคหลายอย่างหลายประการบางคนเกิดมาแล้วบ่มีโรคภัยไข้เจ็บอันใดจะมาเบียดเบียนราวีกวนควีทีนี้บางท่านบางคนนั้นเกิดมาสติปัญญาเฉลียวฉลาดบางคนเกิดมาปัญญาเบาตุ่นจ้าบางคนเกิดมาเต็มไปด้วยโชคลาภอย่างเขาจะหันว่าที่เปิ้นออกตาม YouTube ก็ดีออกตามสกู๊ปพิเศษต่างๆก็ดีมีคนที่ถูกหวยเนี่ยถูกทุกงวดญาติโยมทั้งหลายถูกทุกงวดเปิ้นมีวิธีการที่จะเซาะซื้อหาเลขที่มันจะถูกแต่บางคนนั้นในชีวิตนี้ก็บ่เคยถูกหวยกำเตื่ออย่างนี้ก็มีแม้กระทั่งไปจับฉลากอะไรก็ตามก็มักจะได้สิ่งที่บ่เป็นของเลิศเลอทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์คนเฮานี้ต่างคนต่างบ่เหมือนกันเหมือนบรรดาพี่น้องเฮาเกิดมาจากพ่อเดียวแม่เดียวกันแท้ๆหน้าตาก็ยังบ่เหมือนกันบางคนพ่อเดียวแม่เดียวกันเนี่ยอ้ายนี่ขาวน้องดำบางคนนี่บรรดาญาติพี่น้องทั้งหลายทั้งปวงรูปร่างสง่าเหลางามตัวเก่าเวลาเกิดมาแล้วก็มีคิงบางพังให้อย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นในทางฝ่ายที่เป็นอิทธารมคนร่ำรวยคนมียศถาบรรดาศักดิ์คนมีอายุยืนยาวคนปราศจากทุกโศกโรคภัยคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดคนมีหน้าตาคำคมตลอดจนกระทั่งรูปหล่อเราเอากันอันนี้เฮาก็บ่ต้องไปอิจฉากันละในสังคมโลกมนุษย์คนเฮานี้อยู่ด้วยกันฮักกันแป้งกันทำความดีเข้าไว้บ่ต้องไปอิจฉากันอันความดีนี้แม้เฮาจะทำต่อตัวเฮาก็ตามเฮาจะทำต่อคนอื่นก็ตามบ่ต้องไปตีกรอข้อไม้บ่ต้องไปเอิ้นป่าข่าวร้องฮือไผได้ยินได้ฟังละเทวบุตรเทวดาตลอดจนกระทั่งพระเบื้องบนเปิ้นหันมีคำกลอนเล่าเป็นนิทานสั้นๆไว้เรื่องหนึ่งเปิ้นบอกว่าครั้งหนึ่ง มีพี่น้องสองสหายไปเห็นชายง่อยเปรี้ยเสียแข้งขาหนุนขอนไม้นอนกลนบนศาลาวางกะลาไว้ข้างๆครางระงมนั่นก็แสดงว่าชายง่อยเปรี้ยคนนี้แกถ้าจะเป็นขอทานเพราะมีกะลาวางไว้ข้างร่างกายแกเจ้าคนน้องมองไปใจสลดสู้ยอมอดเสียสละค่าขนมหย่อนสตางลงกะลาอย่างน่าชมแล้วจะก้มลงปลุกให้ลุกดูพี่หยุดน้องร้องห้ามตามไปด่วนอย่ารบกวนปล่อยเขาเถิดเจ้าหนูน้องจึงว่าถ้าไม่ปลุกให้ลุกดูไหนจะรู้ว่ามีใครมาให้ทานพี่ตอบว่าช่างเธอน้องของพันนี้พระรู้ดีแจ้งประจักษ์เป็นหลักฐานจะตีเกราะเคาะระฆังให้กังวานไม่ชื่นบานเหมือนพระรู้แต่ผู้เดียวสรุปว่ามีพี่น้องสองคนวันนั้นเดินทางไปจะไปวัดก็ไปผ่านศาลาตาน้ำไปหันป้อใจคนหนึ่งง่อยเปรี้ยเสียแข้งขานอนรับอยู่ละข้างกายของแกก็มีกะลาสำหรับขอทานอยู่ฝ่ายว่าคนผู้เป็นน้องนั้นหันอย่างอั้นก็รู้สึกเมตตาอินดูยอมที่จะเสียสละสตางค์กะขนมเพื่อแก่ชายขอทานคนนี้ก็เลยเอาสตางค์ที่เป็นกะขนมนั้นหย่อนลงในกะลาขอทานแล้วก็จะปลุกนายคนพิการคนนี้ซึ่งเป็นขอทานให้ลุกมารับทราบไอ้เปิ้นบอกว่าน้องเดียวก่อนบ่ต้องไปปลุกเปิ้นละเปิ้นรับอยู่น้องก็บอกว่าเออเฮาฮื้อตาแล้วถ้าเฮาบ่ปลุกเปิ้นเปิ้นจะไปฮู้อีได้ว่ามีไผมาฮื้อตาไอ้ก็บอกว่าช่างเถอะน้องของพันนี้พระรู้ดีแจ้งประจักษ์เป็นหลักฐานจะตีเกาะเคาะระฆังให้กังวานไม่ชื่นบานเหมือนพระรู้แต่ผู้เดียวเฮาฮื้อตาแล้วบ่ต้องไปตีกองห้องเปล่าอันหยังพระเบื้องบนเปิ้นฮู้เนี่ยญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ด้วยกันในสังคมโลกใบชากันมีเมตตารักใคร่ซึ่งกันและกันไม่อิจฉาคนอื่นต่อมาข้อที่4ไม่ฝ่าฝืนกฎของสังคมสังคมมีกฎมีกติกามีมารยาทการอยู่ในสังคมผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่นี่ก็เป็นกฎกติกามารยาทเอาเวลาที่ไปนั่งอยู่ในห้องเรียนครูกำลังสอนตั้งใจฟังครูสอนบ่อู้บ่จาบ่เล่นบ่หัวกันนี่คือมารยาทกฎกติกาเปิ้นวางไว้ขับรถไปตามท้องถนนหันไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหันรูปสัญลักษณ์ต่างๆเฮาฮู้ถ้าหันว่าเป็นรูปคนจุงละอ่อนก็แสดงว่านั่นเป็นเขตโรงเรียนถ้าหากว่ามีรูปแตรแล้วก็มีเส้นสีแดงพาดผ่านนั่นแสดงว่าห้ามส่งเสียงดังคงจะเป็นเขตอาณาบริเวณโรงพยาบาลหรือบางอันก็มีรูปงัวรูปควายก็แสดงว่าขับรถระวังหน่อยเน้อบริเวณนี้งัวควายมันนักลักษณะอย่างนี้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเป็นสัญลักษณ์ทางจราจรกฎกติกาของจราจรเพิ่นวางกันอย่างนี้เฮาก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามนั้นอย่างเวลาเฮาไปทำบุญสืบโภราจตาฉลองยศถาบรรดาศักดิ์ฉลองตำแหน่งของบรรดาผู้มียศถาทั้งหลายตลอดจนกระทั่งถึงไปงานมงคลขึ้นบ้านใหม่กินแขกแต่งงานเขามักจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์อันงดงามประณีตบรรจงสีสันสวยงามถ้าเขาไปในงานศพก็จะแต่งกายด้วยชุดสีเรียบสีสุภาพสีเทาสีครีมสีขาวอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเขาไปในงานศพแต่งกายด้วยผ้าลูกไม้สีชมพูคนก็จะมองหน้าเขาว่าบ่ฮู้กฎกติกาของสังคมเวลาเฮาไปในงานที่เปิ้นสืบโภราจสาเปิ้นทำบุญอายุทำบุญขึ้นบ้านใหม่ใส่เสื้อดำเตี่ยวดำไปเหี่ยเปิ้นก็จะมองเฮาว่าบ่ฮู้จักกาลเทศะอย่างทุกเจ้าเนี่ยถ้าเปิ้นนิมนต์ไปงานสืบจสา ต้องการให้คนที่เปิ้นเป็นเจ้าสถาจะสืบชะตานั้นอายุมั่นขวัญยืนแต่คือเจ้าที่ไปนั้นกลับเอาตลปัดบังหน้าไปเอามันดาตลปัดที่เป็นชุดไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเอาไปแล้วก็เจ้าภาพเปิ้นจะคิดอย่างไรญาติโยมเพราะฉะนั้นกฎกติกามารยาทในสังคมของเฮามีอยู่เฮาเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้ทุกคนปรารถนาจะให้ชีวิตดีบางครั้งบางคราวมันก็อาจจะตกร่อยถอยจนไปพ้องชีวิตมนุษย์เฮานะดังนั้นเฮาก็บ่ต้องไปเดือดร้อนอันหยังอย่าไปฝ่าฝืนกฎของสังคมประพฤติปฏิบัติตามที่สังคมเพิ่นต้องการเถอะคนเพิ่นบอกว่าโบราณท่านสมมุติมนุษย์นี้ยากแล้วมีใหม่สำเร็จถึง7หนอย่าร้องไห้ฟูมฟายทุรายทุรนเกิดเป็นคนควรมีหวังพลังใจเมื่อขัดสนจนยากลำบากทุกข์ก็ต้องสุขเสร็จสมอารมณ์ได้ทุกสิ่งอย่างเกิดดับสลับไปอยู่ภายใต้กฎทั้งผองของโลกาจงอดทนยิ้มรับกับทุกสิ่งทิ้งความจริงทิ้งความเท็จให้เข็ดหนาสิ่งเกิดดับเรื่องเวรกรรมธรรมดาเป็นบทเรียนควรศึกษาทุกท่าทีโบราณท่านสมมติมนุษย์โลกสุขกับโศกเกิดและดับสลับสีตราบเมื่อถึงวันตายวายชีวีจึงไม่มีสุขโศกวิโยคเอ่ยโลกของเฮานี้มีถึงสุขมีถึงทุกข์ฝ่าฝืนไปกับตาอันญาติโยมทั้งหลายเอาเปิ้นว่าอยู่ตามบ้านตามเมืองอยู่ตามศีลตามธรรมที่เปิ้นกำหนดกฎเกณฑ์กันขึ้นมาอย่าไปนอกศีลนอกธรรมอย่าไปฝ่าฝืนกฎของสังคมข้อที่5อย่าไปนิยมการทุจริตทุแปลว่าชั่วยากจริตนั้นแปลว่าการปฏิบัติการปฏิบัติไปในทางชั่วได้แก่กายะทุจริตการประพฤติผิดทางกายมีการฆ่าสัตว์มีการลักทรัพย์มีการประพฤติผิดในกรรมวจีทุจริตการประพฤติผิดทางวาจาพูดจาหลอกลวงเปิ่นพูดจาเป็นกรรมบาปหยาบจ้าลามกพูดจาเป็นกรรมส่อเสียดพูดจะเป็นกรรมเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระอย่างนี้บ่ดีแล้วก็มโนทุจริตใจโลภอยากได้ของเปิ้นผู้อื่นใจพยาบาทปองร้ายเปิ้นผู้อื่นใจหันพิษจากตำนองกองธรรมพระพุทธเจ้าลักษณะอย่างนี้บ่ดีเป็นการประพฤติทุจริตโดยเฉพาะอย่างกรณีลักศีล5เนี่ยเข้าในข่ายทุจริตนี่เหมือนกันถ้าประพฤติดีเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเว้นจากการลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมเป็นสุจริตถ้าประพฤติตามนั้นเป็นทุจริตจึงมีคำกลอนกล่าวไว้ว่าศีล5นี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะมันจะก่อให้เกิดการไม่ทุจริตมีแต่สุจริตคำกลอนรับรองว่าถ้าหากจะขออะไรได้บ้างขออย่าทิ้งขว้างศีล5 1ขอให้มีกรุณาอย่าเบียดเบียนบีทาเมตตาธรรม 2. เคารพในสิทธิของเพื่อนมนุษย์อย่าแย่งยุดลักของใครทำใจต่ำ 3. ผัวเขาเมียเราโปรดจงจำอย่ากระทำสิ่งผิดมิจฉาจาร 4. จะพูดจาพาทีก็ให้มีเหตุผลไม่ควรใช้เล่ห์กลไปหลอกลวงชาวบ้าน 5. จะดื่มเหล้าบ้างก็ขอให้พอประมาณอย่าถึงกับขนาดต้องคลานลงกลางริมขอให้ปฏิบัติอย่างนี้อยู่เป็นนิดอย่าทำตัวเหมือนอสรพิษพร่อนปริ้นยึดพระธรรมนำพาเป็นอาจินอย่าลวงโลกหลอกเขากินไปวันๆทำได้เท่านี้โลกก็จะมีความสุขจะไร้ทุกข์ยิ่งกว่าสวงสวรรค์ไม่ต้องรอจนสิ้นกับสิ้นกันใจเรานั้นร่มเย็นก็เป็นสุขเอ่ยอันนี้เปิ้นขอเฮาไว้อย่าไปทุจริตทีนี้ต่อไปอย่าไปคิดนอกใจคู่ครองอยู่กันในครอบครัวมีสามีภรรยาอันเดียวกันฮักกันแป้งกันฮือเกียดต่อกันและกันถ้าเมียบ่นับถือผัวมีคำต่อกองหลวงก็บ่ค้าง ผัวกันว่าบ่นับถือเมียมีคำเต็มลำเหือมันก็บ่ค้างเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยกันฮักกันแป้งกันเฮือเกียรติต่อกันและกันเมื่อชีวิตของเฮาในครอบครัวฮักกันแป้งกันดูแลเอาใจใส่เฮือเกียรติและกันบรรดาสามีภรรยายกย่องเฮือเกียรติภรรยาภรรยายกย่องเฮือเกียรติสามีต่างคนต่างมีการนับถือกันอย่างนี้ตามฐานะตามหน้าที่เมื่อลูกออกมาแล้วก็อบรมสั่งสอนลูกเต้าในทางที่ถูกที่ควรเพราะเป็นผลผลิตของเฮาและต่อไปก็จะเป็นหน่อเนื้ออันงดงามในสังคมเป็นผลผลิตที่ดีในสังคมต่อไปถ้าหากครอบครัวดีพ่อดีแม่ดีลูกดีพ่อแม่นั้นเปิ้นบอกว่าเหมือนประทีปทองส่องสว่างทางสวยประทีปธรรมนำใจใสสว่างพ่อแม่ย่อมนำลูกไปถูกทางถ้าพ่อแม่เพียรสร้างแต่กรรมดีเฝ้าดูแลเฝ้าสอนสั่งระวังลูกเฝ้าฝังปลูกสิ่งที่ควรให้ท่วนทีที่สำคัญเป็นแบบอย่างในทางดีลูกย่อมมีกตัญญูรู้คุณเอ่ยถ้าพ่อแม่ดีลูกก็จะดีเพราะว่าพ่อแม่นั้นย่อมจะพาลูกไปในทางที่ถูกแต่ถ้าหากว่าเฮาประพฤติตัวบ่ดีเฮาบ่จ้างดูแลเอาใจใส่ลูกเต้าบ่บอกเขาบ่สอนเขาเด็กจะรู้ได้อย่างไรไหนผิดถูกถ้ารักลูกต้องสอนลูกให้ถูกต้องให้โอบอ้อมอารีต่อพี่น้องต่อญาติมิตรทั้งผองและสังคมอย่าตามใจจนนิสัยเสียไปหมดอย่าข่มขู่บีบกดจนขื่นขมอย่าลงโทษวู่วามตามอารมณ์คอยเพาะบ่มด้วยเมตตาพาสุขเอ่ยอย่างนี้ละญาติโยมเราจะหันได้ว่าการที่สังคมในครอบครัวจะมีความสุขลูกจะเป็นคนดีพ่อแม่ต้องฮักกันแป้งกันมานอกใจซึ่งกันและกันความสุขความสงบในครอบครัวก็จะบังเกิดขึ้นต่อมาเปิ้นบอกว่าข้อที่7ไม่ทดลองสิ่งเสพติดสิ่งเสพติดนี่มันบ่ดีคนเสพก็ตายคนขายก็ติดคุกแล้วก็เวลาเสพไปแล้วทำให้สุขภาพร่างกายของเราเสื่อมทรมลงไปทีละน้อยทีละน้อยในโลกนี้ก็มีหลายคนที่หันไปในทางผิดเอายาเสพติดนั้นมาเป็นนายแห่งชีวิตตกเป็นทาสแห่งยาเสพติดบ่ว่าจะเป็นการเสพสุรายาเมาการเสพบุหรี่ตลอดจนกระทั่งถึงยาบ้ายาม้ายาอียาไออันยังต่างๆนานานั่นแหละที่ขอไปเสพกันเพื่อให้วิถีชีวิตความรู้สึกนึกคิดมันหลงไหลมัวเมาไปกับอำนาจแห่งยาเสพติดเหล่านี้ผลสุดท้ายมาร่างกายเสื่อมทรมไปทรัพย์สมบัติก็ร่อยหรอไปเพราะเอาไปจ่ายเอาไปซื้อกับเรื่องเหล่านี้ละผลที่สุดต่อมาก็ทะเลาะวิวาทกันในสังคมครอบครัวครอบครัวก็แตกแยกลูกเต้าเหล่าหลานพ่อแม่ก็ไปคนละตีคนละจังวันก่อนก็ปัญญาประอ่อนคนหนึ่งอายุได้16ปีแกบอกว่าแกนอนอยู่พื้นทางด่วนถามว่าป่อไปไหนป่อติดคุกเพราะว่ากล้าแล้วก็เสพยาเสพติดแม่นั่นก็ไปทำงานไปทำงานแล้วก็บางครั้งบางคราวก็บ่มีเวลาดูแลลูกใช้ชีวิตกันไปอย่างนั้นวันหนึ่งลูกบ่มีเงินพ่อแม่บ่มีเงินเฮ้อลูกก็บ่จ้างซ้อว่าหากิมลูกก็เลยไปขโมยของวัดขโมยอย่างญาติโยมฮู้ก็ขโมยรถเข็นของวัดหลวงพ่อเจ้าวาดเพิ่นก็พอตามกล้องวงจรปิดว่าเอ๊ะวางนี้ครัววัดหายไปบ่อยๆจนกระทั่งกล้องวงจรปิดยับได้ก็ยับเอาประจายหนุ่มคนนี้ได้แล้วก็เอามาสอบสวนแกก็บอกว่าผมขอโทษผมผิดไปแล้วตำรวจก็ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องลักเล็กขโมยน้อยสุดแท้แต่หลวงพ่อถ้าหากว่าหลวงพ่อจะแจ้งความผมก็จะดำเนินตามคดีตามรูปแบบกฎหมายถ้าหลวงพ่อมีเมตตาบ่แจ้งความก็ว่ากล่าวตักเตือนอบรมสั่งสอนแล้วก็ปล่อยไปผลสุดท้ายหลวงพ่อเพิ่นก็บอกว่าเป็นอย่างฮะ เมื่อของกลางมันได้คืนมาแล้วแล้วก็อันนี้ก็ยังเป็นละอ่อนเป็นเยาวชนอยู่ก็นับไปติดขอกติดขังก็จะเสียอนาคตหลวงพ่อก็บอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าหากว่าบ่มีเข้ากินบ่มีที่อยู่มาวัดนี่โทษที่แกมาลักเอารถเข็นไปนั่นน่ะเพื่อมาล้างห้องน้ำเพื่อวัด3วันหลวงพ่อก็จะบอกฟ้องร้องแต่ทีนี้ถ้าหากว่าอยากจะมีข้าวกินอยากจะมีอาหารกินวัดมีมาได้เลยอาหารที่เป็นข้าวก้นบาตรนั้นเอาไปได้เอาไปให้แม่ตัวก็ได้แต่ขอมาช่วยเพี้ยวพัดปัดกวาดวัดวาอารามหากมีจิตใจเจตนาอยากจะบวชฟังวัดเพิ่นก็จะบวชเฮ่โดยบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้นทีนี้ก็บ่ได้ติดตามข่าวว่าปลายหลังมาแกดำเนินการอย่างไรต่อชีวิตพอตำรวจไปแล้วเจ้าวาดเปิ้นตัดสินใจอย่างอันแล้วสองแม่ลูกก็พากันไปนั่งอยู่บริเวณที่โต๊ะหินอ่อนใต้ต้นไม้ภายในวัดกอดคอกันแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นเนี่ยญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายยาเสพติดทำให้ครอบครัวแตกแยกหัวหน้าครอบครัวบ่มีลูกกับกายเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์คนเฮาอย่าลงไหลไปกับเรื่องต่างๆเหล่านี้เพิ่นบอกว่าเอาความดีเป็นแกนกลางทางชีวิตเอาความคิดเป็นเครื่องช่วยอำนวยผลเอาแรงงานเป็นกลไกภายในตนนี่แหละคนมีคุณค่าราคางามมาทดลองสิ่งเสพติดเน้อทีนี้ต่อมาไม่คิดเล่นการพนันการพนันบ่ดีญาติโยมหากว่าเฮาเสพยาเสพติดให้โทษเฮาก็ยังพอที่จะประคับประคองตัวเก่าเฮาไว้ได้อยู่ไอ้การพนันนี่มันเอาไปหมดขายหมดไฟไหม้ยังเหลือแผ่นดินการพนันนี่บ่เหลืออย่างสักอย่างเหลือแผ่นดินแผ่นฟ้าขายหมดเข้าของเงินทองอย่างต่างๆก็ขายหมดไปเล่นการพนันเพราะมีคนที่สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์รายการหนึ่งบอกว่าแกเนี่ยแม้จะมีเงินนักมากมายแต่ก็มาจากการทำงานหาเงินแต่ว่าปกติชีวิตแกชอบไปเล่นการพนันแกบอกว่าถ้าผมมาเล่นการพนันเนี่ยเงินผมมีจะเป็นร้อยล้านมันแกบอกอย่างนั้นและแกก็ยืนยันบอกว่าผมขอยืนยันว่าไม่มีใครร่ำรวยมาจากการพนันเลยการพนันปาเฮ้ต้องรู้สึกว่าจะต้องสูญเสียทรัพย์อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นอย่าทำชีวิตเฮาถ้าหาว่าเดินทางผิดไปแล้วลงไหลได้ปื้มไปเล่นการพนันขันต่อเสพยาเสพติดเที่ยวกลางคืนชีวิตคลุกมัวแต่อบายมุขต่างหลายต่างปวงเพิ่นว่าบ่ดีชีวิตมนุษย์คนเฮานี้ถ้าผิดแท้ก็แก้ไขบอกตัวเองไม่เป็นไรในทุกที่การถนอมน้ำใจกันนั้นแสนดีเป็นสิ่งที่สูงค่ากว่าสิ่งใดญาติโยมชีวิตมนุษย์คนเราเพื่อเอาอย่างที่อาตมาภาพว่ามานี้เน้อนั่นก็คือว่า1ยึดธรรมะเป็นหลัก2นักแน่นอยู่ในความเมตตา3อย่าไปอิจฉาคนอื่น4อย่าไปฝ่าฝืนกฎของสังคม5อย่าไปนิยมการทุจริต6อย่าไปคิดนอกใจคู่ครอง7อย่าไปทดลองสิ่งเสพติดและ8อย่าไปคิดเล่นการพนันทำได้ซะอีชีวิตจะมีความสุขญาติโยมชีวิตของเฮาย่อมจะก้าวเข้ามาสู่ในหนทางที่ดีได้อาตมาภาพขอสรุปเรื่องการบรรยายมาในวันนี้ธรรมะ8ประการนี้ว่าวันพรุ่งนี้อยู่ไกลยังไม่เกิดช่างมันเถิดอย่าใจร้อนไปก่อนไข้วันนี้ผ่านไปแล้วก็แล้วไปอย่าเอาใจไปห่วงข้องทั้งสองวันถ้าวันนี้สดชื่นระรื่นจิตอย่าไปคิดหน้าหลังมาคลั่งฝันสิ่งที่แล้วไปไม่ห่วงกันสิ่งที่ฝันยังไม่มาอย่าอาวรณ์วันนี้วันเดียวดีกว่าพรุ่งนี้สองวันสิบเลี่ยมสาวเลี่ยมบัตเต้าเลี่ยมใบแข็มสิบแหลมสาวแหลมบัตเต้าแหลมใบเข้าสิบเล่าสาวเล่าบัตเต้าเล่าเดือนเกียงสิบเสียงสาวเสียงบัตเต้าเสียงแมงว่าง สิบจังสาวจังบัดเต่าจังเอรังวันสิบวันสาววันบัดเต่าวันนี้วันเดียววันนี้วันเดียวดีกว่าพรุ่งนี้สองวันทำวันนี้คือดีที่สุดเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายเกี่ยวกับเรื่องธรรมะ8ประการก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัดนี้มาถึงท้ายรายการนี้แล้วก่อนที่จะได้นำรายการจากบรรดาท่านทั้งหลายไปนั้นก็ประกาศให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าในวันนี้เป็นวันสำคัญของชาติไทยเราตามที่มีประกาศของทางราชการว่าเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็เป็นวันแม่แห่งชาติตัวซึ่งก็ในรัชสมัยเมื่อพระองค์ท่านยังทรงดำรงพระชนอยู่นั้นได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์มีแก้วมีกุลต่อประเทศชาติบ้านเมืองและพระสงฆ์นิกรของเราเป็นอย่างยิ่งในวันนี้ในทางความสำคัญแห่งอย่างหนึ่งก็คือต้องการให้ตันต่างหลายระลึกนึกถึงมารดาของตัวเองก็วันแม่ก็ขอปากันปิ๊กไปหาแม่ปากันไปทำบุญกับแม่ปากันไปเยี่ยมแม่ซื้อข้าวต้มข้าวหนมเสื้อผ้าอาหารเอาไปหาเปิ่นแล้วก็ไปสวัสดีวันแม่เปิ่นเปิ่นก็จะได้ดีอกดีใจส่วนอาตมาวันนี้ก็ในช่วงเช้าหลังจากจบรายการนี้แล้วก็จะเดินทางเข้าไปเตรียมเผอตรงหัวจ้างไปประกอบพิธีที่ต่างส่วนราชการเปิ้นได้จัดงานขึ้นมาตามดังที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้จัดขึ้นว่าในวันนี้เป็นวันแม่เป็นวันสำคัญเป็นวันที่ระลึกนึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นวันที่ระลึกนึกถึงแม่ของแผ่นดินและก็แม่ของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายอย่าลืมวันแม่เน้อเอาละวันนี้ก่อคงพ่อปากันไว้เพียงแค่ตะอีก่อนนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้า
1: อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนื้อ
2: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านยาทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: คุณพ่อชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
8: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
7: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
9: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
8: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
9: โอเคครับลูก
10: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ดูอีกแล้วก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: นายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้เพื่อติดตามผลข้อสั่งการมุ่งขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะลงพื้นที่ตรวจราชการในวันที่31สิงหาคมนี้ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่1กันยายน2569โดยจะให้ความสำคัญกับการติดตามการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน843ล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วและจากรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบพบว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้กระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานพยาบาลพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักช่วงกลางเดือนนี้ถึงเดือนหน้าน
8: ายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการจัดทำแผนอพยพผู้ป่วยระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาและเวชภัณฑ์จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อไม่ให้สะดุดเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพดูแลกลุ่มเปราะบางและติดตามสถานะการให้บริการต่อเนื่องเพื่อประสานแก้ไขได้ทันท่วงทีสำหรับผลกระทบด้านสาธารณสุขช่วงวันที่1ถึง11สิงหาคมที่ผ่านมามีน้ำท่วมที่จังหวัดพะเยาเพชรบูรณ์พิษณุโลก น้ำป่าน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านภาพรวมมีผู้เสียชีวิตสะสม4รายที่จังหวัดน่าน2รายและสกลนคร2รายผู้บาดเจ็บสะสม4รายหน่วยบริการได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสตแต่ยังคงเปิดให้บริการได้ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านน้ำเริ่มลดระดับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากซ้ำจากฝนสะสมขณะที่จังหวัดลุ่มน้ำโขงได้แก่นครพนมหนองคายบึงกาฬให้ติดตามระดับน้ำใกล้ชิดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครงานโรงแรมในไต้หวัน384อัตราเงินเดือนสูงสุด 30,000 บาทสมัครออนไลน์ฟรีนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าได้เปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานกับนายจ้างในภาคบริการโรงแรมและที่พักในไต้หวันโดยมีตำแหน่งงานรองรับกว่า384อัตราเปิดโอกาสให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายตำแหน่งงานครอบคลุมงานต้อนรับลูกค้าประสานงานจองห้องพักดูแลห้องพักและทำความสะอาดเงินเดือนสูงสุด32,000 เหรียญไต้หวันหรือประมาณ 30,000 บาทต่อเดือนผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้แก่จบปริญญาตรีด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมหรือสันทนาการพร้อมผลทดสอบทักษะการพูดหรือฟังภาษาจีนหรืออังกฤษระดับ A2ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศที่ toea.doe.go.th 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่น

0: หรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอู่ข่าวเล่าความครับมาเจอท่านผู้ฟังแล้วเนอะวันนี้ก็เป็นวันที่12สิงหาคมนะวันแม่แห่งชาตินะครับผมแล้วก็เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับของพระพันปีโลงเนาะจะได้วันนี้ก็เป็นทั้ง2วันที่เราจะมาระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับผมของพระพันปีโลงแล้วก็เป็นวันแม่แห่งชาติติดละหลายคุณเนาะลูกๆก็อยากจะปิกบ้านไปปะปอปะแม่กันนะครับเป็นวันครอบครัวนะบางคนก็จะเอาในเรื่องของมะลิไปกราบแม่นะครับผมรวมไปถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะการพูดคุยกันนะในเรื่องของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับผมหากใครตีพิจัยกันนะหรือว่าอู่กันเข้าใจนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีที่จะได้ปรับความเข้าใจกันทุกๆวันเนาะอยากจะถือเป็นวันที่สำคัญของครอบครัวละกันเนาะการอู่กันการเจรจากันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยเฮ้ยความเข้าใจกันทุกวันนี้ครอบครัวเราก็จะเป็นครอบครัวตีสมบูรณ์แล้วก็เป็นครอบครัวที่อู่กันหุ้นเริงแล้วก็จะมีความสุขกันนะครับฝากไว้ตวยกับวันครอบครัวจะอีกใครจะไปตั้งไหนนะครับผมก็ดูแลนะในเรื่องของการเดินทางและการแล้วก็รวมไปถึงสุขภาพตวยเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็อากาศแปรปรวนนะครับผมอาจจะมีถนนลื่นพองนะบางสินทางก็อาจจะเดินทางสัญจรลำบากหน่อยก็อยากจะติดตามในเรื่องของข้อมูลข่าวสารกันสักหน่อยนะครับผมแต่ข่าวสารวันนี้นะครับผมหลายๆคนอาจจะติดตามกันมาในเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับผมก็มีการประกาศรายชื่อนะหลังจากที่มีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วผมบอกว่าโกงสุดท้ายนะครับผมสำหรับมหากาพย์การทุจริตของการสอบท้องถิ่นโดยช่วงเกือบ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยข่าวของการทุจริตสอบท้องถิ่นมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเนอะจนตอนนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนตีหูโตคนพิษแล้วก็การประกาศผลสอบใหม่แล้วคืนความปินท้ามือกับผู้ตีสอบผ่านเข้ามาโดยวิธีสุจริตนะครับผมก็บอกว่าฝ่ามีตาเนาะจากอันบางคนตีสอบได้ตำแหน่งอยู่ตีลำดับเป็นร้อยปลายปุ่นเนอะกลายมาเป็นผู้สอบตีอยู่ในตำแหน่งลำดับที่1นะครับผมเจ้าตัวถึงขั้นโพสต์ Facebook ส่วนตัวเลยนะบางคนนะถึงอันกับมือแบบสั่นเลยกับลำดับที่มันเลื่อนขึ้นมาซึ่งไปมีการประกาศผลใหม่นะครับตามลิงก์ก็คือ www.dla นะครับผมขีด local 2568จุดนะครับผม thaijobjob.com นะครับแล้วก็ slash เนอะโดยต่อจากนี้นะครับผมกระทรวงมหาดไทยตำโนดเนาะแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ต้องทำงานร่วมกันอย่างขันแข็งเลยเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายการปราบโกงภายใน31สิงหาคมหรือว่าสิ้นเดือนนี้นะครับผมสำหรับแนวทางของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ่ได้นะครับผมจำกัดวงเพียงแค่ถอดถอนรายชื่อผู้สอบที่เกี่ยวข้องนะทั้งหมดก็คือแห่ปันเก่าร่อยเศร้าแห่คุณเลยนะเท่านั้นเนาะนายกบอกว่าได้กำชับถึงกูหน่วยงานเนี่ยตรวจสอบตามลักปิดจื่อนะถือพฤติกรรมนะไม่ว่าจะปิ้นไขหากเกี่ยวข้องกับการทุจริตต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดจัดการ3ส่วนด้วยกันว่าจะปิ้นการถอดถอนชื่อผู้สอบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเนาะกระทรวงมหาดไทยดำเนินการถอดถอนรายชื่อหาปันเก่าร้อยเศร้าแห่คุณนี่แล้วหลังพบว่ามีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งทุกอย่างนะครับได้สรุปจบในการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับผมเมื่อวันที่6สิงหาคม2569ที่ผ่านมาแล้วก็ได้รายงานถึงคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับรับทราบแล้วเพื่อส่งต่อไปถึงคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดนะครับผมสำหรับตำแหน่งตีวางลงหลังจากการถอดถอนนะครับก็ต้องหารือถึงแนวทางปฏิบัติทางการประกาศรายชื่อใหม่แล้วก็การเลื่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันรายอื่นขึ้นมาทดแทนนั่นเองนี่ไปขอหนึ่งเนอะอย่างที่สองไปบอกว่าการดำเนินคดีอาญาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้พนักงานสอบสวนนะครับออกหมายเรียกผู้ต้องหาจำนวน13รายแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันมีทั้งผู้เอื้อการทุจริตตั้งแต่ระดับสูงจนถึงผู้ที่อยู่ในกระบวนการร่วมแก้ไขกระดาษคำตอบซึ่งคือกลุ่มคนตีโดนข้อหานะครับผมได้แก่ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสองไปบอกว่าปิ้นเจ้านายเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่นะครับผมอย่างที่สามไปบอกปิ้นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันปิ้นเท็จในเอกสารราชการอย่างที่สี่ไปบอกว่ารวมการเอาไปเสียหรือทำหือสูญเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นอย่างที่ห้าไปบอกว่าปิ้นรวมกันปลอมเอกสารราชการและสุดท้ายอย่างที่หกไปบอกว่ารวมกันเปิด
ผนึกหรือนำเอกสารติดปิดผนึกเนี่ยของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ข้อความซึ่งมีอธิบดีอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาแล้วก็จิตวิทยามศวเนาะอยู่ในกลุ่มนี้ตัวอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมมี11รายตีรวมกันกระทำผิดในเรื่องของการแก้ไขกระดาษคำตอบถูกดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่นะครับผมซ่องโจร นะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188และก็พรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับพรบคอมเนาะทางนี้นะครับผมเมื่อพนักงานสอบสวนนะครับได้สอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาครบถ้วนแล้วจะสามารถสรุปนะครับสำนวนส่งกับปปช.ดำเนินไต่สวนตามขั้นตอนภายในวันที่12สิงหาคมก็คือวันนี้เลยนะครับผมในส่วนของสินเงินนะครับผมสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.นี่แหละอยู่ระหว่างการตรวจสอบสินเงินนะคะเส้นทางการเงินกลุ่มเป้าหมาย200รายด้วยกันแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้เกี่ยวข้องใดเนื่องจากอาจขัดต่อกฎหมายซึ่งจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอย่างที่3นะครับผมนายปกรณ์นะครับนายปกรณ์นินประพันธ์นะครับผมรองนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็ข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลปิ้นข่าราชการพนักงานท้องถิ่นปี2568ใดดำเนินการสรุปผลนะครับผมการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยขั้นตอนต่อไปคือการเสนอรายงานต่อนายกนะเพื่อนายกเนี่ยมีข้อสั่งการต่อนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินตามคดีแพ่งแล้วก็อาญาหรือวินัยหรือจริยธรรมต่อไปโดยต่อจากนี้นะครับผมเมื่อกระบวนการยุติธรรมเสร็จสิ้นสิ่งที่อยากจะอู่แทนนะครับใจคนสอบบัญชีมาโดยความสุจริตนอกคือการเร่งบรรจุเข้ารับราชการเนื่องจากในช่วงตีหาตัวผู้กระทำผิดเนี่ยแทรกแซงลำดับสอบจนทำให้เกิดความประหองว่าการเกิดการเรียกร้องเนาะการเรียกรายงานตัวราชานะครับของผู้ตีไม่ได้กระทำผิดอย่างเลยซึ่งเรื่องนี้นะครับต้องจับตากันต่อเนาะในเรื่องของแนวทางการเยียวยาจะได้นะครับว่าจะมีการขยายอายุการห้องใจบัญชีนี้ก่อนหรือต้องติดตามกันต่อไปเนี่ยในเรื่องเหล่านี้แต่ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะได้เดี๋ยวน้องอั้นจะเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟัง

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: เข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้ข่าวละปูนวันนี้ต้องเป็นข่าวละปูนนะครับผมลำพูนแบรนด์นะครับผมจังหวัดละปูนของเขามีการประชุมคณะทำงานบริหารตราสัญลักษณ์ลำพูนแบรนด์นะครับผมประเภทเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายพิจารณาต่ออายุแล้วก็ผู้ประกอบการรายใหม่โต้นะครับผมแต่ว่านี่นะครับผมก็ตีห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดละปูนนะจันทร์สองสาตีละปูนบัตรเฮานะครับผมดร.ไพโรจน์สุวภาพนะครับผมผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานในการประชุมนะครับคณะทำงานบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดละปูนหรือลำพูนแบรนด์นี่แหละประเภทเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายตัวที่หนึ่งเนาะโดยมีคณะผู้เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์แล้วก็การอนุญาตถือใจตราสัญลักษณ์ลำพูนแบรนด์นะรวมถึงนะครับการประเมินนะครับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในจังหวัดละปูนนอกจากนี้ก่อนที่ประชุมก็ยังได้พิจารณาเกณฑ์การอนุญาตใจตาสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดลำพูนหรือว่าลำพูนแบรนด์นี่แหละประเภทเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายตลอดจนหลักเกณฑ์การประเมินตราสัญลักษณ์เนาะสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอไหมนะครับผมแล้วก็ผ้าทอฝ้ายรวมไปถึงเครื่องแต่งกายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตีได้รับอนุญาตใจตราสัญลักษณ์มีคุณภาพแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเนาะสำหรับผู้ที่ยืนขอนะครับใช่เครื่องหมายนะครับผมลำพูนแบรนด์ประเภทผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายจำนวน14รายด้วยกันแบ่งเป็นผู้ประกอบการตีขอต่ออายุใจตราสัญลักษณ์ลำพูนแบรนด์8รายนะครับผมก็คือรายเก่าเนาะผู้ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงจือผู้ขอจำนวน1รายแล้วก็ผู้ประกอบการสมัครใหม่ทั้ง8รายด้วยกันติประชุมจึงได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ยืนคำร้องขอแม้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ขอต่อนะครับผมแล้วก็ขอใช้ใหม่เนาะลาทางนี้นะครับผมการพิจารณาเนาะกับผู้ประกอบการที่ยืนขอต่ออายุนะครับใจเครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดละปูนหรือลำพูนแบรนด์จำนวน8รายเพื่อให้การบริหารจัดการตราสัญลักษณ์เป็นไปอย่างมาตรฐานเนาะสร้างความเจริญมั่นแก่ผู้บริโภคแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายของจังหวัดละปูนให้มีคุณภาพแล้วก็การยอมรับใครที่เห็นว่าเปิ้นมีการติดสัญลักษณ์นะลำพูนแบรนด์นะถือว่าหลานนั้นนะหรือว่าสินค้านั้นได้รับมาตรฐานของจังหวัดละปูนของเฮาแบบว่าปิ้นเอกลักษณ์แล้วก็ปิ้นของดีจังหวัดบาลปูนบันเฮาเด็ดเลยจึงมั่นใจในเรื่องของคุณภาพแล้วก็การผลิตนะแล้วก็ความสวยงามได้รับแน่นอนเลยนะครับผมอันนี้ก็นำมาฝากไว้วันนี้ก็มีข้อมูลหลายอย่างเนาะในเรื่องของการติดตามสอบท้องถิ่นสำหรับท่านไหนที่อยู่ละปูนแล้วมีลำรับที่เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นก็คือพอลดลงกันเนาะจากหน่อยจากหนักปิ้นหน่อยนะครับผมก็ยินดีกันโต้ยนะครับผมจะได้แล้วเนาะในเรื่องของความสุจริตเนาะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าจะปิ้นวงการไหนก็ตามจะสอบจะเข้าไปทำงานหรืออะไรยังก็ตามสุจริตไว้ก่อนนะครับเมื่อไรติดทุจริตขึ้นมาปุ๊บสิ่งเหล่านี้นะครับผมก็จะเกิดขึ้นนอกก็คือการถูกดำเนินคดีนะอนาคตก็จะสูญเสียไปนะครับผมในเรื่องของความหนาเจอถือหรือว่าความเจอหมั่นของคนอื่นกับเฮาก็จะลดน้อยลงนะครับดังนั้นแล้วก็ฝากไว้ตัวในเรื่องของโลกปัจจุบันนี้นอกการแข่งขันมันสูงแต่ครับผมงานก็หายากอีหนอแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็สูงโต้ยดังนั้นแล้วคนก็อยากจะมีงานทำแต่มีงานทำแบบถูกต้องนะผลก็ตามมาก็จะปิ้นแบบนี้นะครับผมดังนั้นแล้วก็จะทำไอ้ยังก็เอาความสุจริตนะปิ้นติดตั้งเอาความสามารถตัวเก่าปิ้นติดตั้งไปก่อนนะครับผมฝากไว้กันตัวเนอร์นะครับผมอู่ข่าวเล่าความลากันไปก่อนแล้ววันหยุดจะอี้ใครป้าปอกระแมไปแอลที่ไหนก็ขอให้ขับรถกันดีๆปลอดภัยสวัสดีภาพกันเนอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้สั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบตรวจเข้มการค้ากระสุนปิดช่องปืนผิดกฎหมายเร่งแก้กฎหมายภายใน60วันครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการในการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเป็นการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองและมากไปกว่านั้นนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการดูแลผู้บาดเจ็บเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีโดยมาตรการควบคุมอาวุธปืนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมีดังต่อไปนี้คือมาตรการระยะเร่งด่วนประการที่1ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นประการที่2ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นประการที่3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันประการที่4เร่งจัดระเบียบใบป.4ให้ผู้ได้รับใบป.3และซื้อปืนแล้วดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้หรือป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตประการที่5นั่นก็คือตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศให้ทางกรมการปกครองตรวจสอบยอดจำหน่ายให้สอดคล้องกับใบป.3หากพบว่ามันไม่ตรงกันก็ให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งให้ทางกรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีประการที่6คือตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนให้ทางกรมการปกครองนี่แหละไปร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านการกีฬาต่างๆตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบมีการกระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีกันด้วยประการที่7คือเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยให้ฝ่ายปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการหากพบผู้กระทำความผิดก็ให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวดและเสนอขอให้ศาลลงโทษขั้นรุนแรงครับนี่คือทั้ง7ประการของมาตรการในระยะสั้นครับส่วนมาตรการระยะยาวอันได้แก่ประการที่1เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยโดยให้กระทรวงมหาดไทยเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับทางกรมศุลกากรและกรมสรรพากรเพิ่มการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนควบคุมการค้าและความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนรวมไปถึงเพิ่มโทษผู้กระทำผิดโดยมีการเสนอร่างกฎหมายภายใน60วันประการที่2กำหนดให้ใบป.4ต้องต่ออายุทุก3ปีและประการที่3เพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนให้ผู้ค้าปืนและสนามยิงปืนตรวจสอบยอดจำหน่ายเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันกันเลยทีเดียวนี่คือทั้ง3ประการของมาตรการในระยะยาวส่วนทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าในส่วนของการเยียวยากรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีผู้ประสบสาธารณภัยก็จะได้รับการเยียวยาจากกองทุนผู้ประสบสาธารณภัยกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการส่วนกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีดังกล่าวแล้วเบื้องต้นเป็นการเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทรวม6รายด้วยกันและตอนนี้อยู่ระหว่างการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีและทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะเป็นผู้ช่วยประสานงานในเรื่องการรับเงินเยียวยากับครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเข็มวันอานันทมหิดล2569โดยนายกรัฐมนตรีร่วมประชาสัมพันธ์เข็มวันอานันทมหิดล2569ภายใต้แนวคิดที่ว่า Care Beyond Cancer พ ร้อมเชิญชวนร่วมสมทบทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้และพระสงฆ์อาพาธพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เข็มวันอานันทมหิดลประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Care Beyond Cancer โดยรองศาสตราจารย์จิรุธศรีรัตนบรรณคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมคณะได้ติดเข็มที่ระลึกและมอบเสื้อคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้แก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีด้วยโดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมสมทบทุนและกล่าวว่าจะให้คณะทำงานร่วมกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเชิญชวนประชาชนที่สนใจได้ร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และพระสงฆ์อาพาธสำหรับการจัดทำเข็มที่ระลึกวันอานันทมหิดลคณะแพทยศาสตร์และสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการอีกทั้งยังเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายกตัญญูกตเวทิตาคุณตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทั่วไปได้ประจักษ์และได้มีโอกาสร่วมบริจาคเงินสร้างกุศลนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องรัฐบาลเขาเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรหรือครม.สัญจรในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพ่อแม่พี่น้องครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งแรกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569โดยการประชุมในครั้งนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนและการปรับปรุงผังเมืองรวมถึงโซนนิ่งในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนหรือกรอทั้ง5จังหวัดนี้เพื่อรวบรวมข้อเสนอและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อที่จะยกระดับรายได้เฉลี่ยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งโครงการทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยก่อนจะมีการประชุมสรุปความพร้อมอีกครั้งในวันที่25สิงหาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของมาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาก็ต้องไปถามที่กระทรวงศึกษาธิการแล้วครับว่ายังไงกระทรวงศึกษาธิการได้มีการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อดูแลสุขภาพจิตนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและเร่งจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาแก้ปัญหาในระยะยาวครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงศึกษาธิการได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดมาตรการสำคัญ6มาตรการด้วยกันเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้งดูแลนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมาตรการแรกคือการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยบูรณาการกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องดูแลนักเรียนและครูโดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบสำหรับในส่วนมาตรการในระยะยาวนั้นก็อยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการก็จะเร่งดำเนินการในขั้นตอนต่างๆเพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการเร่งด่วนคือกำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและสิ่งของอันตรายทุกประเภทอย่างเข้มงวดก่อนเข้าสู่พื้นที่สถานศึกษาและก็จัดให้มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีได้เตรียมความพร้อมเปิดเรียนในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้แล้วนอกจากนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ทีม MCAT หรือทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตและนักจิตวิทยาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงพื้นที่ดูแลนักเรียนและครูอย่างต่อเนื่องในช่วงที่โรงเรียนหยุดเรียน1สัปดาห์ครับรวมทั้งจัดตั้งห้องพักใจให้มีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนรวมไปถึงอบรมและเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารให้แก่ครูและผู้ปกครองกันด้วยเพื่อให้สามารถดูแลและสื่อสารกับนักเรียนได้อย่างเหมาะสมเมื่อกลับมาเปิดเรียนตามปกติและพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าทางกระทรวงศึกษาธิการมีความพร้อมในการดูแลและฟื้นฟูสภาพจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาแน่นอนครับพี่น้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาวุธปืนทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งทุกหน่วยทั่วประเทศแล้วครับบอกว่าให้คุมเข้มอาวุธปืนเพื่อรักษาความปลอดภัยพ่อแม่พี่น้องครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่ที่มีการใช้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์กันด้วยรวมไปถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดและก็เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะอย่างเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยต่างๆนาและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับแล้วครับบอกว่าให้ไปบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามบอกว่าฝ่ายนี้จะต้องเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการค้นหานักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่สูญหายหลังประสบเหตุทางน้ำที่จังหวัดภูเก็ตโดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมป่าไม้ให้ระดมสรรพกำลังต่างๆค้นหานักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่สูญหายครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ได้รับรายงานจากนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กรณีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันสูญหายภายหลังประสบเหตุทางน้ำบริเวณป่านันทนาการหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตโดยทางกรมป่าไม้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการค้นหาและก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วครับทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับกรมป่าไม้และหน่วยงานในพื้นที่ให้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและการดูแลอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวและญาติของผู้สูญหายอย่างเหมาะสมกันต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนแล้วครับบอกว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและก็สัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่กันด้วยอย่าฝ่าฝืนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและสัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในช่วงที่มีคลื่นลมแรงหรือมีการประกาศธงแดงเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นแหละครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับโดยสำนักงานกสทช.เขาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนบอกว่า ให้ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.ได้มีการออกประกาศสำนักงานกสทช.เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคม2569สำนักงานกสทช.จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเลยครับบอกว่าร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้มีการกำหนดไว้ภายในวันที่30สิงหาคม2569และทั้งนี้ทั้งนั้นหากท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทาง SMSหรือช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อันนี้สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งและหากมีข้อกังวลก็ให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายนั้นๆการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการพี่น้องประชาชนทุกคนนั่นเองล่ะครับแล้วไปกันที่เรื่องความพร้อมในการจัดการประชุม IMF ต้อนรับแขกจากทั่วโลก 15,000 คนเลยทีเดียวโดยผู้ช่วยผู้ว่าการแบงก์ชาติก็ออกมาเปิดเผยว่าไทยพร้อมจัดการประชุมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยพร้อมแล้วในการจัดการประชุมประจำปี IMF พร้อมที่จะต้อนรับแขกจากทั่วโลก 15,000 คนครับสำหรับในประเด็นนี้นั้นนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปท.ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมทุกด้านแล้วสำหรับการต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญในวงการเศรษฐกิจการเงินจากทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ครับโดยคาดกันว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และก็มีผู้ติดตามรวมทั้งสิ้น 15,000 ถึง 20,000 คนด้วยกันซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมการประชุมมากที่สุดนอกวอชิงตันดีซีครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้เปิดเผยกันต่อไปอีกว่าก็อยากให้คนไทยทั้งหลายนี่แหละครับร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีร่วมกันภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมทั้งจากอาหารไทยที่จะนำมาจัดเลี้ยงรวมถึงผ้าต่างๆจากทุกภูมิภาคที่จะนำมาตกแต่งสถานที่และทั้งนี้ทั้งนั้นการประชุมดังกล่าวจะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอวิสัยทัศน์และบทบาทของประเทศไทยในฐานะประเทศที่พร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือสร้างสมดุลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนแล้วยังเป็นโอกาสในการต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจสนับสนุนการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยและประชาชนชาวไทยในระยะยาวกันด้วยครับเอาละครับอย่างไรก็ตามแต่ตีคองร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านทุกคนเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกนี้ในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569 ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ขอฝากงานกุศลส่งท้ายตีคองร้องข่าวอีกสักหน่อยครับนั่นก็คือว่าสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รังสิตและมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อฟังบรรยายการกุศลสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถีแข็งแรงไร้พุงอายุยืนไม่ติดเตียง Longevity 101ซึ่งบรรยายโดยนายแพทย์สุภฤกษ์วิจารณญาณเจ้าของเพจและช่องหมอโอ๊คด็อกเตอร์ซิกแพคในวันเสาร์ที่12กันยายน2569เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณทรูดิจิตอลพาร์คครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอเรื่องคนไทยทำผิดแล้วหนีไปต่างประเทศนั้นสามารถหนีคดีได้จริงหรือไม่หลายท่านคงเคยได้ยินว่าคนไทยนั้นถ้าทำผิดในประเทศไทยแล้วหนีไปต่างประเทศจะสามารถรอดจากการถูกดำเนินคดีได้วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะคะว่าคนที่หนีไปจริงๆแล้วเนี่ยสามารถรอดจากการถูกดำเนินคดีได้หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่เสมอไปเพราะการหลบหนีออกนอกประเทศนั้นไม่ได้ทำให้เป็นการลบล้างความผิดของผู้กระทำความผิดและไม่ได้ทำให้ประเทศไทยสูญเสียอำนาจที่จะดำเนินคดีกับคนเหล่านั้นได้เรามาหาคำตอบกันค่ะว่าเพราะอะไรหนึ่งก็คือว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยนะคะยังสามารถถูกดำเนินคดีได้และแม้กระทั่งคนที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษแล้วนั้นเนี่ยหนีคดีออกไปแล้วเนี่ยก็ยังถูกจับมาดำเนินคดีได้เนื่องจากว่ากฎหมายไทยนั้นให้อำนาจหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยยังมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนหรือออกหมายจับให้คนเหล่านั้นเนี่ยยังกลับถูกมาดำเนินคดีได้เหมือนเดิมแม้ผู้กระทำความผิดจะหนีออกไปต่างประเทศแล้วก็ตามรวมไปถึงในกรณีที่คนเหล่านั้นเนี่ยถูกศาลพิพากษาลงโทษและระหว่างนั้นเนี่ยได้มีการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษานั้นเนี่ยระหว่างนั้นก็ได้มีการเดินทางออกนอกประเทศไทยออกไปก็ยังสามารถที่จะดำเนินการจับคนเหล่านั้นเนี่ยกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยได้ประการที่สองก็คือว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆค่ะเนื่องจากว่าเมื่อคุณได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วเนี่ยเราจะมีการส่งข้อมูลนะคะของชื่อ ใบหน้าลายพิมพ์นิ้วมือและข้อมูลต่างๆของผู้กระทำความผิดเนี่ยไปยังสารระบบเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆไปยังหน่วยงานความร่วมมือทั่วโลกซึ่งเมื่อท่านเดินทางไปประเทศไหนเนี่ยเมื่อเราเดินทางไปที่สนามบินปุ๊บก็อาจจะถูกตรวจจับและถูกส่งกลับมาประเทศไทยได้นะคะและนอกจากนี้เนี่ยถึงแม้ท่านสามารถเดินทางเข้าไปในประเทศนั้นได้แล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากการที่จะถูกตามจับได้ณปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยค่ะมีเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่างๆเช่นความร่วมมือในประเทศในหมู่ประเทศอาเซียนรวมถึงความร่วมมือกับกลุ่มประเทศยุโรปนะคะประการที่3ประเทศไทยนั้นมีกระบวนการตามกฎหมายที่เรียกว่ากระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเรามีพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนพ.ศ. 2551ที่ให้อำนาจอัยการสูงสุดในฐานะผู้ประสานงานกลางในการประสานงานส่งตัวคนไทยที่หนีไปต่างประเทศนั้นกลับมาดำเนินในคดีประเทศไทยได้หากคนไทยได้หนีไปต่างประเทศแล้วและถูกจับกุมที่ต่างประเทศทางการต่างประเทศนั้นก็จะแจ้งกลับมายังประเทศไทยแล้วประเทศไทยนั้นก็จะดำเนินการส่งคำร้องในการที่จะไปรับตัวคนไทยเหล่านั้นที่หนีไปต่างประเทศเนี่ยกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยหรือกลับมารับโทษตามคำพิพากษาในประเทศไทยต่อไปได้แล้วประการสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าคนที่หลบหนีไปต่างประเทศนั้นเนี่ยเราจะมีกระบวนการตามกฎหมายที่เรียกว่ากระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งคนไทยที่หนีออกไปจากไปต่างประเทศแล้วเนี่ยเดินทางออกไปนอกประเทศและถูกจับกุมในต่างประเทศแล้วต่างประเทศก็จะมีการแจ้งกลับมายังประเทศไทยหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะดำเนินการในการที่จะไปรับตัวคนผู้กระทำความผิดกลับมาเรามีกฎหมายฉบับหนึ่งนะคะก็คือว่าพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนพ.ศ. 2551ซึ่งให้อำนาจของอัยการสูงสุดในฐานะผู้ประสานงานกลางเป็นผู้ดำเนินการที่จะส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่อัยการแผ่นดิน1157สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาด
1: ทางการอิหร่านให้คำมั่นที่จะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุสต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทัพนักตะกร้อทีมชาติไทยคว้าแชมป์ประเภททีมชุดชายเป็นสมัยที่37ในศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกคิงคัพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอนุสรณ์คำหนึ่งถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคม2568จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายมีรายการดังนี้วันพุธที่12สิงหาคม2569เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวา